0: กลับมารับชมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อทีมชุดชายชนะไปในเกมแรก15-8นะครับขึ้นนำ1-0เกมในคู่ทีมชุด4
1: ครับซึ่งก็เป็นไม่มีผลแล้วครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้พรุ่งนี้ทีมชายทีมชุดชายครับจะเจออินโดนีเซียก็ช่วงเช้าเหมือนกันนะครับก็ติดตามเชียร์กันได้ครับเป็นเกมที่2ในประเภททีมชุดครับอินโดนีเซียก็คู่แข่งในย่านอาเซียนครับเจอกันบ่อย
0: ๆเกาหลีมีเปลี่ยน
1: ผู้เล่น2คนครับ
0: ลงมา2คนนะครับมีลีวูจินลงมาแทนทางด้านของโอเดยังอีกคนเป็นทางด้านของ
1: เป็นชองวันด็อกหรือเปล่าครับเห็นดูอีกทีนะคือดังวอลเลย์บอลด้วยโปรดักชันด้วยครับดูยากหน่อยครับ
0: น่าจะเป็นชองวันด็อกนี่แหละครับ
1: พลาดลูกนี้ออกไปครับยินยองจองของเราไม่เปลี่ยนนะครับมันเป็น3คนเดิมครับเขาเปลี่ยนหน้าซ้ายแล้วก็เปลี่ยนตัวเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟดีด้วยครับโอ้โห
0: เป็นลีวูจินนะครับ
1: ครับ
0: ที่ลงมาแทนแล้วก็จองมอนด็อกตัวชงนะครับ
1: หน้าซ้ายตัวชงของเขาครับหมายเลข11ชองวันด็อก38ปีนะครับอายุมากที่สุดในทีมเกาหลีใต้ชุดนี้ครับเนี่ยครับชองวันด็อกโอ้โหแต่คัมแบ็คลูกนี้ทำได้ดีมากครับทีมยองจองอันนี้37ปีนะครับเป็นรองซีเนียร์ครับก็เท่ากับว่าชุดนี้เป็นชุดซีเนียร์ของเขาแหละครับ
0: ครับ
1: โดยมี28อย่างลีอุนจินครับเป็นตัวเสิร์ฟโอ้โหแล้วเสิร์ฟดีด้วยครับเสิร์ฟเข้าซ้ายของเรานะครับโอ้โหไม่ขึ้นครับตัวเสิร์ฟเราเปลี่ยนกฤษดาลงมาหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนกฤษดาลงมา
0: ตัวเสิร์ฟลงมาด้วยครับ
1: เราเปลี่ยนเด็กอายุน้อยที่สุด

เปิดบ่าข้างหนึ่งชัดความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

วัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันสุประวีนักทำนาค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยพบจุดรอยรั่วท่อน้ำมันแล้วเป็นรอยร้าวใต้ท่อยาว9เซนติเมตรโดยคาดว่าเกิดจากพื้นดินทรุดตัวไม่เท่ากันนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์เมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาจากบริเวณถนนเชื้อเพลิงเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่พบจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันอย่างเป็นทางการแล้วหลังใช้เวลาค้นหานาน13วันโดยพบรอยร้าวขนาดเล็กบริเวณใต้ท่อจุดรั่วถูกพบเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันนี้หลังเจ้าหน้าที่นำปลอกเหล็กที่ครอบท่อออกโดยต้องใช้วิธีตัดปลอกเหล็กออกเป็นช่วงๆก่อนทยอยนำออกเนื่องจากการทำงานในบริเวณดังกล่าวต้องควบคุมไม่ให้เกิดประกายไฟจากการตรวจสอบพบว่ารอยร้าวบนตัวท่อมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรและมีน้ำมันซึมออกมาอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันพบว่าตัวท่อส่งน้ำมันมีลักษณะโค้งงออย่างชัดเจนสอดคล้องกับข้อสังเกตที่เจ้าหน้าที่พบก่อนหน้านี้ว่าท่อมีลักษณะถูกกดทับกับตอหม้อของทางด่วนสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการซุดตัวของพื้นดินไม่เท่ากันเนื่องจากบริเวณตอหม้อทางด่วนมีฐานรากและมีเสาเข็มรองรับทำให้พื้นบริเวณดังกล่าวไม่ทรุดตัวขณะที่พื้นที่ด้านนอกฐานรากไม่มีเสาเข็มรองรับจึงเกิดการทรุดตัวตามธรรมชาติของดินอย่างไรก็ตามผู้ว่ากทมย้ำว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่ารอยร้าวที่พบครั้งนี้เป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือไม่โดยต้องตรวจสอบระบบทั้งระบบและหาความเชื่อมโยงของน้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำก่อนจึงจะสามารถสรุปต้นเหตุได้อย่างชัดเจนรัฐบาลเดินหน้ารถไฟฟ้าทุกสายไม่เกิน45บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคมนี้และหากค่าโดยสารเกิน45บาทภาครัฐจะคืนเงินส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังหรือบัญชีบัตรที่ใช้เดินทางภายใน3วันทำการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับการคิดค่าโดยสารเบื้องต้นจะเรียกเก็บตามมูลค่าการเดินทางจริงและหากค่าโดยสารเกินอัตราสูงสุด45บาทภาครัฐจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือบัญชีบัตรที่ใช้ในการเดินทางภายใน3วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียรวมถึงสถานที่ตั้งทางพลังงานบริเวณชายฝั่งทะเลแดงโฆษกทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนแถลงเมื่อวานนี้ว่ากองกำลังฝ่ายตนใช้ขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากโจมตีพื้นที่อ่อนไหวในกรุงริยาดเมืองหลวงซาอุดีอาระเบียและคลังน้ำมันในเมืองยันบูบริเวณชายฝั่งทะเลแดงโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายในเยเมนกว่า300ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากคลังน้ำมันของบริษัทอารามโกใกล้สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดก่อนหน้าที่กลุ่มกบฏฮูตีจะออกมาอ้างการโจมตีดังกล่าวอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้ถังเก็บน้ำมันภายในคลังน้ำมันแห่งนี้ได้แล้วแต่ควันไฟส่งผลให้เที่ยวบินประสบปัญหาล่าช้าและถูกยกเลิกหลายเที่ยวด้านกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่ถูกยิงมายังกรุงริยาดพร้อมทั้งสกัดการโจมตีได้ในหลายเมือง

0: รับชมข่าวช่วงต่อไปในข่าวเที่ยง NBT News ค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่28เป็นผู้ว่าง่ายพร้อมรับฟังคำแนะนำตักเตือนและปรับปรุงตนเองเมื่อทำผิดมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพราคม2564และกรรมการโครงการราชทาน

โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชธรรมปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์น้ำพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยและนานาชาติปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงอย่างเท่าเทียมและเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลังจากที่โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสบความสำเร็จในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศแล้วมีพระดำริให้นำเสนอแนวทางการช่วยเหลือและดูแลสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงเช่นนี้ให้เป็นที่รับรู้ในเวทีระหว่างประเทศปี2551ได้ส่งริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรมต่อมาได้ผลักดันการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติจนสามารถจัดทำข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงและได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ในปี2553โดยข้อกำหนดสหประชาชาติฉบับนี้ชื่อย่อว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันจนข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระ

0: รัสเกี่ยวกับความสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสริมการอนุวัตตามข้อกำหนดกรุงเทพในการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำชุดเอกสารคู่มือสำหรับการอนุวัตข้อกำหนดกรุงเทพณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16ตุลาคม2556
1: Undoubtedly, Thailand, like many countries, has much work to do. Our correctional facilities, our method of work, even our attitude and understanding are not always geared towards recognizing the gender-sensitive needs of women prisoners. But we are striving to create change, to enhance society's acceptance of women prisoners, and to improve the treatment of this vulnerable group. But the gender-sensitive needs of women do not exist only in Thailand.They exist in all countries and in all culture. I believe that all states can do their part in better treating women prisoners, and I urge you to promote this tool in your homeland.
0: ทั้งนี้หลักการไม่เลือกปฏิบัติคือหลักการสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพทั้ง70ข้อโดยเป็นการมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจให้กับผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากลักษณะของเรือนจำและทัณฑสถานส่วนมากมักถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ชายเป็นหลักและออกแบบขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้หญิงอาทิเรื่องสุขอนามัยสุขภาพผู้หญิงตลอดจนการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วย
1: ั้งในหน
0: ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษาจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรง

พระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันนะครับรายการที่จะตีแผ่เรื่องทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบรวมถึงการป้องกันและปราบปรามจากทางภาครัฐครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่สำนักงบประมาณครับซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยนะครับที่ดูในเรื่องของงบประมาณรวมถึงการดูแลกำกับในเรื่องของการที่จะมีการเบิกจ่ายและงบประมาณในภาครัฐนะครับรวมถึงการใช้เงินของภาครัฐนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณอนันต์แก้วกำเนิดครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณครับสวัสดีครับท่านครับครับถ้าพูดถึงอำนาจหน้าที่แล้วก็ขอบเขตของทางสำนักงบประมาณนะครับท่านเราดูในเรื่องไหนยังไงบ้างครับ
1: สำนักงบประมาณเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะจัดทำงบประมาณให้กับรัฐบาลนะอันนี้คือหน้าที่หลักคือการจัดทำงบประมาณนั่นเองนี่ถ้าถามมาบทบาทสำนักงบประมาณกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบก็เป็นจุดสำคัญจริงๆสำนักงบประมาณเนี่ยเพราะการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณฉะนั้นการจัดทำงบประมาณเนี่ยที่มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าและมีการกำหนดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเนี่ยสามารถวัดได้เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งที่จะช่วยในการที่จะป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตั้งแต่ต้นน้ำเลยสำนักงบมาเนี่ยเป็นจริงๆเป็นหน่วยต้นน้ำด้วยซ้ำไปถ้าพูดถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินงบมาเนี่ยเพราะเราเป็นคนทำร่างพระราชบัญญัติงบมาและจ่ายประจำปีจะจัดตามภารกิจของสำนักงบมานะครับจริงๆในปี70เนี่ยรัฐบาลท่านนายกเนี่ยนะท่านให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเงินงบมาที่ต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทำร่างแรกงบประมาณเลยในปี70นะท่านให้นโยบายไว้อันนี้ก็ปรากฏอยู่ในนโยบายอยู่แล้วในการจัดทำงบประมาณของปี70นะครับทีนี้ถ้าถามว่ากลไกในการจัดทำงบประมาณว่าเรามีบทบาทจะทำยังไงให้เป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นน้ำได้เนี่ยมันคงต้องเริ่มตั้งแต่การที่ส่วนราชการจัดทำคำขอมาถึงสำนักงานสำนักงานก็จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโดยหลักเกณฑ์นี้ก็ใช้ประสบการณ์ใช้จากแนวทางที่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ใช้จากข้อสังเกตของบริการแล้วก็ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณ
0: เพราะจริงๆมีการเปิดรับความคิดเห็นของทางภาคประชาชนด้วยเหรอครับ
1: คือจริงๆนั้นอยู่ในกระบวนการของการที่เราจัดทำร่างเสร็จแล้วเนี่ยพอเราร่างเข้าให้ครม.เห็นชอบแล้วเนี่ยรายละเอียดเข้าด้านเนี่ยก็จะมีขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา77วรรค2ที่จะต้องให้มีการทำประชาวิจารณ์ร่างประเด็นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทุกภาคส่วนก็จะแสดงความเห็นมาได้ในตามช่องทางที่เรากำหนดไว้ว่ามีอะไรบ้างที่ดูแล้วมันยังไม่สมบูรณ์แบบหรือยังไม่มีสิทธิภาพหรือสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตอันนี้ก็เป็นภาคประชาชนส่วนราชการต่างเขาแสดงความเห็นมาที่ขั้นตอนหนึ่งก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราจะช่วยให้การจัดทำงบประมาณเนี่ยสามารถที่จะเรื่องโปร่งใสและมาตรวจสอบได
0: ้เรียกได้ว่าเป็นต้นน้ำ
1: เป็นต้นน้ำ
0: เรื่องของงบประมาณ
1: ใน
0: การเบิกจ่ายไม่ว่าจะแต่ละกระทรวงทบวงกรมต่างๆก
1: ็
0: นี่คือจุดเริ่มต้นของงบประมาณทั้งหมดเลย
1: ใช่เริ่มตั้งแต่การกำหนดหลักเกณฑ์ตั้งแต่กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นโครงการที่เกินพันล้านขึ้นไปเนี่ยถูกพันเกินพันล้านขึ้นไปเนี่ยเราต้องโครงการเนี้ยเข้าครม.เห็นชอบก่อนเพื่อให้ครม.เนี่ยกันกรองพิจารณาก่อนที่จะจัดทำมาเป็นคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีโครงการเกินพันล้านนะสำหรับโครงการที่ขนาดใหญ่ที่เกิน500ล้านขึ้นไปเนี่ยมันก็มีข้อกำหนดว่าจะต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตตาเชิงนโยบายอันนี้เป็นอีกข้อนึงที่เราส่วนราชการต้องทำถ้าไม่ทำอันนี้มาเนี่ยสำนักงานจะไม่ตั้งงบมาให้ถือว่ายังไม่ผ่านอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราสร้างกลไกเอาไว้เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบมาอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งอันที่สองเนี่ยในเรื่องของระหว่างหลังจากระหว่างที่ดำเนินโครงการเนี่ยสำนักงานก็กำหนดอีกอันนึงก็คือส่วนราชการจะต้องรายงานปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการอันนี้มาที่สำนักงานเป็นไตรมาสไปซึ่งสำนักงานก็จะตรวจสอบว่าโครงการไหนที่มีปัญหาอุปสรรคหรือโครงการไหนที่สุ่มเสี่ยงหรือจะมีการทุจริตเนี่ยเราอาจจะเบรกได้หรือส่งให้แล้วไปปรับปรุงแก้ไขได้ซึ่งรายงานอันนี้ทุกไตรมาสเนี่ยสำนักงานจะต้องรายงาน ครม.รวบรวมรายงานครม.
0: เมื่อสักครู่ท่านพูดถึงเรื่องของต้นน้ำแล้วก็ระหว่างที่โครงการกำลังดำเนินการแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบมีการรายงานกันต่อระหว่างสำนักงบประมาณด้วยในขั้นตอนต่อไปแล้วครับท่าน
1: ผมย้อนกลับไปขั้นตอนการจัดทำนิดนึงขั้นจัดทำร่างเนี้ยนิดนึงจริงๆขั้นตอนการจัดทำร่างเนี้ยเพื่อให้มันโปร่งใสต่างๆเนี้ยเราก็จะใช้ปีนี้เป็นปีแรกปี70เนี่ยเราเป็นปีแรกที่เราใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ในการจัดทำเนี่ยเราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ทั้งหมดสำหรับรายการที่เพื่อลดความซับซ้อนสำหรับรายการที่มีลักษณะค่าใช้จ่ายเป็นลักษณะเดียวทุกที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราใช้ AI มาวิเคราะห์ถึงเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความซับซ้อนเราใช้ AI ในปีที่ใช้มาช่วยเชื่อจะลดการใช้ดุลพินิจได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการป้องกันการทุจริตเหมือนกัน
0: แน่นอนแหละว่าการที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยใช้ดุลพินิจในการที่จะพิจารณาเห็นชอบมอบอะไรก็แต่มีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการทุจริตทางสำนักงบเลยจึงต้องนำ AI เข้ามาใช้ด้วย
1: มันคงจะไม่สะท้อนถึงขนาดนั้นว่าเจ้าที่เราจะมีความคิดอย่างนั้นนะว่าแต่ AI จะช่วยให้การใช้จ่ายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการใช้ดุลพินิจนี่หมายความว่าการรับรู้ข้อมูลของเจ้าที่เนี่ยบางทีอาจจะไม่เหมือนกันเป็นความเป็นมาตรฐานเนี่ย AI มันคงไม่เลือกปฏิบัติกับใคร
0: โอเคครับ
1: มันจะช่วยให้การวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันในลักษณะที่เป็นนี่เป็นครั้งแรกเป็นปีแรกที่เราเอามาใช้ซึ่งก็จะพัฒนาต่อไปในหมวดรายจ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่ออันนี้เพื่อประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อีกประเด็นหนึ่งที่ในบทบาทของสมานเนี่ยที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันการทุจริตและผู้มิชอบเนี่ยในโครงสร้างแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเราให้ความสำคัญโดยการกำหนดเป็นแผนงานบูรณาการการอันต่อต้านการทุจริตและผู้มิชอบเป็นหนึ่งแผนงานเลยนะเพื่อที่จะให้การป้องกันการทุจริตเนี่ยในมิติต่างๆมันสมบูรณ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันตามภารกิจอำนาจและทีมเองนั่นคือเป้าหมายคือเพื่อที่จะป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบมาปีนี้และปีที่แล้วเนี่ยเราก็กำหนดแผนนี้ขึ้นมาเป็นการเฉพาะเลยอันนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนในเรื่องของการป้องกันการทุจริตและผู้ชอบเนี่ยมันมีทิศทางมีเป้าหมายร่วมกันมีการส่งต่อการทำงานส่งต่อความสำเร็จร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจในการที่จะป้องกันการทุจริตและผู้ชอบนี่เป็นหนึ่งแผนงาน
0: ครับ
1: เป็นหนึ่งแผนงานอันนี้ที่เราบอกสามารถบอกได้เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และลักษณะอย่างนี้นั่นคือการป้องกันการทุจริตจริงๆให้เกิดประสิทธิภาพให้เป็นหน่วยงานต่างมีภารกิจในด้านนี้ก็จะมีอะไรมีทิศทางเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันผมคิดว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้การป้องกันการทุจริตที่ชอบเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้อยากเรียนว่าถึงกลไกในการที่จะในบทบาทสมานนะที่จะช่วยให้การป้องกันทุจริตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพ
0: ครับเหมือนกับการที่เราร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.ปปง.อะไรในหลายๆมิติเพื่อให้กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการไปในทิศทางเดียวกันอย่างนั้นถูกต้องใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับพอเป็นประเด็นนี้ผมอยากเรียนอีกนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความที่เราต้องการที่จะป้องกันการทุจริตที่ไม่ชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยเราให้ความสำคัญรัฐบาลก็ให้ความสำคัญโดยวันที่20เมษายนปี2519เนี่ยสมานได้ร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจในการป้องกันปราบปรามการทุจริตที่ไม่ชอบก็มีทั้งแก่มีกรมบัญชีกลางมีสมานทำงานต้นน้ำนะมีกรมบัญชีกลางงานใช้จ่ายมีกรมบัญชีกลางมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีปปช.มีปปท.ที่ร่วมกันหน่วยงานนี้ร่วมกันหมดทำ MOU ร่วมกันโดยมีท่านนายกเอาจริงเนี่ยเป็นประธานทำ MOU ร่วมกันที่จะร่วมมือกันในการที่จะป้องกันการปราบปรามการทุจริตผิดชอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 4-5 หน่วยงานเนี่ยร่วมกันทั้งนี้เรามีการเชื่อมต่อข้อมูลซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นน้ำเลยก็ตั้งแต่สมานจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกาศใช้กรมบัญชีกลางจัดสรรไปปปช.ตรวจสอบสตง.ตรวจสอบปปท.ตรวจสอบ ครบทั้งหมดเราเชื่อมโยงข้อมูลกันหมดเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อันนี้จะเป็นวิ่งเป็นท่อเดียวกันหมดเชื่อมโยงกันหมดอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็คิดว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันการทุจริตและผิดชอบในการใช้จ่ายงบมาเราร่วมกันเมื่อที่20เมษายนเรา19ที่เมืองทองทำไปแล้วปีนี
0: ้เรียกได้ว่าครบในหลายๆองค์ประกอบไปหลายมิติทั้งเรื่องของการเงินเองการธุรกิจในท้องถิ่นแล้วก็แต่ทุกอย่างจะเป็นข้อมูลเดียวกัน
1: ใช่
0: ตั้งแต่ต้นทางปลายทาง
1: ใช่ตั้งแต่สำนักงานจัดทำเสร็จก็จัดสรรแล้วก็ไปกรมชลประทานจัดสรรวิ่งไปในระบบ e-budgeting วิ่งไปแล้วก็ปปท.ปปช.สตง.ก็ไปตรวจตามนั้นอันนี้คิดว่าจะน่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่แสดงให้เห็นในความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างเพื่อมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศของปีชศวนเราทำแล้วซึ่งท่านนายกท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากครับ
0: เห็นว่ามีเรื่องของการตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตด้วยครับหรือว่าสปท.ในเรื่องนี้เรามีศูนย์ป้องกันทุจริตเนี่ยมีหน้าที่ยังไงบ้าง
1: ของสำนักงานเนี่ย
0: ครับ
1: ก็มีศูนย์นี้ซึ่งผมให้ความสำคัญมากของศูนย์นี
2: ้
1: คือศูนย์นี้ขึ้นตรงกับผมเลยเพื่อที่ให้การบริหารขับเคลื่อนหรือการทำงานของศูนย์นี้เป็นอิสระที่จะตรวจสอบป้องกันการบริหารจัดการการทำงานของสมานว่าคุณต้องโปร่งใสนะคุณต้องตรวจสอบได้ศูนย์นี้ทำหน้าที่ตรงนั้นที่จะดูทั้งหมดดูเรื่องความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันต่างๆศูนย์นี้เป็นหน้าที่ทำตรวจสอบหมดแล้วก็รายงานผมโดยตรง
0: แต่ละพื้นที่ก็มีความต้องการแตกต่างกันอย่างที่ท่านบอกอย่างเช่นภาคใต้อาจจะต้องการเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการเกษตรเรื่องของยางพาราแล้วก็แต่ภาคอีสานอาจจะเป็นเรื่องของโครงการข้าวหรืออะไรอุ่นต่างๆก็มีสำนักงบประมาณที่ลงไปเป็นพี่เลี้ยงหรือคอยให้ลงคุกคลีอยู่ในพื้นที่
1: ใช่ไปรับข้อมูลพวกนี
0: ้เรามีนโยบายในการที่จะป้องกันหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ร้องเรียนยังไงบ้างครับ
1: อ๋อเราเปิดเผยไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นไปตามหลักอยู่แล้วว่าคนที่ให้ข้อมูลเบาะแสต่างๆเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามเหมือนกับหน่วยงานตรวจสอบทั่วไปเหมือนกันว่า คนที่มาร้องเรียนเราต้องปกปิดเป็นความลับอยู่แล้ว
0: อ
1: ันนี้ถ้าเราไปไม่ปกป้องเขาตรงนี้ก็ไม่มีใครให้ข้อมูลเราก็เป็นอันตรายกับเขาใช่อันนี้ใช่หลักการเหมือนกันกับของปปช.ปปท.กันที่เขาส่งมาเหมือนกันใช่หลักการเดียวต้องใช
0: ้
1: วิธีการเดียวกัน
0: พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะมั่นใจได้ครับในเรื่องของการทำงานของทางสำนักงบประมาณนะครับในปี70ครับในก้าวต่อไปของทางสำนักงบประมาณเราจะมีนโยบายอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐยังไงบ้างไหมครับท่าน
1: คงตั้งแต่เมื่อกี้ผมนำเรียนไปแล้วนะตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่การจัดทำการอนุมัติจัดสรรต่างๆเนี่ยเราจะต้องติดตามด้วยหลังจากอนุมัติไปแล้วเนี่ยต้องติดตามประเมินผลด้วยว่าไอ้โครงการที่เราให้ไปเนี่ยมันเกิดมันบรรลุประถุงแล้วมีบรรลุประตูประสงค์แล้วมีประสิทธิภาพอย่างที่ส่วนราชการเขาแสดงข้อมูลกับเราตอนตั้งงบมาหรือไม
2: ่
1: ถ้าไม่มีหรือมีสุ่มเสี่ยงที่จะมีการทุจริตหรือโครงการไม่เกิดประโยชน์หรือไม่เกิดความคุ้มค่าเราอาจชะลอได
2: ้เรา
1: สามารถชะลอได้ครับอันนี้ไม่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะ
0: ครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับเกี่ยวเรื่องของการดำเนินงานของทางสำนักงบประมาณของเราครับว่าจะทำยังไงแล้วก็มีวิธีการยังไงที่จะป้องกันการทุจริตในเชิงของงบประมาณเองนะครับท่านครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันกระบวนการที่นำเรียนว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่ทุกภาคส่วนด้วยที่จะช่วยกันนะครับสมานเองก็มีความตั้งใจที่จะให้การใช้จ่ายเงินประมาณมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าแล้วก็โปร่งใสและประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาชนต้องได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำนักกำหนดเป้าหมายไว้ว่าการใช้จ่ายเงินต้องมีประสิทธิภาพแล้วต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจริงในการแก้ปัญหาในการพัฒนาประเทศอันนี้คือความที่สำนักตั้งเป้าเอาไว้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยการป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบเนี่ยแม้เราจะดีไซน์กระบวนการวิธีการต่างๆมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆยังมีประสิทธิภาพก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้การทุจริตและผู้มิชอบเนี่ยมันไม่มีหรือมีน้อยเนี่ยนั่นคือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมีจิตสำนึกร่วมกันในการที่จะไม่ให้เกิดการทุจริตต้องช่วยกันตรวจสอบ ภาคประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเหมือนกันว่าโครงการเราได้ไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าใช้งบประมาณคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ช่วยคือจิตสำนึกของทุกภาคส่วนเริ่มตั้งแต่การจัดทำคำขอมาเลยจนถึงกระบวนการวิเคราะห์จนถึงการใช้จ่ายเบิกจ่ายดำเนินการไปจนถึงประเมินสุดท้ายว่าจริงๆแล้วประชาชนได้ตามนั้นหรือเปล่าส่วนที่ทำให้ภาคเรื่องการป้องกันการทุจริตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและป้องกันได้ดีจริงนั่นคือกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกร่วมกันว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณเนี่ยมันต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตอบสนองต่อการแก้ปัญหาคือการพัฒนาประเทศอย่างคุ้มค่าอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันนะทำสมานคนเดียวก็ทำได้บทบาทภารกิจสมานก็อย่างเต็มที่แล้วมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ทุกคนช่วยกันทั้งหมดนะเพราะว่าเราแก้ได้
0: ครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับในการที่เราจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ปลอดจากการทุจริตนะครับไม่สามารถที่จะทำได้เพียงแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนที่จะเป็นกระบอกเสียงในการที่จะมาบอกกล่าวว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตนะครับวันนี้ครบถ้วนนะครับต้องขอขอบคุณท่านอนันต์แก้วกำเนิดครับเป็นอย่างสูงขอบพระคุณครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหนึ่งภารกิจของทางสำนักงานปปช.นะครับในเรื่องของการลงพื้นที่ป้องปราม

รวมถึงการบูรณาการงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆของทางภาครัฐนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับผู้ชมครับในเรื่องเคสที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเองรวมถึงพื้นที่ปปท.เขต 3วันนี้เรามีอีกหนึ่งเคสนะครับที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังไปติดตามกันครับ

ำหรับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานปปท.เขต3ก็จะรับผิดชอบใน8จังหวัดนะครับอีสานตอนล่างแต่ปปท.เขต3จะพิเศษกว่าปปท.เขตอื่นนิดนึงที่จะมีที่ตั้งของสำนักงานปปท.เขต3ส่วนหน้าที่อยู่ที่จังหวัดอุบลเนื่องจากแยกมาเพื่อน่าจะเป็นระยะเวลาการเดินทางและการติดต่อของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาติดต่อกับสำนักงานปปท.เพื่อให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นครับในพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็มีหลากหลายพอสมควรครับก็จะมีทั้งคดีที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานที่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ความผิดตามมาตรา147นะครับเจ้าพนักงานเรียกรับเงินนะครับก็เป็นความผิดตามมาตรา149ประมวลกฎหมายอาญานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการตรวจรับเงินขาดบัญชีอะไรมีเยอะแยะครับมีคดีให้ในหลากหลายให้เจ้าหน้าที่ปปท.หรือพนักงานปปท.ได้ทำพอสมควรครับจริงๆงานไต่สวนคดีทุจริตนะครับเวลามีคดีมานี่พยานบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะกลัวครับเวลาเราไปสอบพยานแต่เราก็ต้องให้ความมั่นใจกับเขาว่าเวลาเราไปสอบพยานเนี่ยเราจะคุ้มครองเราจะปกปิดเรื่องผู้กล่าวหาหรือปกปิดเรื่องพยานว่าการให้การอย่างเงี้ยหรือว่าการให้การตามความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อในทางคดีซึ่งในชั้นเรานี่เราปกปิดอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็อาจจะไปมีผลตอนที่เวลาขึ้นสู่ศาลอาญาทุจริตซึ่งเขาก็ต้องเปิดให้รู้อยู่แล้วว่าใครให้การเป็นยังไงเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเขาสามารถที่จะต่อสู้คดีได้ครับก็จะมีความยากเป็นคนละแบบกันกับคดีตำรวจเพราะคดีกลุ่มพวกนี้มันเป็นการทุจริตของคนที่มีการศึกษาครับคนที่เป็นข้าราชการคนที่เป็นพนักงานราชการเขาจะมีความรู้วิธีการทุจริตหรือการค้นหาพยานหลักฐานก็ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารเอ่ยด้านพื้นที่ด้านการให้ปากคำอาจจะมี เวลาที่เราไปสอบอาจจะมีผู้ถูกกล่าวหาหรือเขาไปกดดันกลุ่มพยานก็เป็นได้หรือกดดันผู้กล่าวหาหรือมีการถ้าไปให้การอย่างนู้นอย่างนี้ก็อาจจะมีการที่จะขู่ข่มขู่ที่จะมาฟ้องร้องซึ่งมาตรการพวกนี้ปปท.ก็จะมีแผนรองรับอยู่ครับว่าถ้ามีเรื่องการขอคุ้มครองพยานเพราะปปท.เราก็มีหน่วยงานที่เป็นการคุ้มครองพยานเช่นเดียวกันครับซึ่งมันต่างกันครับสมมติคดีกลุ่มนี้คือเขามีการศึกษาล่องลอยมันต้องใช้วิธีการค้นหาที่มันต้องคนที่ไต่สวนว่าต้องทันเกมง่ายๆแต่ถ้าเป็นในคดีอย่างเช่นคดีทั่วไปคดียาเสพติดซึ่งผมเคยเป็นตำรวจมานะครับก็คดียาเสพติดหรือคดีลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยมันพยานมันสดๆอยู่แต่กลุ่มนี้คือพยานมันผ่านระยะเวลามาพอสมควรซึ่งเดิมทีมันก็อาจจะใช้เวลานานแต่ตอนนี้ปปท.ก็เริ่มที่จะทำรวดเร็วขึ้นก็จะติดตามพยานได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่ครับเดี๋ยวนี้ปปท.จะมีตัวระยะเวลามากำกับตัวพนักงานไต่นะครับว่าคุณจะต้องทำคดีเสร็จระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งกำหนดยาวนานที่สุดก็คือ2ปีครับที่จะต้องเสร็จปปท.จะชี้มูลมาก็คือจะชี้มูลอาญากับชี้มูลวินัยร้ายแรงนะครับถ้าชี้มูลอาญาเราก็จะส่งสำนวนนั้นไปยังพนักงานอัยการถ้าเขตของเราก็อยู่ที่สุรินทร์ครับภาค3ที่สุรินทร์ส่วนสำนวนวินัยร้ายแรงเราจะส่งไปที่ต้นสังกัดให้ต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยครับแล้วก็ส่วนมากคดีของผมเองที่ประสบพบเจอก็คือคดีทุจริตเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาจะต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้ในฐานะข้าราชการส่วนมากคดีวินัยจะอาจจะลงโทษเร็วกว่าคดีอาญาก็คือเขาอาจจะต้องถูกไล่

0: ออกก่อนค่อยมาสู้คดีในอาญาแต่เป็นบางคดีนะครับมันก็จะทำให้ความการต่อสู้เขาจะไม่ได้ต่อสู้ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เป็นบางคดีที่กระบวนการก็รวดเร็วพอสมควรอยู่ครับซึ่งการขาดบัญชีมันตรวจไม่ยากครับมันหลายๆคดีที่พยานหลักฐานมันก็เป็นประจักษ์อยู่แล้วเพราะมันขาดบัญชีจริงพอขาดบัญชีปุ๊บเขาก็จะไล่มาถึงความรับผิดชอบของใครเท่านั้นเองก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นปปท.นะครับสายด่วนคือ1206ท่านโทรมีคนรับสายตลอดครับแล้วถ้าโทรไปที่เบอร์ของส่วนกลางถ้าเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของอุบลก็ส่งมาผมแล้วก็ส่งมาท่านใน4จังหวัดฝั่งนี้ก็ส่งมาผมหรือในเขต8จังหวัดที่ปปท.เขต3รับผิดชอบก็เขาจะส่งมาที่นี่ถ้าส่งมาเราตรวจสอบทุกคดีครับส่วนว่าจะไต่สวนชี้มูลหรือว่าจะยุติเป็นไปตามพยานหลักฐานที่มีครับโดยหลักการรับฟังพยานหลักฐานอยู่แล้วครับความลับ 100% ครับมันจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อสมมุติเป็นคดีเหมือนผมบอกแล้วครับถ้าเป็นคดีขึ้นไปสู่ศาลมันก็เวลาสืบพยานอาจจะเห็นว่าใครให้การฝั่งผู้ถูกกล่าวหาก็จะเห็นว่าใครให้การยังไงบ้างเพื่อเป็นข้อต่อสู้ของเขานะ
1: นี่คือหนึ่งในการทำงานของทางสำนักงานปปช.นะครับในการลงพื้นที่เพื่อบูรณาการงานร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่เองนะครับเพื่อที่จะป้องกันการทุจริตในพื้นที่รวมถึงสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นภายในสังคมของเรานะครับแต่แน่นอนครับลำพังสำนักงานปปช.รวมถึงภาครัฐเองไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้เพียงลำพังนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้โดยผ่านสายด่วนปปช1205นะครับหรือว่าแจ้งได้ที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับรับรองว่าในเรื่องของการแจ้งของคุณผู้ชมนั้นจะถูกปกปิดเป็นความลับและได้รับการดูแลอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: าดีๆจากคดีปกครองตอนสแกนนิ้วแทนเพื่อนเตือนไว้อย่าหาทำคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางสาวรวยรินซึ่งเป็นนิสิตที่ได้ไปฝึกงานกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยในขณะฝึกงานถูกจับได้ว่าสแกนลายพิมพ์นิ้วมือเข้าปฏิบัติงานแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานอธิการบดีจึงมีคำสั่งลงโทษให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษานางสาวรวยรินได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้พักการศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตได้พิจารณาพยานเอกสารประกอบบันทึกคำให้การของนางสาวรวยรินแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาและเห็นว่านางสาวรวยรินกระทำผิดวินัยนิสิตโดยแม้บริษัทที่รับฝึกงานจะมีหนังสือแจ้งว่าไม่ติดใจเอาความและขอให้พิจารณายกโทษให้ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ความเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแสดงว่าได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเท่าที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วส่วนการที่ไม่อนุญาตให้บิดาและญาติของนางสาวรวยรินเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองมิได้เป็นเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญของความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองโดยนางสาวรวยรินเองก็อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อเท็จจริงและสามารถใช้สิทธิ์ปกป้องตนเองได้อยู่เองแล้วและเมื่อนางสาวรวยรินยอมรับว่าได้สแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานจริงจำนวน3ครั้งซึ่งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่านางสาวรวยรินได้กระทำความผิดกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนิสิตฝึกงานและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยอันเป็นการกระทำความผิดวินัยนิสิตตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีซึ่งบทกำหนดโทษกรณีที่นิสิตไปฝึกงานแล้วมีเหตุให้เสียชื่อเสียงมี2สถานคือขั้นที่4ไม่ผ่านการฝึกงานและต้องฝึกงานใหม่อีกครั้งในภาคฤดูร้อนปีการศึกษาถัดไปและขั้นที่5พักการศึกษาตั้งแต่1ภาคการศึกษาดังนั้นการที่อธิการบดีมีคำสั่งลงโทษทางวินัยนางสาวรวยรินให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษาจึงเป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช
2: ้
1: ขุดอย่างเงี้ยค่ะคลองไส้ไก
2: ่
1: ล้อมรอบก็จะมีนกเป็น100 200ตัวค่ะตอนเย็นที่เขาโฉบมาทานน้ำที่สวนเราระบบนิเวศก็เหมือนกับว่าทุกอย่างคือสมบูรณ์ขึ้นนะคะ
2: ดีขึ้น
1: แล้วก็โรคต้นไม้นี่ก็จะน้อยลงแข็งแรงค่ะก็จะมีความแข็งแรง

เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

0: B2HB
1: ครับสำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะเจอกันวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาพร้อมด้วยล่ามภาษามือค่ะคุณคมคิดสันสนาเกียรติค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้เราจะคงติดตามกันหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ลงไปในพื้นที่ภาคใต้สำหรับร่องฝนนะคะแต่ว่าข่าวแรกวันนี้ของเราค่ะเริ่มมาที่ทางรัฐบาลมีการเปิดงานคูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองราชันครั้งที่14นะคะประจำปี2569ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนแล้วก็ประชาชนให้ร่วมกันอนุรักษ์คูคลองเชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนมีการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดอีก 200,000 ตัวเลยค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะวันนี้ก็ไปเปิดงานตั้งแต่เช้าเลยค่ะครูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่14ประจำปี2569ณตลาดน้ำขวัญเรียมเขตมีนบุรีค่ะการพัฒนาพื้นที่มีนบุรีโดยเฉพาะคลองแสนแสบจำเป็นที่จะต้องบูรณาการทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์งานวิจัยและก็การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเสนอแนวคิดนะคะเปลี่ยนคลองเป็นโอกาสด้วยการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
2: ขอชื่นชมมูลนิธิคนรักเมืองมีนที่ได้จัดงานคูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานถึง14ปีนะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยในบางครั้งแล้วการท่องเที่ยวในเรื่องนี้ก็อาจจะเริ่มซบเซาลงนะครับแต่ตอนนี้เป็นแนวทางที่เริ่มดีขึ้นทุกคนครับเมืองมีนบุรีก็เป็นเมืองคู่ขนานไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ตั้งทั้งธัญบุรีเนี่ยเป็นเมืองข้าวนะฮะก็ขนานกันกับมีนบุรีที่เราเรียกว่าเป็นเมืองปลานะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ชั้นนำของเรื่อง

0: การเกษตรแล้วก็เป็นเมืองน้ำเพราะฉะนั้นที่นี่เคยเป็นจังหวัดมาก่อนนะครับที่นี่ยิ่งใหญ่มาก่อนมีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองเรื่องเกี่ยวกับคลองแสนแสบเรื่องนี้เองครับถ้าวันนี้เราพยายามมองว่าทำไมคนถึงมาที่นี่คนมาเที่ยววัดคนมาเที่ยวตลาดน้ำวันนี้เองสองส่วนที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องทำขนานกันไปก็คือการที่เราอนุรักษ์ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดมีนบุรีนอกจากนี้เองก็จะเป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของศาสนาแล้วก็วัฒนธรรม
1: นอกจากนี้นะคะก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรค่ะกับผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งหมดเนี่ย11รายแล้วก็มอบเกียรติบัตรแก่เด็กเยาวชนดีสีเมืองมีน24คนนะคะมอบรางวัลการประกวดสารวัตรครองจูเนียร์อีก8คนค่ะก่อนที่จะร่วมชมการแห่เรือสุพรรณหงส์จำลองขบวนเรือบุพชาติจากสถาบันการศึกษาแล้วก็ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดอีก 200,000 ตัวซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาจากกรมประมงค่ะภายในงานนะคะยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานด้านการประมงทรัพยากรน้ำสถาบันการศึกษาการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมค่ะ
2: มาติดตามความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์น้ำหลากที่อำเภอโมกเหล็กนะคะตอนนี้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะทางเจ้าที่เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีการดูแลผู้ประสบภัยแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันวันนี้ค่ะร่องฝนลงพื้นที่ภาคใต้นะคะทำให้จังหวัดสตูลนั้นเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าของวันนี้และตอนนี้ก็มีรายงานน้ำท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะทำให้พี่น้องบ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลมีน้ำท่วมขังซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดรับน้ำทำให้น้ำท่วมขังตลอดเวลาหากมีฝนตกหนักทางด้านเจ้าหน้าที่อบต.ควนโพเร่งขุดลอกคูคลองระบายน้ำในพื้นที่หมู่4ซึ่งเป็นเส้นทางรอยต่อไปยังตำบลควนโดนอำเภอควนโดนหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้น้ำนั้นระบายไม่ทันและเมื่อเวลา 10:17 นาทีมีฝนตกหนักค่ะช่วงแยกโนนกลุ่มหน้าโลตัสสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้น้ำนั้นระบายไม่ทันน้ำท่วมบนผิวการจราจรนะคะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังลดความเร็วเพื่อความปลอดภัยซึ่งทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีได้รายงานสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ตำบลโมกเหล็กอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยขณะนี้ฝนได้หยุดตกแล้วสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขังเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามมีบ้านเรือนบางส่วนในพื้นที่บ้านท่าเสาหมู่ที่13ตำบลโมกเหล็กซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังและยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำหลากซ้ำจำนวน13หลังคาเรือนได้อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดท่าเสาหมู่ที่13ตำบลโมกเหล็กโดยมีผู้เข้าพักจำนวน30คน
1: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา นะคะก็ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่11ซึ่งก็มีผลกระทบถึงวันนี้ค่ะทั่วไทยเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงค่ะเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่บริเวณที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับสถานการสภาพอากาศประจำวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านทำให้ทั่วไทยนั้นยังมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวสูงถึงร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่อย่างภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนร้อยละ70ตกหนักในพื้นที่ของอุตรดิตถ์สุโขทัยตากเลยชัยภูมิขอนแก่นและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองหนาแน่นถึงร้อยละ80จะตกหนักที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีชลบุรีระยองและที่ตราดรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลโดยฝนร้อยละ80นะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนหนักค่ะร้อยละ60ถึง70โดยเฉพาะที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตเพชรบุรีและที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: ขยับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะคะล่าสุดทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยค่ะว่าพบจุดที่

0: ็นรอยรั่วของท่อน้ำมันแล้วนะคะเป็นรอยร้าวใต้ท่อยาว9เซนติเมตรคาดว่าเกิดจากพื้นดินทรุดตัวไม่เท่ากันเมื่อเวลาตีห้าของวันนี้ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์ผ่าน Facebook นะคะหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนเชื้อเพลิงเชื่อมต่อกับถนนพระราม3ขณะนี้เจ้าที่พบจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันแล้วหลังใช้เวลาค้นหานาน13วันค่ะโดยพบรอยร้าวขนาดเล็กที่บริเวณใต้ท่อจุดรั่วนั้นถูกพบเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันนี้นะคะหลังจากที่เจ้าที่นำปลอกเหล็กที่ครอบท่อออกมาโดยใช้วิธีตัดปลอกเหล็กออกเป็นช่วงๆก่อนทยอยนำออกโดยจากการตรวจสอบพบว่ารอยร้าวบนตัวท่อนั้นมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรค่ะและมีน้ำมันซึมออกมาอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันพบว่าตัวท่อส่งน้ำมันมีลักษณะโค้งงออย่างชัดเจนสอดคล้องกับข้อสังเกตที่เจ้าหน้าที่พบก่อนหน้านี้ว่าท่อนั้นมีลักษณะถูกกดทับกับต่อหม้อของทางด่วนสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของพื้นดินไม่เท่ากันเนื่องจากบริเวณต่อหม้อทางด่วนมีฐานรากและเสาเข็มรองรับทำให้พื้นบริเวณดังกล่าวไม่ทรุดตัวขณะที่พื้นที่ด้านนอกฐานรากไม่มีเสาเข็มรองรับจึงเกิดการทรุดตัวตามธรรมชาติของดินเมื่อแนวท่อส่งน้ำมันพาดผ่านพื้นที่ที่มีฐานรากและไม่มีฐานรากจึงเกิดความแตกต่างของระดับการทรุดตัวส่งผลให้บริเวณรอยต่อมีแรงกดต่อท่อและอาจทำให้ท่อเกิดการโค้งงอจนเกิดรอยร้าวขึ้น
1: ตกลงเชื้อเพลิงนะก็ตกลงก็ได้พบแล้วจุดที่มีปัญหานะก็จบสบายใจไปแล้วก็อันไหนรูปๆหน่อยดิมันก็เป็นจุดตรงท่อนี่แหละที่อยู่ด้านใต้ที่น้องเขานอนอยู่เนี่ยมันจะเป็นรอยร้าวนิดนึงแสดงว่ามาจากตรงที่เราบอกเมื่อวานว่ามีการไปกดกับไอ้ต่อหม้อของไอ้ตัวทางด่วนนะก็เมื่อคืนก็ถึงตีสองตีสองครึ่งนะเจอ
2: ก่อนตีหนึ่งคร
1: ับ ก่อนตีหนึ่งนะก็ดีนะจะได้รู้ปัญหาจะได้แก้แล้วก็จะได้ไปการที่อื่นต่ออันนี้บอกเป็นจุดไหนดูที่แตกเมื่อกี้นี้ที่รอยร้าวอ่ะที่แดงๆอ่ะจะเป็นรอยซึมนิดนึงนี้เออมันเห็นเป็นรอยแคร็กเลยใช่ไหมเนี่ย
2: รอยแคร็กครับวิ่งแนวว
1: ิ่งแนวยาวว
2: ิ่งแนวลองดิจูดไปทางนี้ครับ
0: ส่วนปลอกเหล็กที่ครอบท่อกลับไม่มีการโค้งงอหรือแอ่นตัวแม้ตัวท่อด้านในจะมีการโค้งงออย่างเห็นได้ชัดโดยบริเวณปลอกเหล็กยังพบคราบน้ำมันสะสมอยู่ด้วยซึ่งนายชัชชาติระบุว่าจากลักษณะคราบดังกล่าวทำให้ตั้งข้อสังเกตว่าน้ำมันอาจรั่วซึมมาเป็นระยะเวลานานแล้วนายชัชชาติได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าโครงสร้างของท่อส่งน้ำมันมี3ส่วนได้แก่ตัวท่อฉนวนที่พันรอบท่อและปลอกเหล็กด้านนอกการที่น้ำมันสามารถซึมผ่านชั้นฉนวนออกมาจนถึงปลอกเหล็กด้านนอกได้อาจสะท้อนว่าการรั่วซึมเกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่งก่อนที่น้ำมันจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ารอยร้าวที่พบครั้งนี้เป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือไม่โดยต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถสรุปต้นเหตุได้อย่างชัดเจน
3: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะจากเหตุที่คนร้ายมีการลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาอยู่หลายจุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ลงพื้นที่ไปสั่งคุมเข้มมาตรการในเรื่องความปลอดภัยพร้อมกับขอให้ประชาชนนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อร่วมกันสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ก็ได้เกิดเหตุคนร้ายค่ะไม่ทราบจำนวนนะคะลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อยู่หลายจุดบนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข410ที่บริเวณบ้านพงยามูหมู่ที่3ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงของทางราชการและก็ผู้ประกอบการภาคเอกชนคนร้ายนะคะกระจายกำลังก่อเหตุอยู่หลายจุดค่ะประกอบไปด้วยการเผายางรถยนต์2เส้นบนผิวถนนสาย410การวางวัตถุต้องสงสัยที่กลางถนนโปรยตะปูเรือใบค่ะทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหายไป2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนได้แก่รถแบ็คโฮแล้วก็รถปลดถนนรวม3คันแล้วก็ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านเนี่ยถูกเผาทำลายด้วยล่าสุดนะคะนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมกับฝ่ายปกครองค่ะทหารแล้วก็

0: ช่วยกันสอดส่องดูแลกับภาครัฐร่วมกันสร้างสันติสุขและก็ความปลอดภัย
1: ซึ่งในเบื้องต้นได้คุยกับ3ฝ่ายว่าอาจจะไปจอดที่อบต.หรือหน้ามัสยิดแล้วก็เดี๋ยวบริษัทก็จะจ้างยามเอกชนในการดูแลนะครับเพื่อป้องกันเหตุเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือรัฐบาลต้องการจะสร้างความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของถนนเนี่ยก็อยากให้คนจากอำเภอยะลาไปเบตงมีถนนใช้ที่สะดวกก็เลยเป็นที่โครงการเนี้ยก็เลยได้ดำเนินการแต่ว่าเมื่อดำเนินการเกิดเหตุเนี่ยเราก็ต้องไปกำหนดมาตรการต่างๆในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ประกอบการสิ่งที่เราทำได้ก็คือการแจ้งข่าวสารแจ้งเหตุการณ์เพราะถ้าตัดไปที่ภาคประชาชนไม่มามีส่วนร่วมเนี่ยปัญหาสามจจต.เนี่ยก็จะการแก้เนี่ยก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ภาคประชาชนมามีส่วนร่วมผมเชื่ออย่างว่าปัญหาต่างๆก็จะเบาบางลงครับสิ่งที่สำคัญอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องคิดว่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นรถของเราแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเขากำลังก่อสร้างเพื่อสร้างความสะดวกให้กับพื้นที่พวกเราในฐานะประชาชนก็ต้องมาช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐนะครับ
2: ทางกรรมการการเลือกตั้งได้ลงพื้นที่สังเกตการการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเช้าวันนี้ภาพรวมยังไม่พบปัญหาค่ะพร้อมกับแนะนำประชาชนให้พกร่มด้วยนะคะเนื่องอาจจะมีฝนตกในช่วงบ่ายค่ะนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่สังเกตการการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแทนพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะสำหรับการเลือกตั้งในวันนี้เปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิการวมทั้งหมด 1,450 หน่วยเลือกตั้งมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งหมด 1,075,971 คนครอบคลุม6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีบางบัวทองปากเกร็ดบางใหญ่บางกรวยและไซน้อยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง 13,050 คนพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้งอีกนับพันคนรวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็ว6ชุดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือหน่วยเลือกตั้งหากเกิดปัญหาฝนตกหรือไฟฟ้าดับโดยมีชุดเคลื่อนที่เร็วของอบจ.นนทบุรีและการไฟฟ้านครหลวงร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามกกต.แนะนำประชาชนให้พกร่มออกจากบ้านด้วยนะคะเนื่องจากช่วงบ่ายและเย็นก่อนปิดคูหาอาจมีฝนตกพร้อมตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งอบจ.ในครั้งก่อน
3: ก็ต้องคอยดูสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงที่คิดว่าประชาชนเริ่มมาทยอยที่จะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนก็ต้องบอกให้คอยระวังนิดนึงแล้วก็ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก่อนออกจากบ้านก็พกร่มมาด้วยนะครับเพราะมันมีโอกาสนะฮะที่จะเจอกับภาวะฝนนะครับเราก็หวังนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเองเนี่ยท่านก็กรุณาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในการไปใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนท่านก็สนับสนุนเรื่องของการประชาสัมพันธ์จากครั้งที่แล้วที่ผมว่า1 กันยา 68 เนี่ย 41.1% เนี่ยเราก็หวังว่าจะมากกว่านั้นครับ
0: ถ้านับจากตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วนะคะหลายคนก็ออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ดังนั้นค่ะในช่วงบ่ายนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ก็ควรที่จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็หน่วยเลือกตั้งของตนเองด้วยที่สำคัญต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะควรตรวจสอบลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตนอย่างบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมค่ะหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็สามารถแจ้งเหตุได้หลังวันเลือกตั้ง7วันคือวันที่21ถึง27กันยายนนะคะสำหรับช่องทางการแจ้งเหตุยื่นได้ด้วยตนเองหรือว่าอาจจะมอบหมายบุคคลอื่นเนี่ยยื่นแทนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นหรือจะส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนก็ได้ค่ะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote แจ้งผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: นอกเหนือจากพี่น้องชาวนนทบุรีที่วันนี้ออกไปใช้สิทธิ์นะคะแต่อยากจะเชิญชวนเหมือนกันเพราะว่าทางรัฐบาลเองชวนทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนให้เตรียมใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้นะคะโดยสามารถเปิดเช็คสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม

0: คมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศดังนั้นจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้แล้วนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่www.sso.go.th เลือกระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service สำหรับผู้ประกันตนค่ะหรือ mobile application SSO Plus นอกจากนี้ค่ะสำนักงานประกันสังคมยังเพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความเป็น SMS นะคะไปยังผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนอีกด้วย
1: ขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็ออกมาชี้แจงข้อควรระวังค่ะในการร่วมติดตามการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็สามารถที่จะบันทึกภาพหรือว่าถ่ายทอดสดภาพรวมที่เลือกตั้งได้เฉพาะภายนอกเท่านั้นแต่ว่าห้ามเข้าถึงคูหาลงคะแนนลักษณะที่มองเห็นหรืออาจจะคาดเดาได้นะคะว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยลงคะแนนให้กับใครค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะออกประกาศข้อควรระวังในการร่วมติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่จะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังการใช้สิทธิ์ค่ะคือสาระสำคัญในอย่างเช่นสามารถเข้าร่วมติดตามได้บริเวณนอกแนวเขตกั้นของที่เลือกตั้งโดยไม่รบกวนปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนการบันทึกภาพวิดีโอแล้วก็การถ่ายทอดสดนะคะจะต้องไม่รบกวนการทำงานของกรรมการและไม่ทำให้มองเห็นหรืออาจจะคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยลงคะแนนให้กับใครค่ะระหว่างการนับคะแนนนะคะหลังเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปก็สามารถที่จะบันทึกภาพบันทึกวิดีโอหรืออาจจะถ่ายทอดสดกระบวนการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งการวินิจฉัยบัตรลงคะแนนการอ่านคะแนนการขีดคะแนนบนกระดานได้โดยรบกวนการทำงานของกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะไม่ควรที่จะรบกวนกรณีกระทำการอันเป็นการก่อให้เกิดความวุ่นวายในบริเวณที่เลือกตั้งค่ะก็จะให้ทางประธานหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตักเตือนด้วยความสุภาพหากบุคคลดังกล่าวยังเพิกเฉยก็ให้เชิญออกจากบริเวณที่เลือกตั้งหรือดำเนินการอื่นใดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

ถ้าพูดถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องบอกว่าพร้อมมากๆแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นทางทีเซ็ปก็มีการประเมินว่าเดี๋ยวจะมีเม็ดเงินสะพัดในอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะ

0: นางสุภวรรณติรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าทีเซปได้เตรียมความพร้อมร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meeting มานานกว่า 7-8 ปีตั้งแต่การประมูลสิทธิ์จนได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นช่วงที่การจัดงานหมุนเวียนมายังภูมิภาคเอเชียการจัดประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะมีบุคคลสำคัญจากภาครัฐและภาคเอกชนในแวดวงการเงินทั่วเดินทางมาเข้าร่วมกว่า 10,000 คนโดยทีเซปจะร่วมกับสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศไทยหรือ World Bank เชื่อมโยงผู้เข้าร่วมงานและนักลงทุนไปยัง10เมือง MICE City ทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมและเวทีด้านการค้าและการลงทุนรวมถึงส่งเสริมการเดินทางของผู้ติดตามและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานขยายเวลาพำนักเพื่อกระจายรายได้ไปยังธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนในภูมิภาคนางสุภวรรณประเมินว่านักเดินทางกลุ่มการเงินเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อคนต่อทริปมารวมกับการใช้สถานที่จัดงานการจ้างงานและการใช้บริการในห่วงในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไมซ์รวมถึงการท่องเที่ยวต่อเนื่องก็คาดว่าการประชุมครั้งนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระบบนิเวศอุตสาหกรรมไมซ์ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับความพร้อมในการจัดงานในขณะนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการประชุมระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี
1: ้กลุ่มนักเดินทางทางด้านการเงินเนี่ย spending ค่อนข้างเยอะมากนะคะeverage แล้วอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทขึ้นไปนะคะต่อคนต่อทริปในช่วงของงานนี้ร่วมไปกับการจัดงานซึ่งต้องใช้ทั้งพื้นที่ของศูนย์เศรษฐกิจต้องใช้ผู้ประกอบการในอีโคซิสเต็มเราและพ่วงไปกับการที่เราเชิญชวนให้มีเขาเรียกว่า extend stay อยากจะให้อยู่มากขึ้นหรือไม่ก็ดึง spouse program คนที่ติดตามเนี่ยเข้าไปกระจายรายได้ผ่านชุมชนร้านค้านะคะหรือไปต่อยอดท่องเที่ยวอยู่ต่อไปในเมืองอื่นๆด้วยแล้วก็คาดหวังว่าในเฉพาะอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมไมซ์เนี่ยไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะ
2: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะประชุมในการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนแล้วก็ดิจิทัลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะนะคะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นส่วนคณะที่ร่วมเดินทางประกอบไปด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงภาคเอกชนค่ะการเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนี้และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและหลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายก็จะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากฝ่ายกัมพูชานำเรื่องของข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าฝ่ายไทยได้ทำอย่างเต็มที่โดยมีความมั่นใจในกระทรวงการต่างประเทศที่ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ในกระบวนการประนีประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอส
3: เต็มทีมครับเต็มทีมนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสใช่ไหมฮะที่สัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันนะมันก็เริ่มรอบแรกนะครับทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
0: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันสันติภาพสากลประจำปี2569ย้ำแนวคิดสตินวัตกรรมจากสันติภายในสู่สันติภาพโลกพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสันติภาพสากลประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลลมหายใจเพื่อสันติภาพโดยมีผู้ได้รับรางวัลอาทินายแพทย์สุริยะเดลทรีปติผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนนางสาวทัชยาเกริกอมรากุลยุวทูตสันติภาพตัวแทนเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติที่ยูเนสโกโอกาสนี้นายแพทย์สุริยะเดลได้ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสตินวัตกรรมจากสันติภายในสู่สันติภาพโลกระบุว่าโลกยุคใหม่บังคับให้คนมีความชั่วร้ายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกใน3ด้านคือความสุดโต่งความย้อนแย้งและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันพร้อมยกผลการศึกษาที่ระบุว่าวัยทำงานอายุระหว่าง 25-40 ปีมีดัชนีคุณธรรมและวินัยความรับผิดชอบที่มีความอ่อนแอมากเช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่อายุ41ปีขึ้นไปดัชนีวินัยและความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริตลดลงส่งผลให้เยาวชนได้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีและเสี่ยงมีพฤติกรรมเลียนแบบนายแพทย์สุริยะเดลยังแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณธรรมให้เด็กเรียนรู้จากความล้มเหลวและสามารถเอาชนะใจตนเองจากความผิดหวังได้พร้อมยก5กระแสเพื่อเปลี่ยนแปลงของโลกคือพอเพียงมีวินัยจิตอาสาสุจริตและคุณธรรมเพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2: ส่วนโรงพยาบาลราชวิถีนะคะได้เปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินแห่งใหม่ค่ะรวมบริการสำคัญไว้ในจุดเดียวกันหวังที่จะลดเวลาการเข้าถึงในการรักษานะคะพร้อมกับเตรียมขยายศูนย์เฉพาะทางรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินกว่า 70,000 รายต่อปีโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเปิดให้บริการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่อย่างเป็นทางการในวันนี้แล้วนะคะพร้อมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและขอพรทางศาสนา3ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์และอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานในพิธีอาคารหลังใหม่นี้ค่ะออกแบบตามแนวคิดสมาร์ทER เพื่อรวมระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไว้ในอาคารเดียวเริ่มกันตั้งแต่การคัดกรองตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการรักษาเพื่อลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาในการเข้าถึงการบริการโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีระยะแรกค่ะจะเปิดให้บริการชั้นที่1ถึง3ก่อนโดยชั้นที่1นะคะจะเป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตมีห้องแยกโรคห้องตรวจรังสีวินิจฉัยและศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีชั้น2จะเป็นศูนย์ผู้ป่วยเร่งด่วนรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพร้อมกับจุดจ่ายยาการเงินและศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วยส่วนชั้น3ค่ะจะเป็นห้องผ่าตัดไฮบริดอัจฉริยะและหน่วยสังเกตอาการในระยะที่2นะคะก็มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ชั้นที่เหลือให้เป็นศูนย์เฉพาะทางทั้งด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรคหัวใจกระดูกสันหลังศัลยกรรมระบบประสาทสมองและไขสันหลังรวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำพร้อมกับระบบการแพทย์ทางไกลด้วยทั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลราชวิถีตั้งเป้าพัฒนาอาคารสู่การเป็น Smart Intelligent Green and Clean Building หรือว่าอาคารอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นความสะอาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้กว่า 70,000 รายต่อปีในอนาคต
0: ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพนะคะบางทีโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หลอกว่ามีคดีติดตัวและต้องโอนเงินเพื่อตรวจสอบค่ะโดยย้ำว่าอย่าหลงเชื่อนะคะพร้อมกับแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยนะคะมิจฉาชีพโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคดีฟอกเงินและพยายามกดดันให้เหยื่อตกใจกลัวก่อนจะบอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบโดยย้ำว่าหากได้ยินคำว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐทาง20กระทรวงไม่มีนโยบายให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากได้ยินคำว่าต้องโอนเงินอย่าหลงเชื่อค่ะและให้วางสายทันทีและหากสงสัยว่ามีคดีจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านท่านหรือตรวจสอบไปยังหน่วยงานตรงในช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้น
4: ถ้าให้เราโอนเงินไปตรวจสอบรูปคดีไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ของคดีเท่ากับวางสายทันทีไม่ต้องไปเสียเวลาไปคุยกับมันสองคือหากสงสัยเรื่องคดีก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานโดยตรงห้ามโทรกลับไปที่เบอร์ที่มันโทรมาหาเราเด็ดขาดหรือคุณชมมีอินเทอร์เน็ตไหมสามารถค้นหาเบอร์กลางของสถานีตำรวจใกล้บ้านได้แล้วโทรไปสอบถามด้วยตนเองก่อนว่าหนูมีกรณีแบบนี้ผมมีกรณีแบบนี้เนี่ยขอปรึกษาหน่อยว่าต้องทำอย่างไรโทรไปได้เลยนะครับ191ได้ตลอด24ชั่วโมง3ถ้าพลาดโอนเงินไปแล้วล่ะทำอย่างไร1เลยตั้งสติก่อนแล้วก็โทรไปที่สายด่วน AOC 1441ทันทีเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานอายัดบัญชีม้าให้เร็วที่สุดตลอด24ชั่วโมงหรือใครที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับสามารถไปแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ได้เช่นเดียวกันครับ
2: ส่วนนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน MBT World Brief ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World you're with me Nawarat Wong Araya we begin this afternoon with updates on flooding which has begun to ease in Saraburi and other parts of Thailand while heavy rain is continuing in parts of the south with Satun among the areas affected by overnight rainfall In the southern province of Satun, several homes and roads were flooded in Kuan Po sub-district after heavy rain continued through the night, and local authorities are clearing drainage channels to help speed up the flow of water. Heavy rain was also reported in CQ district of Nakhon Ratchasima this morning, causing water to build up on roads near the Noan Kum intersection, and drivers have been urged to slow down and take extra care. In Muak Lek district of Saraburi, the rain has stopped and floodwaters are receding. However, 13 homes in the Tha Sao village remain at risk of further flooding, with 30 residents moved to a temporary shelter at Tha Sao Temple. The Meteorological Department is warning of heavy to very heavy rain in many parts of the country through today, as a monsoon trough and a strengthening southwest monsoon affect Thailand.People in low-lying areas and communities near waterways are being advised to watch for flash floods, runoff, and rising floodwaters, and to avoid roads that are prone to flooding. Over to the south, particularly the western coast, it remains among the areas at risk of heavy rain, while heavy showers are also expected in parts of the north, northeast, central region, east, and also Bangkok.Meanwhile, in Bangkok, a crack has been found in an underground fuel pipeline beneath Rama 3 Road after weeks of searching, although officials say further checks are needed to confirm whether it is the main leak. Bangkok Governor Thachat Sittipan inspected the site early this morning and said the crack found beneath the pipeline is about 9 centimeters long with oil visibly seeping from it.The pipeline was also found to be visibly bent, apparently where it passes near a pier supporting the Rama 3 elevated road. Initial assessment points to uneven ground subsidence, where difference in ground levels may have put pressure on the pipeline, causing it to bend and eventually crack. Oil residue is also found inside the steel casing around the pipeline.And Governor Thachat said this could indicate that the leak had been developing for some time, although it is still unclear whether this crack was the main source of the oil that entered the drainage system. The pipeline has 3 layers, including the pipe itself, insulation, and an outer steel casing. The city will now inspect the entire system before drawing a final conclusion on the cause of the contamination. The Energy Ministry has also ordered the pipeline operator to repair the damaged section and conduct a full inspection of the 32-kilometer pipeline to

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ส่วนนี้รับชมข่าวต่างประเทศนะคะจะเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐก็ยืนยันนะคะไม่ชะลอในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะพร้อมกับมีการประกาศจัดตั้งกองกำลัง AI เพื่อกำกับดูแลเรื่องของเทคโนโลยีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำสหรัฐประกาศจะตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจในชื่อกองกำลัง AI ค่ะมีแต่งตั้งผู้ดูแลพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะกำกับดูแลแล้วก็ผลักดันเทคโนโลยีท่ามกลางกระแสคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงแล้วก็อันตรายของ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทรัมป์ยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยจะไม่ขัดขวางหรือยับยั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม AI อย่างแน่นอนและคัดค้านที่จะให้ชะลอการพัฒนา

0: รัมป์เนี่ยได้เปรียบเทียบบอกนะคะว่า AI คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือว่าอินเทอร์เน็ตยุคใหม่แต่ว่าจะมีขนาดแล้วก็ผลกระทบใหญ่กว่าอีกทั้งก็มีการเน้นย้ำเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI เหนือจีนส่วนความกังวลค่ะถึงอันตรายของ AI นั้นทรัมป์ยังคงกล่าวว่าเป็นเรื่องที่หลอกลวงและว่ารัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการจัดการกับผู้ที่นำ AI ไปใช้ในทางที่ผิดก่อนหน้านี้นะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ CEO บริษัทผู้พัฒนา AI รายใหญ่ของสหรัฐก็ออกมาเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI และเตือนได้ว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติโดยประเมินบอกว่ามีโอกาสสูงกว่า 10% ที่ AI จะทำลายล้างมนุษย์ทั้งหมดค่ะ
1: ขณะเดียวกันทรัมป์ได้โพสต์บน Truth Social นะคะว่าเขานั้นได้บรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ซึ่งจะทำให้สหรัฐสามารถเข้าควบคุมความมั่นคงเหนือดินแดนกรีนแลนด์ได้อย่างถาวรและชี้ว่าข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเจาะจงไปที่การป้องกันศัตรูของสหรัฐไม่ให้เข้ามาจัดตั้งกองกำลังทหารหรือเข้ามาลงทุนในกรีนแลนด์ได้ซึ่งเป็นความประสงค์สูงสุดของเขาในการควบรวมกรีนแลนด์ตามที่ได้ประกาศมาโดยตลอดทรัมป์ยังยืนยันว่าการควบรวมกรีนแลนด์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและได้รับการตอบรับจากนายกรัฐมนตรีเมเต้เฟเดริกเซนแห่งเดนมาร์กซึ่งเป็นเจ้าของดินแดนปกครองตนเองแห่งนี้และในสัปดาห์หน้าจะมีการจัดพิธีลงนามทำความตกลงเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายระหว่างสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นจะยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันทีเนื่องจากยังต้องรอกระบวนการเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งฝ่ายเดนมาร์กและกรีนแลนด์ก่อน
0: ยังอยู่ที่เรื่องของทรัมป์นะคะถ้าพูดถึงทรัมป์กับนักข่าวเนี่ยก็มีปัญหากันอยู่บ่อยครั้งทีเดียวล่าสุดมีการสั่งแบนค่ะสำนักข่าวใหญ่อย่าง CNN MS Now แล้วก็ Politico ค่ะโดยจะไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวเหล่านี้เนี่ยเข้ามาทำข่าวนะคะในทำเนียบข่าวอีกซึ่งมีผลทันทีด้วยทีนี้เขากล่าวหาสำนักข่าวทั้ง3แห่งบอกว่าเผยแพร่ข่าวเท็จจงใจนำเสนอแต่ข่าวที่ทำให้ภาครัฐของเขารวมทั้งพรรครีพับลิกันเนี่ยเสียหายขู่ได้ว่าหากสำนักข่าวแห่งอื่นๆมีพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้เขาก็จะสั่งแบนเพิ่มอีกค่ะด้าน CNN ยืนยันบอกว่าเสนอข่าวอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและถือสิทธิตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐในการทำหน้าที่สื่อปราศจากการขัดขวางหรือว่าการแทรกแซงจากรัฐบาลยังบอกด้วยว่าอาจหันไปใช้กระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อให้ได้สิทธิในการทำหน้าที่ของตนเองอย่างที่พึงจะได้รับตอนนี้รับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะที่วันนี้พบกับคุณโก้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะทั้งสองท่านนะครับเอเชียนเกมเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับหลายชนิดกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะวอลเลย์บอลสาวไทยเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของทัพนักตบลูกยางสาวไทยพลิกกลับมาเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกและก็แชมป์กลุ่ม C ครับชนะรวดมา3นัดติดลงสนามเจอกับอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม A ในแมตช์นี้ครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำทีมมาโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งชัชชุอ่อนโมกศรีและก็พิมพ์พิชยาก๊กกรัมนะครับเปิดฉากในเซตแรกสาวไทยเหนือกว่าชัดเจนครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมบล็อกโดยศศิภาพรจันทวิสูตรและก็ชัชชุอ่อนช่วยกันทำแต้มเอาชนะไปในเกมแรกนะครับ25-10ในเซตที่2อินโดนีเซียแก้เกมมาดีครับและก็เล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นประกอบกับสาวไทยตีเสียเองนะครับถูกทิ้งห่างไปไกลถึง19-6ดูแล้วนึกว่าจะกลับมาไม่ได้แต่ไม่ถอดใจครับส่งอัชราพรคงยศและก็วริศราศรีทาเลิศลงมาเปลี่ยนเกมสามารถไล่เซฟ2เซตพอยต์จากตามหลัง22-24กลับมาดิวถึง4ครั้งและก็พลิกแซงชนะไปสุดมันครับ29-27เข้าสู่เซตที่3สาวไทยกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจอีกครั้งครับอาศัยลูกเสิร์ฟของพิมพ์พิชยาและก็จังหวะขึ้นบล็อกที่เด็ดขาดของทัศดาวนึกแจ้งทำคะแนนทิ้งห่างก่อนที่วริศราศรีทาเลยครับจะขึ้นตบปิดแมตช์ไทยเอาชนะไป25-16สรุปผลการแข่งขันไทยชนะอินโดนีเซีย3-0เซตครับ25-10 29-27และ25-16แมตช์นี้บีมครับพิมพ์พิชยาก๊กรำทำแต้มสูงสุดให้ทีม20แต้มตามมาด้วยทัศดาวนึกแจ้ง 8แต้มนะครับและชัยชนะนัดนี้ทำให้นักตบสาวไทยรักษาสถิติไม่เสียเซตให้คู่แข่งในรายการนี้ครับตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างจีนหรือเวียดนามครับโดยจะทำการแข่งขันในวันที่21กันยายนนี้ครับไปดูความพร้อมของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเตรียมลงสนามนัดที่2เจอกับฮ่องกงได้ทางด้านของกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์เข้ามาเสริมทัพมั่นใจเก็บ3คะแนนได้ครับความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหลังประเดิมนัดแรกสุดดราม่าเลยนะครับพลิกจากที่ตามหลัง0ต่อ2กลับมาชนะคีร์กีสถาน3ประตูต่อ2จากผลงานเหมา2ประตูของปริพันธ์วงศานะครับและก็อีก1ประตูจากเจฮานาฟีมัมมะครับสภาพความพร้อมเกมนี้ไทยไม่มียศกรบุรพาที่กลับไปช่วยต้นสังกัดชลบุรี FC นะครับแต่จะได้กฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์มิดฟิลด์จาก BG ปทุมยูไนเต็ดเข้ามาสมทบโดยเตรียมจัดทัพในระบบ 4-2-3-1 ครับแนวรุกก็มีปริพันธ์วงศานะครับธนกฤตโชติเมืองปักแล้วก็เจ๊ฮานาฟีมามะลงล่าประตูทางฝั่งของฮ่องกงของกุนซือซางชิวตัดนะครับเกมแรกแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นมา0ประตูต่อ2เน้นตั้งรับลึกเป็นหลักครับมีแกนหลักอย่างไมเคิลอูเดบูดูเซอร์นะครับกองหน้าเชื้อสายไนจีเรียแล้วก็เฮลิโอกอนซันเวสครับกองหลังจอมเก๋าวัย40ปีคุมแนวรับคาดว่าเกมนี้ช้างศึกที่กำลังมั่นใจจะสามารถฟาแนวรับของคู่แข่งได้นะครับอาศัยความคล่องตัวแล้วก็ใช้แนวรุกเจาะทลายบล็อกเกมรับของฮ่องกงเพื่อคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันตามเป้าหมายให้ได้ครับมาดูปัญจกีฬากันบ้างนะครับคิวภูริศโยเฮืองครับนักกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ทีมชาติไทยขอกำลังใจชาวไทยช่วยเชียร์ในกีฬาเอเชียนเกมรอบสุดท้ายครับการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่อันโจซิตี้สปอร์ตพาร์คจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับนักกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาได้1คนครับนั่นก็คือคิวนะครับจ่าเอกภูริศโยเฮืองวัย23ปีภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งในรอบสุดท้ายมีนักกีฬาจำนวน18คนครับแข่งขันกันนะครับในวันนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงนาฬิกา 12:30 น.เป็นต้นมานะครับเริ่มจากฟันดาบต่อด้วยวิ่งผ่านอุปสรรคว่ายน้ำแล้วก็ไปปิดท้ายที่วิ่งและยิงเลเซอร์สำหรับคิวครับจ่าเอกภูริศโยเฮืองเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี2024ที่กรุงปารีสและเป็นนักกีฬาไทยคนแรกครับที่ได้ลงแข่งปัญจกีฬาสมัยใหม่ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์รวมทั้งได้อันดับ11ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่หังโจ2022ที่ประเทศจีนนะครับสำหรับกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ประกอบด้วย5ชนิดกีฬาก็คือแข่งขันฟันดาบวิ่งผ่านอุปสรรคว่ายน้ำรวมทั้งวิ่งและยิงเลเซอร์ซึ่งการแข่งขันปัญจกีฬาสมัยใหม่ครับครั้งนี้มีนักกีฬาทั้งหมด36คนภูริศโยเฮืองเข้ารอบ18คนสุดท้ายในวันนี้นะครับและเป็นมือวางอันดับ16ของรายการแข่งขันฟันดาบในรอบสุดท้ายจึงขอให้แฟนกีฬาชาวไทยช่วยกันเชียร์กันด้วยครับ
3: สวัสดีครับผมคิวภูริศโยเฮืองครับนักกีฬาปัญจกีฬาก็ผมอยากจะมาขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ผมและทัพนักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะครับการแข่งขันไฟนอลของผมจะจัดขึ้นในวันที่20กันยายนนะครับก็ผมก็อยากฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นครับผมครับ
2: ก็ช่วงนี้คือระหว่างการแข่งขันอยู่เลยนะครับส่วนนักกีฬาชายทีมชาติไทยอีกคนครับภูมิพงกฤษฎ์ธาตุทองได้อันดับที่27นะครับผลงานนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยทั้งหมด33คนในการแข่งขันปัญจกีฬาสมัยใหม่ริต้าปริตาไพศาลศรีสินได้อันดับที่22ฝ้ายชนานันท์วิศพันธ์นะครับได้อันดับ26และก็นาโนครับอภิสราพรตรงต่อกิจได้อันดับที่29ครับทีมนักเทนนิสชายทีมชาติไทยนะครับแพ้เจ้าถิ่นคาซัคสถานวุดวิด2-3คู่ครับในรายการเดวิสครับเวิลด์กรุ๊ป2ครับเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย2026เดวิสครับเวิลด์กรุ๊ป2นะครับระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยครับ ณ National Tennis Center Beeline Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานแข่งขันวันสุดท้ายซึ่งจะมีการแข่งขัน3คู่ด้วยกันครับจากประเภทคู่1แมตช์แล้วก็เดี่ยวชนมืออีก2แมตช์วันแรกนี่ไทยตามอยู่0ต่อ2คู่กลับมาแข่งขันวันนี้ครับประเภทคู่ไทยส่งปรัชญาอิสโรมือคู่107ของโลกกับแม็กซิมัสพราพลโจรครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือคู่696ของโลกเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟกับไบบิทซูคาเยฟไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 3ต่อ6และ7ต่อ5แข่งกันไป2ชั่วโมง11นาทีครับไทยไล่มาเป็น1ต่อ2คู่ต่อที่การแข่งขันแมตช์ต่อมาครับเป็นเดี่ยวชนมือคู่แรกระหว่างเดี่ยวมือ1นะครับบูมกัสซิดิสสำเร็จมือเซอร์เชฟเชนโกมือ93ของซัคสถานเป็น2ต่อ2คู่ครับต้องตัดสินในประเภทเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายต้องเล่นทั้งประเภทคู่และก็ประเภทเดี่ยวในวันเดียวกันก็ถือว่าใช้แรงเยอะเลยนะครับสุดท้ายแพ้กับตูมิโอเฟสกาตอฟไป1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ4ต่อ6ใช้เวลาไป2ชั่วโมง15นาทีสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดครับไทยแพ้คาซัคสถาน2ต่อ3คู่ต้องไปแข่งขัน World Group 2 Playoff ในปี2027ส่วนคาซัคสถานในฐานะทีมที่ชนะได้ไปแข่ง World Group 1ครับ Playoff ในปี2027ครับยังอยู่ที่เทนนิสนะครับทีมเทนนิสชายแคนาดาเอาชนะฝรั่งเศส3ต่อ1คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเทนนิสเดวิสคัพลุ้นแชมป์สมัยที่2ครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิสคัพที่เมืองควีเบกซิตี้ประเทศแคนาดานะครับเป็นการแข่งขันเพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากวันแรกแคนาดาเจ้าถิ่นเอานำฝรั่งเศสไปก่อน2ต่อ0คู่ครับพอมาถึงการแข่งขันในวันที่2ในประเภทคู่ฝรั่งเศสมาได้แต้มตีตื้นนะครับเบนจามินบอนซี่และก็เปียร์อูเกสเอแบร์ครับเอาชนะเฟลิกโอเช่อาริอัสซิมนะครับที่จับคู่กับดันแคนชานไปได้2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3แต่อย่างไรก็ตามครับในประเภทเดี่ยวชนมือคู่แรกเฟลิกโอเช่อาริอัสซิมนะครับกลับมาลงสนามแก้ตัวได้สำเร็จครับพลิกสถานการณ์จากที่เสียเซตแรกไปก่อนกลับมาแซงชนะทางด้านของอาร์เธอร์ลินเดเน็กนะครับ2ต่อ1เซตสกอร์4ต่อ6 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5และ6ต่อ4ช่วยให้แคนาดาเก็บแต้มสำคัญเอาชนะฝรั่งเศสไป3ต่อ1คู่ครับชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้แคนาดาอดีตแชมป์ปี2022ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบไฟนอลได้เป็นครั้งที่4ในรอบ5ปีโดยรอบสุดท้ายจะไปแข่งขันกันที่ประเทศอิตาลีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับฟิลิปโปเซลซี่นะครับและก็มานูเอลเอลวิลล่านะครับขยับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกอล์ฟ BMW PGA Championship ครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ BMW PGA Championship แข่งกันที่สนามเวนเวิร์ดคลับในเมืองเวอร์จิเนียวอเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับเป็นการแข่งขันในรอบที่3ฟิลิปโปเซลลี่นะครับจากอิตาลีและก็มานูเอลเอลวิลล่าจากสเปนครับที่ต่างกำลังตามหาแชมป์ DP World Tour รายการแรกของตนเองต่างโชว์ฟอร์มเยี่ยมนะครับเก็บเบอร์ดี้ได้ที่หลุมสุดท้ายก็ทำให้สกอร์รวมขยับขึ้นมาเท่ากันครับที่13อันเดอร์พาร์ก้าวขึ้นเป็นผู้นำร่วมก่อนจะเข้าสู่รอบสุดท้ายโดยมีทางด้านของ JJ Spawn อเลคันโดเดเลนะครับแล้วก็ยูฮันเนสเวียมันตามมาติดในอันดับที่2ร่วมสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ครับตามหลังผู้นำร่วมอยู่แค่สโตรกเดียวเท่านั้นฐานะของรอรี่แม็กอินลอยโปรดังจากไอร์แลนด์เหนือเร่งเครื่องช่วงท้ายครับทำ1เบอร์ดี้และปิดท้ายอีเกิลที่หลุม18เก็บเพิ่มในรอบนี้69นะครับสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์รั้งกลุ่มอันดับที่6อยู่ร่วมกับอดัมสกอตเดวิสไบรอันโจอาคินนีมันนะครับแล้วก็คริสโตเฟอร์เลตันครับซึ่งในรายการขอพันธุ์ในรายของคริสโตเฟอร์เลตันโปรชาวนอร์เวย์ผลงานสุดยอดเลยนะครับทำไป11เบอร์ดี้จบรอบด้วยสกอร์64ครับสร้างสถิติใหม่ในการทำสกอร์ต่ำสุดของสนามเวสต์คอร์ตได้สำเร็จครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคะเราส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพของต้นกวยากันที่กำลังออกดอกสีเหลืองทองบานสะพรั่งทั่วผืนป่าในเมืองโกเลเมสประเทศเอกวาดอร์ค่ะโดยปรากฏการณ์เอลนิโยนั้นส่งผลให้ต้นกวยากันเหล่านี้ออกดอกเร็วกว่าช่วงเวลาปกติถึง3เดือนค่ะ
0: หมดเวลาของข่าวเที่ยง NBT แล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: คน38ประการประการที่29ได้เห็นสมณะหาโอกาสพบผู้ทรงศีลหรือผู้ประพฤติดีเพื่อรับคำแนะนำและข้อคิดในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะวันนี้พบกับเราสองคนค่ะพี่ถนอมอ่อนเกตพลและยานัทลภรดากันเกตค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับน้องยานัทครับ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะแนะนำช่องทางการติดตามรับชมรายการของ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกันหน่อยค่ะติดตามผ่านทางนะคะที่ขึ้นQR code นี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีช่องทางหลากหลายมีแพลตฟอร์มให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Instagram YouTube TikTok นะคะรวมถึง X ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางพิเศษนะคะ NBT Plus ก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะสำหรับวันนี้ใครที่จะฝากเรื่องราวร้องทุกข์นะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0626056609ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้วันนี้เราจะมาปรึกษาปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์กับพี่น้องประชาชนกันก่อนเลยนะคะ
0: วันนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษเนาะนะครับวันนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับเพราะว่าตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสภาผู้แทนรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรและก็รัฐบาลก็ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งปี69นี่ก็จะสิ้นปีงบประมาณวันที่30
1: กันยาย
0: นแล้วก็เริ่มต้นงบประมาณปี70วันที
1: ่1ตุลาคม
0: นะครับนี่เขาเรียกว่าปีงบประมาณเนาะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ารายได้ที่รัฐจัดเก็บนะครับมาจากทุกช่องทางค่าธรรมเนียมภาษีต่างๆก่อนที่รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารจะนำไปใช้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนก็คือรัฐสภา
1: ใช่ค่ะก็เรียกว่าจาก3วันลากยาวมา4วันนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกครั้งว่าจะเป็นอย่างไร
0: แต่ทุกชาวบ้านไม่รอนะครับเราก็ยังคงติดตามทั้งหน้าไมค์หลังไมค์อยู่นะครับวันก่อนน้องยานัทจำได้ไหมที่มีพี่เจี๊ยบเนี่ยเขาโทรมาปรึกษาว่าสามีเสียชีวิต
1: จำได้ค่ะ
0: แล้วก็มีหนี้อยู่กับธนาคารแล้วก็ไปปิดหนี้บัญชีธนาคารก็ปิดหมดครบทุกอย่างชำระเรียบร้อยแล้วปั๊บอยู่ๆก็มีเบอร์โทรศัพท์จากธนาคารบอกว่ายังมีหนี้ต้องชำระอีก
1: ยังต้องไปชำระอีก
0: ใช่ไปคุยกับพี่เจี๊ยบเข้าสายมาติดตามความคืบหน้ากันเพิ่มเติมครับคุณเจี๊ยบครับ
1: พี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็ทวนกันนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมได้นำไปเผยแพร่พูดต่อนะครับเชิงฝากเตือนไว้กับพี่น้องประชาชนนะเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าเราก็กลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพ
0: ใช่เพราะว่าก็มีคนสนใจติดตามและอยากรู้ความคืบหน้ากันเยอะเลยทีเดียวสามีของ

0: คุณเจี๊ยบเสียชีวิตเมื่อช่วงเดือนไหนนะครับ
1: กุมภาค่ะ
0: กุมภาปีนี้เนาะ
1: ปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะ
0: แล้วก็เสร็จแล้วก็ได้รับการติดต่อจากธนาคารที่สามีเปิดบัญชีเงินฝากไว้แล้วก็มีสัญญากู้ยืมอยู่กับธนาคารเป็นบัตรเครดิตถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เขาติดต่อมาช่วงเดือนไหนวันที่เท่าไหร่ครับประมาณ
1: ที่ว่าเป็นหนี้ค้างอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ประมาณเดือนที่แล้วเดี๋ยวนะจะไปปิดหนี้จะไปปิดที่ธนาคารแล้วก็ปิดบัญชีตอนสิ้นเดือนที่แล้ว
0: ก็คือ
1: หลังจากนั้นมาก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่ายังมียอดค้างชำระหนี้อยู
0: ่ยังมียอดค้างชำระหนี้อยู่ทั้งที่คุณเจี๊ยบได้รับการติดต่อจากธนาคารว่าสามีเป็นหนี้ก็ไปติดต่อนะครับมีการตั้งผู้จัดการมรดกเรียบร้อยใช่ไหม
1: เรียบร้อยค
0: ่
1: ะ
0: ลูกสาวเป็นผู้จัดการมรดกก็ไปเคลียร์หนี้ของสามีที่ธนาคารบอกว่าสามีมีหนี้บัตรเครดิตอยู่กี่ใบนี่ก็เคลียร์หมดปั๊บธนาคารก็ปิดหนี้ให้และบัญชีเงินฝากเหลือเงินอยู่เท่าไหร่เขาก็ให้ถอนมาออกมาหมดเรียบร้อยปิดเล่มหมดเลย
1: ค่ะเรียบร้อยหมดเลยค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ๆวันอีกกี่วันเขาถึงมีโทรมา
1: อีกประมาณ2วันนะคะ
0: 2วันใช้เบอร์มือถือหรือใช้เบอร์02ของธนาคาร
1: ใช้เบอร์โทรมาหาลูกอ่ะคือโทรมาหาในเบอร์ของสามีที่เสียชีวิตแล้วก็พอดีลูกชายอยู่บ้านเขาก็เลยรับสาย
0: ร
1: ับสายเขาก็แจ้งว่าเนี่ยพ่อยังเป็นแบบนี้อยู่
0: อาจจะต้องช่วยตรวจสอบตรงนี้ให้อีกนิดนึงนะว่าเบอร์ที่โทรศัพท์มาวันนั้นเนี่ยที่เข้าเบอร์โทรศัพท์ของสามีที่เสียชีวิตและลูกชายรับเนี่ยน
1: ะ
0: ว่าเป็นเบอร์02ของธนาคารหรือเป็นเบอร์0มือถือ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ว่ามันจะได้แยกได้
0: จะได้ตรวจสอบนิดหนึ่งว่าคนที่โทรมานี่เขาเป็นใครแต่ว่าแน่นอนเขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและบอกว่ายังคงมีหนี้มาเจอหนี้ก้อนหนึ่งอีกจำนวนเท่าไหร่นะ
1: 200,000กว่าบาทค่ะอ
0: ีก200,000กว่าบาทนะครับทีนี้พอเจอหนี้ก้อนหนึ่งก็เขาบอกว่าให้ชำระหนี
1: ้ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ชำระหนี้เลยผ่านวิธีไหนในการชำระหนี
1: ้ให้ไปโอนที่ธนาคารค่ะเขาบอกว่าไปโอนแต่คราวนี้เราอ่ะไม่มีใบโอนพอไม่มีใบโอนลูกเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะขอเป็นใบโอนที่แบบเหมือนกับตัวสแกนบาร์โค้ดอะค่ะเขาบอกว่าเขาส่งเข้าไปในทางอีเมลของคุณพ
0: ่
1: อแต
0: ่
1: ล
0: ู
1: กก็บอกว่าเข้าอีเมลของพ่อไม่ได้เพราะว่าไม่รู้รหัสเข้าให้เขาส่งมาให้ใหม
0: ่
1: เขาก็บอกว่าเขาส่งมาให้ใหม่ไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็เลยยังไม่ได้โอนค่ะ
0: เสียงที่โทรมาเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะ
0: ทั้งหญิงทั้งชายนะทีนี้เราก็คือคุณเจี๊ยบเองบอกว่าถ้าสามีมีหนี้อีกก้อนอยู่จริงที่ยังไม่ได้ปิดและธนาคารมาตรวจเจอในภายหลังก็ยินดีจ่ายเน
2: า
0: ะ
2: ถ้าเป็นธนาคารจริง
0: ๆยินดีจ่ายไม่ติดค้างนะครับแต่ว่าการที่โทรมาและให้ชำระหนี้นะครับโดยที่ไม่มีที่ไปที่มาที่ชัดเจนเนี่ยนะครับก็ยังก็เลยโทรมาปรึกษากับรายการของเราก็เลยแนะนำให้แล้วก็คุณเจี๊ยบได้ไปติดต่อที่ธนาคารสาขาแล้วหรือยัง
1: ไปแล้วเขาก็ปัดว่าให้ไปติดต่อกับทาง call center ทางคุณทางเบอร์ที่โทรมาหาเราพอเราโทรไปที่เบอร์เดิมเขาก็ปัดไปให้ทางธนาคารคือไม่มีคนรับผิดชอบที่จะให้สัญญาเราตัวนี้จนเมื่อวานล่าสุดเนี่ยค่ะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารโทรมาแล้วก็เหมือนกับยอมว่าจะส่งใบชำระเงินมาให้ลูกสาวแต่ลูกสาวต้องเอาใบเนี้ยไปทำที่แบงค
0: ์
1: ซึ่งลูกสาวบอกว่าเขาก็ไม่สะดวกเขาขอเป็นเอกสารที่มีบาร์โค้ดได้ไหมจะได้สแกนส่งก็บอกว่าไม่มี
0: ครับ
1: ลูกสาวก็เลยบอกว่างั้นขอดูสัญญาของคุณพ่อก่อนได้ไหม
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าเขาถามเจ้านายเขาแล้วเจ้านายบอกว่าให้ดูไม่ได้ไม่เป็นความลับก็เลยไม่เข้าใจว่ามันคือความลับอะไรในเมื่อเราเป็นคนที่ต้องชำระหนี้เราต้องการดูเอกสารทำไมถึงไม่ให้เราดู
0: คือพฤติกรรมลับๆล่อๆถ้าพูดถึงเนี่ยนะพอไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ก็บอกว่าติดต่อที่ call center call center บอกให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โยนกันไปโยนกันมา
1: ใช่ค่ะแล้วขอดูสัญญาก็ไม่ให้อีก
0: ขอดูสัญญาก็ไม่ให้บอกเป็นความลับแต่ว่าบอกให้ทายาท ชำระหนี
1: ้ชำระหนี้ใช่ใช่
0: แต่ขอดูสัญญาไม่ให้ดู
2: แล้วเราจะรู้จำนวนเงินหรือว่าระยะเวลาอะไร
0: ใช่แล้วทายาทที่ขอดูก็คือผู้จัดการมรดกซึ่งมีอำนาจเต็มก็คือคนที่ไปปิดหนี้บัญชีให้พ่อบัญชีบัตรเครดิต2ใบเนี่ยก็เป็นคนปิดให้เรียบร้อยแล้วแล้วมาแจ้งในเวลาต่อมาว่ายังคงมีหนี้อีกก้อนนึงที่มาเจอภายหลังหลังจากปิดบัญชีถอนเงินฝากมาหมดแล้ว
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็พอกลับไปติดต่อธนาคารก็บอกให้ดูสัญญาไม่ได้
2: ค่ะ
0: ทีนี้ก็คุยกับน้องเจี๊ยบเบื้องหลังหลังใหม่นะบอกถ้างั้นก็ติดต่อไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยที่เขากำกับดูแลเรื่องนี้อยู่ถ้าว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อสงสัยใดๆติดต่อไปไหมครับ
1: ติดต่อแล้วค่ะติดต่อไปเมื่อวาน
0: เจ้าหน้าที่ว่าไงครับ
1: ทางเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์เขาก็แจ้งว่ามันต้องดูได้สิในเมื่อเราเป็นผู้มีผู้จัดการมรดกเรียบร้อยแล้วนิติกรรมทุกอย่างไม่ว่าทรัพย์สินหรือหนี้สินน่ะผู้จัดการมรดกมีสิทธิ์ที่จะรู้รับทราบทั้งหมดคุณจะบัดเบี่ยงว่าไม่ให้ดูเป็นความลับไม่ได้เขาก็เลยแนะนำว่าให้ทางผู้จัดการมรดกอ่ะทำหนังสือร้องเรียนไปที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอะค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อไปทางแบงก์เองถามเหตุผลว่าทำไมคุณถึงส่งเอกสารตัวนี้ให้กับทายาทไม่ได
0: ้ครับซึ่งทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินก็แปลกใจเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงให้ไม่ได้
0: ปกติตรงไปตรงมาก็ต้องให้เขาให้ทายาทที่จะต้องเป็นคนชำระหนี้เนี่ยดูสัญญา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทำไมไม่ให้เขาดูเขาก็เลยสงสัยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยให้เราทำหนังสือไปที่แบงค์ชาติถูกต้องใช่ไหมเขาจะตรวจสอบให้
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ10วันนะคะ
0: นะครับก็ยังแปลกใจอยู่นะคือไม่อยากจะเชื่อว่ามีทายาทไปติดต่อธนาคารหลังจากได้รับแจ้งว่าลูกหนี้นะครับก็คือคุณพ่อคือสามีคุณเจี๊ยบนี่เสียชีวิตก็ไปปิดหนี้ให้เรียบร้อยเคลียร์ทุกอย่างบัญชีเงินฝากยังมีเงินเหลืออยู่ธนาคารก็ให้ถอนออกมาและปิดบัญชีเรียบร้อยเลยโดยผู้จัดการมรดกหลังจากนั้นรุ่งเช้ามาปั๊บมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่ายังมีหนี้อีกก้อนนึงที่จะต้องชำระนะครับ
2: จริงๆเขาก็ควรจะเคลียร์ให้จบไปในครั้งเดียวไหมคะพี่ถนอม
0: มันจริงๆมันก็ต้องเคลียร์จบอ่ะไม่งั้นเขาจะไม่ให้ถอนเงินที่ค้างอ่ะนึกออกไหมถอนมาเสร็จปั๊บแล้วถ้าเขาไม่ชำระหนี้ล่ะก็จะต้องตามไล่ฟ้องถูกไหม
2: ค่ะ
0: แต่นี้มันก็แปลกๆทีนี้เราก็ด้วยความสุจริตใจก็อยากจะชำระหนี้ขอดูเอกสารสัญญาว่าไหนและสัญญาก็ไม่ให้ดูได้ดูร้องไปทางแบงก์ชาติแบงก์ชาติได้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยตามกันอีกทีนะคุณเจี๊ยบนะ
1: ได้ค่ะพี่
0: หลังจากที่ส่งข้อมูลให้กับทางแบงก์ชาติเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมเองอยากจะคุยกับคุณเจี๊ยบเนาะว่าเราไม่อยากปล่อยผ่านเรื่องนี้ถ้ามันมีหนี้อยู่จริงคุณเจี๊ยบกับลูกๆยินดีที่จะปิดหนี้ให้กับสามีไม่อยากให้ติดค้างในไปโลกหน้าเนาะ
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ถ้ามันไม่มีหนี้แล้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารตัวจริงคุณเจี๊ยบดูอย่าลืมนะไอ้ค้นหาเบอร์วันที่โทรมาวันประมาณวันที่31สิงหาวันที่1กันยา2วันนี้นะ
1: ได้ค่ะ
0: ที่เขาโทรมาน่ะนะที่เขาโทรมาช่วงนั้นพอดีน่ะนะครับดูว่าเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของธนาคารอะไรยังไงแล้วพอแบงค์ชาติตรวจสอบเรียบร้อยปั๊บว่าไม่มีหนี้อยู
2: ่
0: ไม่มีหนี้อยู่ก็แปลว่า
2: ฐานตรงนั้น
0: จะต้องมีวายร้ายอยู่ในนั้นแหละ
2: อ
0: ยู่ในธนาคารนั่นแหละได้ข้อมูลลูกค้ามาปั๊บก็เลยโทรหาลูกค้าอ้างว่ามีหนี้ถ้าเกิดลูกค้าเขาตกใจมีไม่แน่ใจเขาไม่มีที่ปรึกษานะ
2: รีบโอนทันที
0: รีบจ่ายชำระหนี้นะเป็นงวดงวดเนี่ยเพราะว่าเขาบอกให้ชำระเป็นงวดงวดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมมันก็จะเข้าทาง
2: กระบวนการอยู่
0: ใช่อาจจะมีซึ่งตรงนี้ต้องให้แบงก์ชาติเนี่ยจัดการให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วถ้าได้ข้อเท็จจริงแล้วคุณเจี๊ยบครับเรื่องนี้ต้องแจ้งความนะเพื่ออะไรฮะ
1: ค่ะได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เช่นนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไอ้แก๊งนี้ถ้ามันเป็นแก๊งจริงๆนะก็ต้องทำกับคนอื่นอีก
2: ใช่เพราะว่าถ้าเขาคิดว่าทำกับเราได้ก็ไปทำกับอีกหลายๆคน
0: ไม่รู้แล้วทำกับใครมาบ้างแล้วอันนี้ก็ยังแปลกใจก็ตอนแรกกันที่คุยกับเราครั้งแรกแปลกใจไหม
2: แปลกใจ
0: ทุกคนแปลกใจหมดเลยที่คุณเจี๊ยบไล่ฟังแล้วมันมีพิรุธอ่ะนะ
2: มันพบ
0: พอให้ไปติดต่อก็โยนกันไปโยนกันมาเอาขอ

0: ทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยบ้านอยู่แถวลำลูกกา
1: ก็ไปจ่ายแถวปทุมธานี
0: ปทุมธานี
1: มันก็มีการแอบอ้างขึ้นมาได้เหมือนกัน
0: เราก็ไม่อยากจะปล่อยผ่านนะเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วก็ต้องจับโจรกันให้ได้นะ ถ้ามันเป็นโจรเนี่ยนะต้องจับโจรให้ได้นะ
1: แล้วก็ถือว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็รับเรื่องแล้วก็ดำเนินการอย่างดีแล้วก็ในส่วนระยะเวลาเนี่ย10วันเดี๋ยวเราจะมารอสรุปกันอีกครั้งนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรในเรื่องของพี่เจี๊ยบค
0: ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปสายต่อไปเลยครับน้องจันทร์ครับ
1: สายต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุนะคะจากพี่พนมไพรที่อยู่กรุงเทพมหานครค่ะพี่พนมไพรเนี่ยบอกว่าประสบอุบัติเหตุโดนรถชนทีนี้ก็เลยอยากจะทราบนะคะว่าจะเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีแล้วก็จากประกันฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องทำอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามันคุยกันง่ายเนี่ยมันก็จบแต่ปรากฏว่ามันน่าจะคุยกันยากนะคะพี่พนมไพรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณธนาครับเรียกคุณยานีครับ
0: น้องยานัทครับ
2: ยานัทโทษทีครับ
0: เกิดอะไรขึ้นพี่พนมไพรเกิดอะไรขึ้น
2: คือผมโดนรถชนครับแล้วก็ต้องการเรียกร้องสินไหมครับ
0: โดนรถชนรถอะไรชนครับ
2: รถไอ้บรรทุกส่งของครับ
0: รถบรรทุก
2: ครับ
0: รถบรรทุกส่งของชนแล้วเราเดินถนนหรือว่าเราก็มีรถด้วย
2: อยู่บนรถไอ้ขายของครับขายพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์ครับ
0: เราขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอยู
2: ่ใช่ครับผม
0: แล้วถูกรถตู้ทึบเนี่ยชนเฉียวชนนะ
2: ครับผม
0: เหตุเกิดเมื่อไหร
2: ่วันที่10กันไอ้กรกฎาคมครับ
0: โอ้10กรกฎาคมแจ้งความโรงพักไหนครับ
2: ไอ้สน.ท่าพระครับ
0: สน.ท่าพระนะครับแจ้งความไว้แล้วบาดเจ็บไหมตัวเราน่ะ
2: ก็มีกระดูกซี่โครงหักแล้วก็เลือดออกในปอดครับปอดรั่ว
0: โอ้ก็ถือว่าสาหัสอยู่นะ
2: แค่ต้องเจาะท่อระบายเลือดออกครับที่ปอด
0: แล้วมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเรามีพรบ.ไหม
2: ของผมไม่มีครับพรบ.ผมไม่มี
0: ไม่มีพรบ.แต่รถมีแต่รถมีทะเบียนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เอาตรงนี้ก่อนเอาประเด็นนี้ก่อนนะ
2: ครับ
0: ตอนนี้เดิมเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยไม่มีพรบ.
1: มันเป็นการปรับแต่งรถด้วยไหมคะ
0: ใช
1: ่
2: ครับผม
0: แล้วตอนนี้เนี่ยเขาให้มีทะเบียนและพรบ.ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพี่พนมไพรไปซื้อพรบ.รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างใช่นะพี่นะ
2: ครับผม
0: นะเกิดเหตุเองไม่มีคู่กรณีเขาก็รักษาให้เราไม่เกิน 30,000 นะครับถ้าหากว่าไปเฉียวไปชนคนอื่นเขาเกิดเจ็บตายขึ้นมาเกิดตายนะก็ 500,000 เขาคุ้มครองนะ
2: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดมานั่งซ้อนท้ายเราอีกคนแล้วก็ตกรถเรานะอันนั้นค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 นะ
1: ก็ได้รับความคุ้มครอง
0: เกิดเสียชีวิตขึ้นมาได้ตั้ง 500,000 น
1: ะ
0: แต่คนที่ขับทำประกันได้แค่เบื้องต้นได้ 30,000 ไม่เกิน 35,000 นะ
2: ครับผม
0: อันนี้ประเด็นรถพ่วงนะที่บอกว่ายังไม่มีพรบ.ประเดี๋ยวไปซื้อเถอะนะ
2: ครับผม
0: ครับประการที่2เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้ใครถูกใครผิดครับ
2: คือฝ่ายรถบรรทุกครับผิดแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาประมาทไม่ได้ใช้ความระมัดระวังครับ
0: โอเคทีนี้พี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าระหว่างที่บาดเจ็บสาหัสนะครับกระดูกหัก
2: ครับ
0: เลือดออกในปอด
2: ครับผม
0: นอนรักษาอยู่โรงพยาบาล
2: ครับ
0: ยังไม่ได้เรียกค่าเสียหายจากผู้ขับขี่แล้วก็บริษัทเขามีประกันไหมคู่กรณี
2: ก็มีครับผมประกันชั้นหนึ่งครับ
0: ประกันหนึ่งประกันชั้นหนึ่งนะ
2: ครับผมรักษาก็ใช้ประกันกับพรบ.ของเขาเหรอครับ
0: ของเขาทั้งหมดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผม
0: ครอบคลุมใช่ไหม
2: ครับ
0: ครอบคลุมทีนี้สิ่งที่พี่พนมไพรจะถามคือจะเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมอย่างไรจากเขาได้บ้างถูกต้องไหม
2: ครับผ
0: ม
2: แล้วก็ถ้าเกิดจะต้องมีการดำเนินการฟ้องร้องนี่เราต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างครับถึง
0: ครับประการที่หนึ่งก็คือรถเราเสียหายไหม
2: ก็เสียหายครับแต่เขาซ่อมให้เสร็จทุกอย่างหมดแล้ว
0: หนึ่งก็คือค่าซ่อมรถเน
1: า
0: ะ
1: ดำเนินการเรียบร้อย
0: ค่าซ่อมรถจบไปนะครับสองค่ารักษาก็ค่ารักษานี่แน่ใจแล้วว่ายังไม่มีการที่จะต้องรักษาเพิ่มเติมหลังจากนั้นไหมอันนี้ต้องสำคัญนะ
2: ก็ไม่มีนะครับส่วนของปอดของอะไรไม่มีกระดูกเบ้าไหล่แตกครับคุณหมอก็ยังนัดต่อเนื่องอยู
0: ่ซึ่งนัดต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่องอยู
0: ่ใส่กระดูกไหมใส่กระดูกใส่เหล็กไหม
2: ไม่ได้ใส่ครับ
0: อันนี้ อันนี้ต้องดูดีๆนะต้องดูดีๆนะครับ

0: ว่าจะบอกว่าไม่มีแล้วไอ้ที่พี่นี่พูดง่ายคิดว่าปกติดีแล้ว
1: จะดูแข็งแรง
0: แล้วแต่วันหนึ่งที่ผมถามว่าใส่เหล็กไหมเนี่ยวันหนึ่งอาจจะต้องผ่าเหล็กออกนั่นประกันต้องตามจ่ายน
1: ะ
0: มันไม่ใช่เฉพาะรักษาวันนี้นะใช่การรักษาต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาจากเนี่ยการที่เราถึงขนาดว่าแตกกระดูกแตกเนี่ยนะ
2: ครับ
0: อันนี้ต้องดูดี
2: ๆแล้วก็บอกนะครับว่ามันไม่มีการผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดก็ได้
0: ไม่ต้องผ่าตัดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้เราก็ต้องให้หมอช่วยสรุปให้เราว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องผ่าตัดจะต้องทำอะไรมีความเสี่ยงอะไรอีกหรือไม่ถ้ามีนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียกไปให้ภัยให้ครบไปข้างหน้าไปในคราวเดียวเลย
2: ครับผม
1: เป็นเรื่องของ
0: เรียกเผื่อก็เรียกว่าเรียกเผื่อสมมติว่าต้องใส่เหล็กใส่เหล็กปั๊บหายดีปุ๊บแล้ววันหนึ่งหมอต้องนัดมาผ่าเหล็กออกมันต้องมีค่าใช้จ่ายอีกใช่ไหมเราก็ต้องนัด
1: เผื่อไว้ก่อน
0: เรียกเผื่อเรียกเผื่อหมดเลยนะครับอันนี้หมอช่วยวินิจฉัยนี่ดีแล้วนะครับเก็บข้อมูลจากแพทย์ได้แพทย์ช่วยวินิจฉัยให้นะครับว่าจะต้องมีค่ารักษาอะไรอย่างไรเพิ่มเติมหรือไม่สองก็คือค่าที่เราเจ็บปวดทรมาน
1: อันนี้เรียกว่าค่าทำขวัญไหมคะ
0: ชาวบ้านจะเรียกค่าทำขวัญแต่มันชัดเจนคือค่าเจ็บปวดทรมาน
1: ค่าเจ็บปวดที่เราแบบต้อง
0: ถูกรถชนขาหักเสียหายบาดเจ็บนอนโรงพยาบาลเลือดออกในปอดแล้วเราจะกลับมาปกติยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยค่าเจ็บปวดทรมานเนี่ยก็เรียกได
1: ้ค่ะ
0: นะครับแล้วก็3ก็คือค่าที่เราไม่ได้ทำงาน
1: เป็นชดเชยที่เราเสียเวลา
0: เสียเวลาไม่ได้ทำงานมาเท่าไหร่นะครับรวมแล้วค่าทำงานจะเรียกได้อีกเท่าไหร่เนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนอ่ะพรบเนี่ยจ่ายเฉพาะค่ารักษาพยาบาล
1: ค่ะ
0: เกินจากพรบก็ประกันชั้น1จ่ายค่ารักษาซึ่งอันนั้นก็ครอบคลุมแต่ดูให้ดีนะอย่างที่บอกนะ
2: ครับ
0: เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องเรียกขั้นที่3ก็คือเรื่องของค่าขาดซึ่งโอกาสจากการทำงานค่าเจ็บปวดทรมานค่าใช้จ่ายที่ญาติด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ญาติเราที่ไปเฝ้าเราไปเสียเวลาไปเฝ้าค่ารถค่าเดินทาง
1: ก็ไม่ได้ไปทำงานเหมือนกัน
0: เรียกได้หมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรียกได้หมดนะครับแม้กระทั่งพรบอย่างเดียวก็เรียกได้ถ้าไม่เกินในวงเงินค่ารักษาสมมติเขารักษาแค่ 50,000 อ่ะแต่มันให้ได้รักษา 80,000 80,000 เสร็จปั๊บเนี่ยเธอไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมค่ารถค่าเดินทางค่าเหมารถ
1: สามารถดำเนินการได้อ
0: ยู่ในวงเงินตรงนั้นได้บ้านคุณพนมไพรอยู่ตรงไหนเนี่ย
2: ผมเป็นคนต่างจังหวัดครับมาทำค้าขายอยู่ในกรุงเทพครับ
0: อยู่ตรงไหนอะครับ
2: อยู่ไอ้รัชดา10รัชดาท่าพระ16ครับ
0: รัชดาท่าพระ16เนี่ยผมให้พี่ไปตรงนี้ครับไปที่ซอยวัดสิงห์เนี่ยศาลแพ่งธนบุรีเนาะ
2: ศาลแพ่งธนบุรี
0: ศาลแพ่งธนบุรีใกล้ๆนะใกล้ๆนะถนนจอมทองนะ
2: ครับผม
0: เอกชัยจอมทองอะเนาะ
2: คร
0: ับ นะครับตรงวัดสิงห์นะลองแวะไปดูนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อปรึกษาว่าให้อัยการช่วยพิจารณาคำนวณ นะครับว่าผมจะเรียกอะไรได้บ้างสิ่งที่พี่ถามผมเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นเบื้องต้น
2: ครับ
0: เป็นเบื้องต้นแล้วก็เวลาจะไปพี่ก็ต้องเอาไปรับรองแพทย์ให้หมอวินิจฉัยให้เราชัดเจนนะครับว่ายังจะมีค่าใช้จ่ายที่จะพึงมีในอนาคตจากการรักษาผ่าตัดเราในกรณีดังกล่าวนี้อีกหรือไม่นะครับแล้ว2ก็คือเราจะเรียกอะไรได้เพิ่มเติมบ้าง1ไม่ได้ทำงานนะครับ2ค่าเจ็บปวดทรมาน3มีอะไรอีกไหมในระหว่างนั้นที่เราจะต้องสูญเสียจากการที่รถมาเฉี่ยวชนเราจนได้กระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับพรบ.ค่ารักษาจบประกันชั้น1ก็ต้องชดใช้นะครับประกันใช้แล้วไม่พอใจยังสามารถเรียกเอากับคนชนได้ด้วยครับคนชนน่ะ
1: ได้2ทาง
0: ใช่ครับไม่ใช่ว่าเรียกจากพรบ.อย่างเดียวนะคนชนก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะ
1: ไม่งั้นเหมือนเขาจะลอยตัวอย่าง
0: สมมุติว่าประกันชั้น1นี่ก็จ่ายคุณ100,000แล้วคุณบอกมันไม่พอหรอกผมจะเรียกเอาจากคนชนด้วยอีกสัก 50,000
1: ค่ะ
0: ดอมีสิทธิ์เรียกครับ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: พี่พนมไพรชัดเจนไหมคะ
0: นะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ช่วยดูรายละเอียดตรงนี้ให้นะเอาตรงนี้ที่ฟังเรา2คนเป็นเบื้องต้นนะ
1: ค่ะแล้วหลังจากนี้ก็อย่าลืมไปซื้อพรบด้วยนะคะ
0: ใช่3ล้อไปซื้อไอ้พ่วงข้างไปซื้อพรบแล้วเสร็จแล้วเวลาคุยกับประกันนี่จำไว้อย่างทุกท่าน
1: ค่ะทำไมคะ
0: ประกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เขาคุยกับเราอะเท่านั้นได้ไหมเท่านี้ได้ไหมที่มาต่อรองที่โรงพักอะเท่านั้นได้ไหมเท่านี้ได้ไหมเนี่ยคุณอย่าตกปากรับคำเขาเด็ดขาดเพราะคนที่มาต่อรองเนี่ยเขามีอำนาจอยู่สมมุติอ่ะ ขามีอำนาจอยู่แสนหนึ่งเขาให้ได้แสนหนึ่งนะแล้วบอกไอ้นุชก็ต่อรองบอกว่าพยายามจะจ่าย50,000 50,000ได้ไหม50,000ได้ไหมยื้อไอ้นุชก็พยายามจะ50,000ได้

0: หมื่นห้าหมื่นแต่อำนาจเขามีแสนหนึ่งนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่เราจะเรียก500,000
1: เขาจะเรียกเราให้ต่ำที่สุดนะ
0: เขาจะจ่ายน้อยที่สุดนะเพราะฉะนั้นอย่าไปตกปากรับคำอย่าเซ็นรับอย่าเซ็นอย่าเซ็นกับคนเหล่านี
1: ้
0: จนกระทั่งคุณ
1: จนกระทั่งตำรวจไหม
0: จนกระทั่งคุณแน่ใจว่าคุณพอใจแล้วคุณถึงค่อยตกลงแต่ถ้าคุณยังไม่พอใจคุณอย่าไปเซ็นรับเด็ดขาดถ้าเซ็นรับแปลว่าจบที่จะไปเรียกอย่างอื่นเรียกเพิ่มเติมไม่ได้แล้วนะครับแล้วคนกลางที่จะช่วยทำให้ได้รับความเป็นธรรมก็คือ 1. คณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการคปภ.สายด่วน1186เนี่ยเขาจะเรียกมาเจรจาให้นะครับนี่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงใช่นะครับหรือที่โรงพักขั้นต้นก็นะอย่าไปเซ็นรับหลักการอะไรง่ายๆครับถ้ารับปั๊บเซ็นปุ๊บจบเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่พนมไพร
0: ครับ
1: ค่ะพี่ถนอมคะกรณีแบบนี้เนี่ยอย่างของพี่พนมไพรเนี่ยก็คือถูกชนมาแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมจริงๆแล้วมันมีกำหนดระยะเวลาไหมคะว่าเราเรียกร้องได้ถึงเมื่อไหร่
0: หมายถึง
1: ค่าสินไหมต่างๆ
0: ตามจริงครับมันตามจริงฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นี่ว่าอนาคตคณะอย่างพี่ยกตัวอย่างเห็นภาพชัดนะว่าถ้าเราต้องใส่เหล็กใช่ไหมแล้วอีกปี2ปี3ปีนะไม่แน่นะกว่าที่หมอจะผ่าตัดเอาเหล็กออกให้ทุกอย่างมันประสานเรียบร้อยกันก่อน
1: กระ
0: ด
1: ู
0: กกระดูกมันประสานกันเรียบร้อยก่อนแล้วผ่าตัดเอาเหล็กออกเนี่ยน
1: ะ
0: อาจจะอีก2ปี3ปีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องครอบคลุม
1: เราก็ต้องเก็บหลักฐานไว้ให้แน่นอน
0: ใช่
1: แล้วจะมีกรณีที่แบบว่าเราไปติดตามเนี่ยแล้วเขาหายไปไหม
0: ใครหายไหม
1: หมายถึงว่าอยู่ดีๆประกันก็คือไม่ตอบรับอะไร
0: ประกันไม่หายแล้วครับยังไงประกันยังอยู่นะครับเวลาเราฟ้องทั้งผู้เสียผู้คู่กรณีและประกันเวลาเราฟ้องนะฟ้องแพ่งอ่ะนะคนขับในโดนอาญานะ
1: เพราะว่าเขาว่าชนเรา
0: ใช่เมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าทำไมคนขับต้องจ่ายด้วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ประกันจ่ายอย่างเดียวโยนประกันจ่ายอย่างเดียวนะแต่คนขับไม่รับผิดชอบเลย
1: ไม่ได้
0: ถ้าคนขับไม่รับผิดชอบโดยคนขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: ค่ะ
0: มีโทษจำคุกนะทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเลยเขาก็ไม่ยอมก็ต้องฟ้องศาลพอฟ้องศาลเสร็จปั๊บเนี่ยศาลมิตรศาลเคยลงโทษจำคุกคนที่ไม่จ่ายเลยนะบอกให้ประจันจ่ายอย่างเดียวนะ
1: ไม่ได้นะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องรู้กันนะคะหากเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปเรื่องของที่ดินกันบ้างค่ะวันนี้พี่ถนอมเป็นเรื่องของคุณอรุณนะคะจากจังหวัดลพบุรีคุณอรุณเนี่ยบอกว่ารับจำนองที่ดินมา3ปีแล้วแต่ว่าที่ดินถูกยึดทรัพย์นะคะคุณอรุณสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องแล้วก็สวัสดีคุณถนอมค่ะ
0: ครับน้องยานัทนะพี่อรุณอยู่จังหวัดลพบุรี
2: ค่ะอยู่จังหวัดลพบุรีค่ะ
0: รับจำนองที่ดินใช่ไหม
2: ใช่ค่ะรับจำนองที่ดินไว้เมื่อวันที่26เมษายน2566
0: เอาตรงนี้ก่อนค้างตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมเชิญท่านวีราน้ำแก้วเงินนะครับผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมขอความรู้ท่านตรงนี้นะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านวีราครับ
3: สวัสดีค่ะคุณถนอมสวัสดี
0: คุณอรุณ
3: ฟังทางบ้าน
2: สวัสดีค่ะท่านผอ.วีราค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้คุยท่านวีรานี่ก็นานแล้วเนาะคิดถึงอยู่นะครับท่านครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: เช่นกันค่ะภารกิจค่ะคุณถนอม
0: เดี๋ยวหมดเดือนกันยานี้จะย้ายไปไหนต่อหรือยังอยู่ที่นครปฐม
3: ยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะ
0: ยินดี
3: สนับสนุน
0: ครับ
3: รายการของคุณถนอมเหมือนเดิมค่ะ
0: ขอบพระคุณครับท่านครับพี่อรุณครับเดี๋ยวผมสรุปประเด็นก่อนนะพี่อรุณนี่ก็คือรับจำนองที่ดินไว้แปลงหนึ่งจดจำนองที่สำนักงานที่ดินถูกต้องระยะเวลาสัญญา3ปีถูกต้องนะ
3: ถูกต้องค่ะ
0: 3ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ15ต่อปีถูกต้องนะถูกต้องหมดนะสัญญาถูกต้องจดถูกต้องดอกเบี้ยถูกต้องทีนี้มีประเด็นอยู่ว่าพอครบกำหนด3ปีเนี่ยที่ดินแปลงนี้ลูกหนี้จำนองยังไม่ได้มาไถ่ถอนจำนองเกิน3ปีแล้วเกินไปนานเท่าไหร่แล้วครับเกินไปกี่ปี
3: เกินมา3เดือน
5: 3ปีเดือนแล้ว
3: 3ประมาณ 3-4 เดือนนะคะ
0: เกินมาประมาณ 3-4 เดือนก็ยังไม่มาไถ่ถอนจำนองทั้งที่ครบ3ปีแล้วแต่เขายังชำระดอกเบี้ยมั้ย
3: ดอกเบี้ยค่ะ
0: ยังชำระดอกเบี้ยอยู่ใช่มั้ย
3: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ยังชำระดอกเบี้ย
3: ก็แป๊บเดียว
0: ฟังเป็นหลักแล้วผมถามเพื่อจะให้มันทุกอย่างมันเคลียร
3: ์
0: นะเอาละสัญญาครบแล้วแต่ว่าลูกหนี้ยังไม่ได้มาไถ่ถอนแต่ยังชำระดอกเบี้ยปกติ วันดีคืนดีก็มีหนังสือมาจากไหน
3: จากบังคับคดีค่ะ
0: มาว่ายังไง
3: มาบอกว่าให้นำโฉนดที่ดินพร้อมสัญญาจำนองตัวจริงไปให้ที่สำนักงานบังคับคดี
0: จังหวัดไหนจังหวัดไหน
3: แล้วก็ให้ไปถ้อยแถลงค่ะ
0: จังหวัดไหนครับ
3: ถ้อยแถลงว่าจะขายทอดตลาดแบบไหนคือแบบปลอดจำนองหรือติดจำนอง
1: ค่ะ
3: ตอนนี้เราก็เลยเขียนไปว่าแบบปลอดจำนองค่ะ
0: อันนี้ตอบไปแล้วใช่ไหม
3: แนะนำว่าให้เขียนแบบปลอดจำนอง
0: อันนี้ใครแนะนำ
3: ทนายค่ะทนายความ
0: โอเคคุณก็หลังจากที่ได้หมายบังคับคดีจากจังหวัดไหน
3: ก็ว
0: ิ่
3: งไปหาทนายเลยตกใจก็เลยยังไม่ได้คุยรายละเอียดกันเขาเรียกตังค์ 20,000 ก็ให้เขาไปเลย
0: เอ้าไม่เป็นไรอย่าเพิ่งพูดตรงนั้นพี่อรุณ
3: ค่ะ
0: ตอบที่ผมถามว่าบังคับคดีจังหวัดไหน
3: จังหวัดลพบุรีค่ะ
0: จังหวัดลพบุรีนะครับก็คือว่ามีหมายบังคับคดีมาให้เราส่งสัญญากับโฉนดที่เรารับจำนองไว้ไปที่บังคับคดีแล้วเขาบังคับคดีก็ถามเราว่าเราจะให้ขายแบบปลอดจำนองหรือขายแบบติดจำนองถูกต้องไหม
3: ถูกต้องค่ะ
0: ซึ่งเราได้ทำหนังสือแจ้งไปว่าให้ขายแบบ
1: ปลอด
0: จำนองถูกต้องนะตามคำแนะนำของทนายความของเรานะ
3: ค่ะค่ะ
0: มาถึงตรงนี้จะถามว่าไงเนี่ย
3: พี่ก็เลยจะถามว่ามันมีกฎหมายที่เราไปจำนองก็คือเขามาจำนองเราก็ไปรับจำนองที่ดิน
0: ถามเลยครับผมขอคำถามเนี่ย
3: ก็ตกใจ
0: ถามเลยครับจะถามว่าไงครับเนี่ย
3: ถ้าจะถามว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไปคัดค้านอะไรไหมคะ
0: คัดค้านเรื่องอะไร
3: ค่ะคัดค้านว่าเราเขาจำนองเราไว้เราก็ทำถูกต้องนะคะ
0: ครับโอเค
6: คืออย่างนี้นะคะคุณถนอม
0: พี่อรุณฟังนะเชิญครับท่านวีระ
6: คือมันเป็นความเข้าใจผิดของเราว่าถ้าเราอ่ะรับจำนองที่หรือว่าที่ดิลูกคนที่เขาเป็นหนี้นะคะเขาเอาที่ดินไปไว้กับธนาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วเจ้าหนี้รายอื่นนะคะที่เขาฟ้องแล้วแล้วศาลมีคำพิพากษาแล้วออกหมายบังคับคดีเนี่ยจะยึดที่ดินแปลงนี้ไม่ได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก
0: ครับ
6: นะคะก็คือเจ้าหนี้สมมติว่าเจ้าหนี้ที่เขายึดที่ดินแปลงของคุณน้าเนี่ยค่ะสมมติว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตอะถ้าเขายึดเสร็จแล้วนะคะเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะ
3: ครับค่ะ
6: อะไรนะคะ
3: เขาบอกกับเราว่าเราถามเมื่อกี้นี้บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยเธอมีหนี้เนี่ยมีหลักทรัพย์ไหมเขาบอกไม่มีหลักทรัพย์
0: คุณอรุณ
6: คือฟัง
0: กรุณาฟังให้จบครับก่อนจะเพิ่งแทรกครับ
6: คุณน้านี่ไม่ได้กระทบอะไรเลยถามว่าเจ้าหนี้ที่เขายึดที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือเขาได้ฟ้องคนที่เป็นเอาที่ดินมาจำนองเราไว้แล้วใช่ไหมคะเขาฟ้องแล้วแล้วศาลมีคำพิพากษาแล้ว
0: ครับ
6: แล้วเขาก็ไปสืบว่าพบที่ดินแปลงนี้พอพบที่ดินแปลงนี้เขาก็แถลงให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดพอเจ้าพนักงานบังคับคดียึดนะคะเขาจะดูท้ายสารบัญการจดทะเบียนปรากฏว่าท้ายสารบัญการจดทะเบียนมันบอกว่าที่ดินแปลงนี้ติดจำนองอยู
0: ่ครับ
6: เราก็เลยแจ้งเนี่ยค่ะเจ้าพนักงานคดีเขาก็เลยมีหนังสือแจ้งมาว่าให้ผู้รับจำนองนำส่งต้นฉบับโฉนดพร้อมสัญญาจำนองและแถลงวิธีการขาย
0: ครับ
6: ซึ่งการแถลงวิธีการขายมันจะมีอยู่สองแบบก็คือกรณีที่ลูกหนี้ไม่ผิดเงื่อนไขก็เขาจะให้ขายโดยติดจำนองคนที่ซื้อได้ก็ยังจะต้องไปใช้หนี้จำนองต่อ
0: ครับ
6: แต่ถ้ากรณีที่มีการผิดเงื่อนไขจำนองก็คืออย่างเคสเมื่อกี้เนี่ยค่ะครบกำหนดสัญญาแล้วไม่มีการชำระหนี้เลยถือว่าผิดเงื่อนไขสัญญาจำนอง
0: ครับ
6: ที่ทนายเขาแนะนำให้ไปแถลงขายโดยปลอดจำนองอ่ะถูกต้องแล้ว
0: ครับ
6: แล้วเขาก็เรียกค่าทนายความเพื่อที่จะไปดำเนินการยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ
0: ์ครับ
6: ในคดีที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว
0: ้ครับ
6: ถ้าที่ดินแปลงนี้ขายได้คนที่จะได้รับชำระหนี้คนแรกก็คือผู้รับจำนองก็คือคุณน้า
0: คุณน้าอรุณครับ
6: ใช่แต่ถ้าแบบว่ามีเงินเหลือเจ้าหนี้เขาถึงจะได้รับชำระหนี
0: ้ถาม
6: ว่าทำไม
0: เจ้าหนี้ก็หมายถึงคนที่ฟ้อง
6: ที่รู้ว่าที่ดินแปลงนี้ ขายแล้วจะต้องไปจ่ายผู้รับจำนอง
0: ครับ
6: ก็คือเขาก็ต้องยึดไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นทรัพย์ของจำเลยเผื่อจำเลยจะไปชำระหนี้ให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเนื่องจากไม่ต้องการให้ขายที่ดินแปลงนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ครับ
6: ค่ะตอนนี้พี่
0: อรุณแป๊บเดียวพี่อรุณฟังเป็นหลักถามเป็นรองเดี๋ยวผมจะถามให้เคลียร์เพราะถ้าพี่ถามเนี่ยพี่จะงงตัวเองน
6: ะ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวพี่จะงงนะผมจะถามซักให้เคลียร์เพราะคำตอบของท่านวีราเนี่ยจะตอบผู้ชมผู้ฟังทุกคนด้วยนะไม่ได้ตอบพี่คนเดียวและตอบให้ความรู้พวกเราสองคนไปพร้อมๆกันด้วยนะครับว่าท่านวีราครับ
6: ค่ะ
0: เพราะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาฟ้องลูกหนี้คนที่เอาที่ดินมาจำนองไว้กับคุณอรุณนะครับศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บังคับสืบทรัพย์มาเจอว่าที่ดินแปลงนี้ติดจำนองอยู่กับคุณอรุณบังคับคดีก็บอกให้คุณอรุณเนี่ยที่ถือสัญญากับโฉนดอยู่เนี่ยส่งให้กับบังคับคดีที่จังหวัดลพบุรีนะครับเพื่อที่จะเอาทรัพย์ไปขายทอดตลาดทีนี้ก่อนที่จะขายเนี่ยบังคับคดีก็ถามก่อนว่าเจ้าหนี้คือคุณอรุณเนี่ยที่รับเจ้าหนี้จำนองเนี่ยคุณจะยอมให้บังคับคดีเอาไปขายแบบปลอดจำนองหรือขายแบบติดจำนองถูกต้องไหมครับท่านฮะ
6: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ต้องถามด้วยทุกครั้งใช่ไหมครับ
6: ต้องถามเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้รับจำนองเขาอะค่ะ
0: เขามีสิทธิ์เลือกไหมครับเมื่อถามแล้วเขามีสิทธิ์เลือกไหมว่าให้ปลอดหรือว่า
6: ใช่ค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกหนี้กับผู้รับจำนองเนี่ยเขาผิดเงื่อนไขกันไหมถ้าเขาไม่ผิดเงื่อนไขบางธนาคารนะคะเขาก็ให้ขายโดยติดจำนอง
0: ครับ
6: ก็อย่างที่เรียนคุณถนอมว่าถ้าขายโดยติดจำนองคนที่ซื้อก็ซื้อแบบติดจำนองอาจจะซื้อราคาไม่สูงแต่ว่าคุณก็ต้องไปดูว่าหนี้จำนองเหลือเท่าไหร่คุณก็ต้องไปใช้หนี้แทนจำเลยเขาอย่างนี้
0: ก็ต้องมาชำระหนี้แทนจำเลย
6: ใช่ใช่
0: ทีนี้ถ้าพอคนซื้อจากการขายทอดตลาดแล้วไม่ชำระหนี้แทนจำเลยเจ้าหนี้จำนองก็ต้องไปฟ้องไอ้คนที่ซื้ออีกถูกต้องไหมท่านฮะ
6: ใช่ค่ะก็คือฟ้องจำเลยด้วยฟ้องคนซื้อด้วยคู่กันสองคน
0: อันนั้นกรณีที่ขายแบบติดจำนองไปด้วยซึ่งมันก็จะมีปัญหาที่อาจจะตามมาได้ถ้าหากว่าผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดไม่ชำระหนี้นะครับแต่ว่าถ้าว่าเป็นการขายแบบปลอดจำนองก็คือว่าบังคับคดีก็ไปขายเลย
6: ไม่ติดอะไรเลยมันก็จะสะดวกตรงที่ว่าพอเขาซื้อเสร็จปุ๊บผู้ซื้อเขาวางเงินสมมติว่าขายได้ 500,000 ใช่ไหมคะผู้ซื้อวางเงินกับเรา 500,000 เราก็จะมีหนังสือแจ้งที่ดินให้โอนที่ดินแปลงนี้โดยปลอดจำนองอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
6: ก็เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้รับจำนองก็มารับเงินจากบังคับคดีไปอย่างนี้ค่ะ
0: บังคับคดีจะแจ้งให้เจ้าหนี้จำนองทราบหรือว่าเราไปติดต่อเองครับโดยหลัก
6: ก็ได้ค่ะเราเป็นคนแจ้งเราจะแจ้งทุกอย่างเลย
0: ครับ
6: แจ้งให้ส่งโฉนดแจ้งให้แถลงวิธีการขายพอจะขายทอดตลาดนะคะเราก็จะแจ้งให้ทราบว่าเราจะขายที่ดินแปลงนี
0: ้
6: ขายเป็นที่เท่าไหร
0: ่ครับ
6: ซึ่งคุณน้าเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ที่จะเข้าซื้อที่ดินแปลงนี้ได้ด้วยผู้รับจำนองก็ซื้อได้ซื้อแบบหักส่วนได้ใช้แทนก็คือหักบวกลบหนี้กันนะคะคุณถนอม
0: แทนที่จะจ่ายทั้งหมดก็จ่ายเฉพาะราคาที่ดินที่หักหนี้ไปเรียบร้อยแล้วเท่านั้นเอง
6: ใช่แต่ต้องไปยื่นคำร้องบุริมสิทธิ์จากศาลและศาลบอกว่าอนุญาตให้ได้รับบุริมสิทธิ์ก็คืออนุญาตให้รับชำระหนี้จากที่ดินแปลงนี้แล้วเขาถึงจะเข้ามีสิทธิ์เข้ามาซื้อแบบหักส่วนได้ใช้แทนซึ่งสถาบันการเงินจะนิยมใช้วิธีการนี้ถ้าเกิดว่าเขาฟ้องบังคับจำนองแล้วเขาต้องการที่ดินแปลงนี้ค่ะ
0: เขา
6: ก็จะซื้อด้วยวิธีการหักส่วนได้ใช้แทน
0: นั้นก็คือกรณีที่เป็นแบงค์เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมครับก็จะไปซื้อทรัพย์นั้นเอาไว้เอง
6: แต่อย่างของคุณอรุณนี่ก็ซื้อได้แต่ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลขอบริมสิทธิ์ก่อนศาลอนุญาตปุ๊บเวลาเราขายก็ขอซื้อแบบหักส่วนได้ใช้แทนก็เข้ามาซื้อแข่งได้เหมือนกับบุคคลทั่วไปอะค่ะคุณถนอม
0: ถ้าเราไม่ซื้อเองเรารอรับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดอย่างเดียวเนี่ยเราจะต้องมีทนายความไหมครับเรื่องนี้หรือว่าอยู่เฉยเฉย
6: คือในชั้นศาลต้องใช้ค่ะเพราะว่าตอนที่จะต้องไปพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเป็นผู้รับจำนองที่มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ที่ยึดอย่างเงี้ยค่ะคุณถนอม
0: งั้นตรงนี้แหละครับสำคัญครับท่าน
6: ที่ดินแปลงนี้เป็นหลักประกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับงั้นตรงนี้ประเด็นนี้สำคัญเลยครับว่าเราพอว่าเราส่งโฉนดไปให้ส่งสัญญาไปบังคับคดีแล้วบังคับคดีก็บอกเราว่าจะเอาแบบไหนปลอดจำนองหรือขายแบบติดจำนองเราก็ตัดสินใจไปอย่างใดอย่างหนึ่งกรณีนี้ก็คือขายแบบปลอดจำนองเลย นะครับแล้วเราจะอยู่เฉยๆรอว่าบังคับคดีขายเสร็จปั๊บขายได้ปุ๊บเอาเงินก้อนแรกมาจ่ายเราก่อนเลยพอก็จบไม่พอก็อาจจะต้องไปฟ้องลูกหนี้เพิ่มเติมแล้วแต่สัญญากำหนดไว้ยังไงถูกต้องไหมครับ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: แต่ว่าขั้นตอนไหนที่เราจะต้องไปร้องศาลว่าเราจะต้องขอชำระหนี้บุริมสิทธิ์ก่อนนะครับ
6: มองว่าขั้นตอนที่คุณอรุณคุยกับทนายเขาและทนายแนะนำให้ไปยื่นขายโดยปลอดจำนองเนี่ยแสดงว่าที่แล้วเขาเรียกค่าทนายไปแล้วเนี่ยเขาน่าจะเดี๋ยวเขาจะไปที่สำนักงานบังคับคดี
0: ครับ
6: เพื่อที่จะไปขอคัดถ่ายรายงานการยึด
0: ครับ
6: คือขอคัดถ่ายรายงานการยึดกับเจ้าพนักงานบังคับคดีและเอาไปยื่นคำร้องต่อศาลว่าเขาเป็นผู้รับจำนองที่ดินแปลงนี
0: ้ครับ
6: แต่ว่าถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ในคดีอื่นเพราะฉะนั้นเขาประสงค์ที่จะรับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดที่ดินแปลงนี
0: ้
6: ศาลท่านก็จะสอบถามว่าจริงเท็จขนาดไหนถ้าใช่และท่านก็จะสั่งให้ได้รับว่าให้คุณอรุณเนี่ยค่ะได้รับชำระหนี้จากการขายทอดที่ดินแปลงนี
0: ้
6: ตามหนี้จำนองก่อนเจ้าหนี้รายอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องทำทุกกรณีไหมครับท่านครับทุกคดีไหม
6: ถ้าเป็นผู้รับจำนองที่ไม่ได้ฟ้องบังคับจำนองเองเนี่ยค่ะ
0: ครับ
6: ถ้าเป็นทรัพย์จำนองของเราแล้วเราถูกเจ้าหนี้รายอื่นเขายึดก่อนอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
6: อันนี้เราต้องทำค่ะคุณถนอม
0: ต้องยื่นต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เราได้รับชำระหนี้บุริมสิทธิ์ตรงนี้ก่อนทุกกรณี
6: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วทั้งนั้นเนาะนะครับพี่อรุณ
7: ค่ะ
0: ฟังมาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจหรือยังสงสัยประเด็นไหน
7: ฟังมาทั้งหมดก็คือยังติดใจอยู่ที่ว่าการเข้าสู้มันจะต้องมียกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวประเด็นนั้นยังไม่ได้พูดจะมาบอกกันติดใจเลยยังไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่ไอ้นั้นถ้าจะสงสัยถ้าอยากจะถามถ้าต้องการจะประมูลเอาที่ดินแปลงนี้กลับมาด้วยถูกต้องไหมคุณอยากซื้อใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: ถ้าคุณอยากซื้ออ่ะทีนี้ถ้าคุณอยากซื้อเดี๋ยวท่านวีระอธิบายความต่อตรงนี้ครับเชิญครับท่านครับ
6: ถ้าสนใจที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้ค่ะ
0: ครับ
6: ก่อนอื่นอ่ะก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลนะให้ศาลสั่งได้รับชำระหนี้บุริมสิทธิ์ก่อน
0: ครับ
6: ถ้าศาลไม่สั่งอ่ะคุณจะต้องซื้อแบบบุคคลธรรมดาทั่วๆไปก็คือไม่มีสิทธิ์หักส่วนได้ใช้แทน
0: ครับ
6: ต้องจ่ายเต็มๆเพราะฉะนั้นทางด้านคุณอรุณนะคะต้องเร่งแจ้งให้ทนายนะคะทำหนังสือมอบอำนาจให้เขาไปยื่นกับบังคับคดีเพื่อที่จะขอคัดถ่ายเอกสารเพราะว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะถ้าไม่ใช่ตัวผู้รับจำนองหรือว่าผู้รับมอบอำนาจของผู้รับจำนองนะคะเราจะไม่ให้เข้าตรวจสอบเอกสารเราเป็นอันเด็ดขาดเพราะข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราจะไม่ให้ใครดูมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลใครอย่างเงี้ยค่ะคุณถนอม
0: ครับ
6: ก็ต้องไปเร่งทนายให้ดำเนินการแล้วพอศาลมีคำสั่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
6: อันนี้ก็เข้าไปซื้อเพราะเวลาเข้าไปซื้อเจ้าพนักงานบังคับคดีถ้าเขารู้ว่าคุณเป็นผู้รับจำนองอะค่ะเขาจะถามคุณทันทีว่าประสงค์ที่จะซื้อไหมถ้าประสงค์ที่จะซื้อนะคะท้ายประกาศของบังคับคดีน่ะหลักประกันที่จะใช้วางค่ะคุณถนอมมันจะกำหนดไว้สองประเภท
0: ครับ
6: กลุ่มหนึ่งก็คือบุคคลภายนอกทั่วไปอันนี้ก็วางไปตามเรทของเราอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้รับจำนองซึ่งอันนี้มันก็ต้องดูว่าราคาประเมินทรัพย์เท่าไหร่แล้วก็วาง 5% อย่างเงี้ยค่ะของราคาประเมินก็จะมีสิทธิ์เข้ามาซื้อที่ดินแปลงนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่คุณต้องยื่นเรื่องต่อศาลเสียก่อนนะ
7: ยื่นเรื่องต่อศาล
0: ไม่เป็นไรฟังไว้ก่อนที่ผมพูดตรงนี้ก็คือว่าถ้าคุณจะซื้อเนี่ยคุณต้องยื่นเรื่องต่อศาลนะขอรับชำระบุริมสิทธิ์ตรงนี้ก่อนนะแล้วหากได้ใช้แทนอย่างที่ท่านวีระบอกเนี่ย
7: อ
0: ันนี้ต้องไปยื่นต่อศาลเสียก่อน
7: ไหมคะอันนี้ติดใจตรงนี้ค่ะ
0: คือนะ
6: ต้องเข้าใจนะคะว่าสมมุติว่านี่จำนอง 500,000 แต่ที่ดินแปลงนี้มันขายได้แค่ 300,000 ใช่ไหมคะหักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายแล้วเราอาจจะได้สักประมาณ 29,000 ถ้า 29,000 นี่ก็แสดงว่านี่คงเหลือนี่คงเหลือคุณก็ต้องไปสืบทรัพย์เพื่อที่จะยึดต่อไป
0: ครับ
6: แต่ถ้าที่ดินแปลงนี้นี่คุณ 500,000 ที่ดินมันขายได้สักประมาณ 800,000 คุณจะได้รับชำระหนี้เต็มเหลือก็จะจ่ายให้ไอ้เจ้าหนี้คุณที่เป็นโจทย์ที่ยึดอะค่ะ
0: ครับ
6: อันนี้เขาเข้าใจไหมคะ
0: คุณอรุณครับเอางี้นะเอางี้นะเอางี้นะผมจะคุณอรุณคุณอรุณคุณอรุณครับคุณอรุณฟังนะกรุณาฟังนะจะให้คุณเข้าใจตรงนี้จนกระทั่งกระแดงแจ๋ไปหมดแล้วคุณจะกินเวลาคนอื่นเขาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นข้อความมันชัดเจนอยู่แล้วอย่างนี้คุณฟังนะผมสรุปให้อย่างนี้นะ1คุณมีทนายแล้วนะครับแล้วก็กระบวนการที่บังคับคดีแจ้งคุณมาให้ส่งโฉนดที่ดินพร้อมสัญญาส่งแล้วแล้วก็เขาถามว่าคุณจะให้ขายแบบไหนแปลปลอดจำนองหรือติดจำนองคุณก็บอกแล้วให้ปลอดจำนองอันนี้ถูกต้องเลยดีต
7: ่อ
0: ดูดีต่อเจ้าหนี้จำนองจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะฟ้องคนซื้อฟ้องคนลูกหนี้ต่อตามมาอีกจะได้หมดยุ่งตรงนี้นะอันนี้ถูกต้องแล้วทีนี้พอเขาไปขายทอดตลาดนะครับขายทอดตลาดนี่เราต้องยื่นก่อนการขายทอดตลาดไหมท่านครับที่จะขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ์ต่อศาล
6: ต้องยื่นก่อนค่ะต้องยื่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวศาลท่านจะสั่งออกมาไม่ทันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ต้องเร่งทนายให้ไปดำเนินการ
0: ครับ
6: ยื่นคำร้องต่อศาล
0: ครับ
6: พอศาลสั่งออกมาแล้วค่ะศาลท่านก็จะแจ้งคำสั่งศาลให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบด้วย
0: ครับเพราะงั้นก็ไม่มีอะไร
7: อย่างนี้ค่ะขออีกนิดนึงคือเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเขาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างไก่เกี่ยเขาอยู่ระหว่างไก่เกี่ยคือบังคับคดีเนี่ยบอกเรามาว่าเขากำลังระหว่างโจทก์กับจำเลยเนี่ยเขาขอผ่อนชำระกันเป็นเวลา2ปีระหว่างเนี้ยมันไม่มีการขายทอดตลาดเนี่ยเราสามารถให้ทนายเนี่ย
6: คืออย่าง
7: น
6: ี้คืออย่าง
7: น
6: ี้ค่ะเราเป็นเจ้าหนี้รายหนึ่งเพียงแต่ว่าพอศาลนะคะศาลยังไม่อนุญาตให้คุณได้รับชำระหนี้จำนอง
7: จำเลย
6: อ่ะเขาก็เลยไปคุยกับเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้หลักก่อนถูกไหมคะ
0: ครับ
6: ทีนี้ในส่วนของคุณน่ะถ้าศาลอนุญาตคุณออกมาคุณก็มีสิทธิ์พอคุณมีสิทธิ์เนี่ยเขาคุยกันถ้าเขาไม่คุยกับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ต้องเอาออกขาย
0: อ๋อเราก็มีสิทธิ์ค้านใช่ไหมครับท่านฮะ
6: ใช่ค่ะแต่ศาลต้องอนุญาตออกมาก่อน
0: ต้องอนุญาตก่อน
6: ใช่
0: ให้เราได้รับชำระหนี้บุริเรายื่นศาลให้ศาลอนุญาตให้เราได้รับชำระหนี้บุริมสิทธิ์ก่อนในขณะที่พอศาลตัดสินว่าให้เราได้รับชำระหนี้ตรงนี้เสร็จปั๊บไม่ว่าเจ้าหนี้ที่ฟ้องกับลูกหนี้ที่ถูกฟ้องซึ่งเป็นลูกหนี้เราด้วยเนี่ยเขาจะไปเจรจากันยังไงก็แล้วแต่เขาตกลงกันได้ก็อาจจะได้แต่ถ้าเราไม่ยอมเราก็มีสิทธิ์ร้องแจ้งบังคับคดีบอกให้ขายได้
6: ใช่ค่ะเจ้าพนักงานบังคับคดีเขาก็จะขายให
0: ้
6: เพราะเขาถือว่าเข้ามาในคดีของเขาแล้วเป็นผู้มีส่วนได้เสียเต็มตัวแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ครับ
6: แต่ตอนนี้มันเหมือนทางด้านผู้รับจำนองเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปแต่หลักของบังคับคดีก็คือยึดแล้วจะให้โอกาสจำเลย
0: ครับ
6: เราก็จะเชิญเติดจำเลยเนี่ยมาคุยพอเขาคุยกันก็อย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะก็คือเขาอาจจะคุยกันแต่เขาไม่รู้ว่าผู้รับจำนองอ่ะจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาตอนนั้นนึกออกไหมคะ
0: ครับครับ
6: ก็ทีนี้บางทางผู้รับจำนองนี่ก็คงจะต้องคุยกับจำเลยว่าจะเอายังไงกัน
0: เอาอย่างนี้ครับคุณ
6: คุยด้วยใช่ไหมคะ
0: คุณนรุณครับต้องจบแล้วครับก็อย่างนี้ครับผมจะสรุปให้อย่างนี้นะว่าผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าคุณกับลูกหนี้จำนองรายนี้เป็นญาติกันพี่น้องกันไว้วางใจเชื่อใจกันอะไรกันกับเขาขอโอกาสที่จะไปคุยเจ้าหนี้ที่ฟ้องเขาถ้าเขาตกลงกันได้แล้วคุณก็โอเคถือว่าญาติกันพี่น้องกันยินยอมก็โอเคก็ยังไม่ต้องขายก็ยืดไปให้เขาเจรจากันทางโน้นและทางนี้ก็มาชำระหนี้ดอกเบี้ยรายเดือนให้กับคุณถ้าคุณยินยอมตรงนี้ได้ไหมครับท่านวีระครับ
6: ได้ค่ะได้
0: ได
6: ้ก็ดีนะคะเพราะว่าจำเลยเขาก็จะได้ไม่ต้องเสียที่ดินเขา
0: ครับอันนี้ก็ช่วย
6: เรายังไงมันก็มีโอกาสได้ถึงอยู่แล้วเพราะว่าเรา
7: แล้วเราจะต้องไปยื่นปริมาสิทธิ์มั้ยคะ
0: เรากำอยู่แล้วนะ
6: อันนี้อยากให้เข้าไปคุยกับเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้ค่ะว่าเขาเป็นหนี้เยอะไหมใช้เวลาในการชำระหนี้เท่าไหร่
7: ทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคนะคุณอรุณครับผมได้ความแล้วล่ะนะ เอาที่เหลือคุณไปคุยกันเองหลักการที่ท่านวีราพูดมาคุณเข้าใจแล้วล่ะต้องเข้าใจแล้วล่ะแล้วหนึ่งคุณมีทนายความแล้วแล้วสองก็คือว่าถ้าคุณไม่ยอมก็ขายเดินหน้าขายอย่างเดียวแต่ก่อนที่คุณจะได้รับชำระหนี้ทนายความที่คุณมีก็ไปยื่นศาลให้เองนะเอาตามนี้เนาะขอบคุณท่านวีรามากมากครับท่านครับ
1: ขอบคุณทั้งสองท่าน
0: ครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวช่วงสุดท้ายพี่ถนอมเราไปถามมาตอบไปกันหน่อยนะคะ
0: ครับ

0: ไปวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครทหารอาสาค่ะต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากวัยรุ่นนะทั่วไปมากๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นนโยบายที่กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการนะคะเดี๋ยวตอนนี้ทางเรากำลังต่อสายกับท่านอยู่นะคะเราจะคุยกับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านรองครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับเป็นไงครับท่านครับนโยบายรับสมัครทหารอาสาของรัฐบาลครับ
2: ก็รัฐบาลค่ะเดินหน้าพัฒนาระบบรับราชการทหารนะคะไปสู่ระบบความสมัครใจค่ะซึ่งก็เป็นอีกนโยบายนะคะที่นายกอนุทินแถลงต่อรัฐสภาแล้วผลักดันสู่การปฏิบัติจริงค่ะโดยในปีงบประมาณ2570เนี่ยค่ะกองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับกำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจค่ะ
1: อันนี้ทุกเหล่าทัพใช่ไหมบกเรืออากาศเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นตอนนี้ที่เปิดค่ะจะเป็นกองทัพบกค่ะ
1: กองทัพบกนะครับเห็นว่ามีตัวเลขอยู่ประมาณสัก 18,000 กว่านาย
2: ใช่ค่ะตอนนี้รับสมัครก็อยู่ที่18,784 ค่ะ
1: ครับก็คือนี้ในส่วนของกองทัพบกถ้ากองทัพบกสมมตินะอย่างที่ท่านรองว่าก็คือว่าคราวนี้กองทัพบกรับได้เต็มจำนวนเลย18,000พอเมษาปีหน้าป
0: ี
1: หน้าซึ่งจะต้องเกณฑ์ทหารต้องเกณฑ์ทหารเนี่ยไอ้ยอดนี้ก็ต้องไปตัดยอดที่จะต้องการกำลังพลในปีหน้าของกองทัพบกอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: ในส่วนนี้ค่ะคือจริงๆต้องแยกระหว่างพลทหารอาสากับทหารอาสาด้วยค่ะเพราะว่าของสัญญาจ้างของพลทหารอาสาค่ะก็จะเป็น4ปีไม่สามารถบวกได้แต่ว่าถ้าเป็นทหารอาสาค่ะก็จะรับสมัครทุกเดือนเมษาอยู่แล้วอันนั้นก็จะเป็นรับของทุกปีค่ะก็จะไม่ได้เอามาตัดกัน
0: ก็จะแยกกันชัดเจน
1: แยกกันอันนั้นทหารเกณฑ์ก็เกณฑ์ปกติทหารเกณฑ์ปกติอันนี้คือทหารอาสาต่างหากเลยสัญญา4ปีเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ก็คือเฉพาะอันนี้คือเฉพาะกองทัพบกนะ 18,784 นายที่เริ่มตั้งแต่วันที่10กันยายนไปจน24มกราคมปีหน้าเนี่ยนะฮะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: กองทัพอื่นรับไหมครับท่านครับอย่างเนี้ยทหารอาสาเนี่ยรับไหมฮะ
2: ณปัจจุบันยังไม่มีค่ะที่รายงานออกมาที่ทราบในวันนี้ในการเปิดค่ะก็จะมีแค่กองทัพบกค่ะ
1: อ๋ออันนี้ก็คือกองทัพบกนะ200กว่าหน่วยนะที่จะเป็นการรองรับตรงนี้นะครับรับแล้วได้ทุกคนไหมคนที่สนใจได้ทุกคนไหมคุณสมบัติเป็นไงครับท่านนะ
2: คุณสมบัติค่ะก็สำหรับคนทหารอาสาค่ะรับสมัครตามโครงการของกระทรวงกลาโหมนะคะทดแทนการรับสมัครทหารกรองประจำผ่านระบบออนไลน์ทหารก็จะรับจากทหารกองเกินค่ะอายุตั้งแต่18ถึง20ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกหรืออายุ22ถึง26ปีบริบูรณ์ค่ะซึ่งผ่านการตรวจเลือกมาแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการซึ่งหมายความว่าจับฉลากใต้ใบดำค่ะแล้วก็ทหารกองหนุนผู้ที่ปลดจากกองประจำการแล้วและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ทหารกองประจำการผู้ที่ครบกำหนดปลดจากกองประจำการและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์
0: ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะสมัครในโครงการนี้ได
2: ้ค่ะ
1: ค่าตอบแทนล่ะครับ
2: ค่าตอบแทนอยู่ที่สักครู่นะคะ
1: เพราะเข้าใจว่าจะมันมีเงินเดือนบวกเบี้ยเลี้ยง
2: 12,090 บาทค่ะ
1: ครับอันนี้เฉพาะเงินเดือนใช่ไหมครับ
2: เฉพาะเงินเดือนค่ะเริ่มต้นค่ะส่วนจะมีค่าตอบแทนต่อเดือนสำหรับค่าอาหารอยู่ที่ประมาณ 2,880 บาทค่ะต่อเดือน
1: เพราะฉะนั้นรวมกันแล้วก็12,090กับ 2,880 ก
2: ็
1: นะก็ประมาณ 15,000 บาทเนาะนะครับนี่ก็คือโครงการแรกเลยที่เป็นไปตามนโยบายของ
2: แล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกค่ะ
1: ครับ
2: ทั้งนี้ก็ยังมีแบบค่าสิทธิประโยชน์ของสิทธิการรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือค่านมบุตรแรกเกิด 2,000 บาทในช่วงการฝึกทหารค่ะเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยพิบัติ 5,000 บาทโอกาสได้ศึกษาต่อและการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางอาชีพด้วยค่ะ
1: มีสวัสดิการให้กับครอบครัวด้วยมีสวัสดิการให้กับครอบครัวแล้วก็ตัวเองถ้ามีโอกาสที่จะไปเป็นนายสิบ
0: นี่เป็นไปได้ไหมนั้น

0: ค่ะมีโควต้าพิเศษค่ะสำหรับการศึกษาต่อค่ะเพื่อจะได้คัดสอบเพื่อสมัครสอบบรรจุเข้าข้าราชการในกองทัพบกในอนาคตค่ะ
1: นะครับก็สุดท้ายอยากให้ท่านรองได้ฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจครับท่านครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะก็นอกจากผู้สมัครจะได้รับโอกาสนะคะในการทั้งได้รายได้และทักษะการศึกษาและอาชีพค่ะประเทศก็จะได้กำลังพลที่เข้ามาด้วยความสมัครใจมีแรงจูงใจและสามารถคัดเลือกให้ตรงกับภารกิจของกองทัพได้มากขึ้นค่ะเป็นการปรับระบบกำลังพลให้มีขนาดและองค์ประกอบเหมาะสมกับภารกิจค่ะลดการพึ่งพาการเกณฑ์ทหารตามลำดับและช่วยให้การใช้ทรัพยากรและงบประมาณทางด้านกำลังพลของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับผม
2: ชัดเจนมากค่ะ
1: ครับ
2: ขอบพระคุณนะคะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: นี่ถ้าไม่ถ้าพี่อายุสัก25พี่จะไปสมัคร
2: จะไปสมัครใช่ไหมคะเดี๋ยวเผื่อสอบใน10ได้ด้วยนะได้โควต้าน
1: ี่ต้องสอบในพลแล้วไม่จะได้10
2: ไม่ได้อายุเกินแล้วนะคะ ก็เชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะที่อายุไม่เกิน26ปีนะคะไป ร่วมสมัครกันตามเกณฑ์ที่ท่านได้บอกไว้นะคะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราเดินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับดิฉันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นั่นก็คือความกังวลใจของประชาชนที่มีต่อระบบการธนาคารและการเงินในประเทศของเราซึ่งอาจจะเกิดสภาวะวิกฤตอันเกี่ยวข้องกับสงครามโดยปกติแล้วธนาคารพาณิชย์จะเก็บเงินฝากที่ประชาชนนำมาฝากที่ธนาคารในรูปของเงินสดสำรองเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นส่วนเงินส่วนใหญ่จะถูกนำไปลงทุนในธุรกิจที่มีสภาพคล่องต่ำเพื่อให้ได้กำไรมาเพื่อคืนแก่ผู้ฝากเงินในรูปของดอกเบี้ยดังนั้นหากเกิดการแห่ถอนเงินขึ้นมาจะทำให้ธนาคารนั้นขาดสภาพคล่องแม้ว่าขณะนั้นธนาคารยังไม่ได้มีวิกฤตการใดก็ตามแต่ก็อาจจะทำให้ธนาคารนั้นต้องขายสินทรัพย์ดีออกไปในราคาต่ำในระยะเวลาอันสั้นนั่นทำให้ธนาคารอาจจะเกิดการล้มละลายลงได้ค่ะและเมื่อประชาชนทราบว่าธนาคารหนึ่งล้มละลายแล้วแน่นอนว่าความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารโดยรวมของประชาชนย่อมลดลงทำให้ประชาชนนั้นแห่กันไปถอนเงินจากธนาคารอื่นๆจนธนาคารอื่นๆนั้นล้มละลายลงเป็นโดมิโนและนั่นจะก่อให้เกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศของเราค่ะสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทราบก็คือปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากพุทธศักราช2551ซึ่งกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารเป็นสมาชิกของระบบคุ้มครองเงินฝากและกำหนดให้ธนาคารดังกล่าวจะต้องส่งเงินเข้าสู่กองทุนคุ้มครองเงินฝากเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งด้วยอัตรา 0.01 นอกจากนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวยังกำหนดให้มีระบบคุ้มครองเงินฝากซึ่งจะรับประกันเงินฝากของผู้ฝากเงินแต่ละรายต่อ1สถาบันการเงินเป็นจำนวนเงินไม่เกิน1ล้านบาทนั่นแปลว่าถ้าเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นจริงและทำให้ธนาคารล้มละลายลงจริงผู้ฝากเงินทุกท่านจะได้รับเงินฝากของทุกท่านคืนโดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1สถาบันการเงินต่อ1รายผู้ฝากนั่นเองค่ะดังนั้นมันจะเป็นการดีกว่าไหมคะถ้าทุกท่านรู้จักระมัดระวังและเตรียมตัวอย่างพอดีเพราะว่าการตื่นตระหนกที่มากเกินไปของทุกท่านอาจก่อให้เกิดวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก็ได้หากมีปัญหาการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศวันนี้สวัสดีค่ะ

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษก

มหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาค่ะเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนเขตบางซื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งเข้าระงับเหตุเมื่อช่วง12นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพบริเวณถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพเข้าถึงที่เกิดเหตุบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีเพื่อควบคุมเพลิงพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเร่งอพยพผู้โดยสารขณะที่เพจ BEM Bangkok Expressway and Metro ได้ออกประกาศเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาให้บริการรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเป็นการชั่วคราวแล้วเกิดเหตุลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเบื้องต้นตั้งประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวและเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนตำรวจสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบศพนายฮัมดีอายุ42ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่11ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาหลังถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าบริเวณศีรษะและลำตัวหลายแห่งจนเสียชีวิตสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายฮัมดีขี่รถจักรยานยนต์ออกจากพื้นที่หมู่11เพื่อไปหาภรรยาที่หมู่2ก่อนถูกคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่รถจักรยานยนต์จนเสียหลักล้มลงและกระสุนถูกนายฮัมดีจนเสียชีวิตก่อนหลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เร่งกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อเร่งแกะรอยและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วส่วนสาเหตุตั้งประเด็นทั้งปมความขัดแย้งส่วนตัวและการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางการญี่ปุ่นเตรียมพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นดูจวนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้และคาดว่าจะก่อให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเนื่องจากอาจเกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดูจวนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของประเทศรวมถึงกรุงโตเกียวและคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งบริเวณคาบสมุทรโปโซจังหวัดชิบะในวันพรุ่งนี้โดยการมาถึงของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ตรงกับวันหยุดยาว5วันของญี่ปุ่นจึงขอให้ประชาชนสอบข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดและพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายขณะเดียวกันประชาชนในเขตเมืองได้รับคำแนะนำให้ระมัดระวังน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นบนถนนและพื้นที่ใต้ดินทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพายุไต้ฝุ่นดูจวนซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือสู่ทะเลทางตอนใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปรับชมรายการ Better Future ค่ะ

รักปลอดภัยเริ่มที่ถุงยางอนามัยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางอย่าลืมเลือกขนาดให้พอดีตรวจวันหมดอายุรวมถึงสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนใช้และสวมให้ถูกวิธีตั้งแต่เริ่มมีเพศสัมพันธ์หากมีความเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และหากพบความผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพราะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้เริ่มต้นได้ด้วยการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ Better Future ค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Better Future ค่ะวันหยุดแบบนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องสุขภาพอีกแล้ววันนี้อยู่กับเมโลดี้ค่ะพี่เดชนพเดชเวชพิมลและคุณหมอพันเทพศิริวัฒนารังสรรค์คุณหมอสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โดเรมี
2: เมโลดี
1: ้นะคร
2: ับ เมโลดี้เมโลดี้แล้วก็พี่เดชณเดชน้อยน่ะแซวมั้ย
0: จะได้บอกณเดชวันนี้มาแบบมาดใหม
1: ่ครับ
0: รอเราใส่ในคาสมาร์ทวอทช์แล้วเดี๋ยวนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อจะได้ดูว่า
1: ดูข้อมูลสุขภาพ
0: ข้อมูลสุขภาพแล้วก็หลับสนิทไหมนะ
1: นี่ผมซื้อเพราะคุณหมอแนะนำนะเพราะว่า
0: บอ
1: กว่าซื้อไว้สักเรือนนึง
0: ดีเลยครับ
1: สุขภาพได
0: ้แต่ต้องระวังนิดนึงนะมันมีบางรุ่นฐานมันอยู่นานนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องชาร์จทุกวันนะ
1: อันนี้ครับชาร์จทุกวัน
0: ไม่ไหวเลยแต่เรือนนี้ที่ผมใส่อยู่เนี่ยวันนี้ลืมมาเนี่ย7วันก็ไม่ต้องผ่านไปหมด
2: ค่ะ
0: โอเคครับก็ดีแล้ว
2: เซลณเดชน์แล้วเซลยาย่าด้วยไหม
0: โอ้สวยจังเลย
2: เอ้ย
0: นี่ๆสงสัยจะหูเบานะ
2: อ๋อเหรอคะ
0: ต้องทวง
2: พูดจริงทำจริงพ
0: ู
2: ดจริงพูดจริง
0: ดึงแรงๆถ้าตู้หูไม่ยาวเนี่ยอายุจะไม่ยืนนะกลับไปบ้านให้คนดึงเยอะๆนะณเดชน์นะ
1: ดึงเองได้มั้ย
0: ฮะดึงเองมันไม่ค่อยลงอ่ะต้องให้คนดึงแรงๆกระชากหน่อย
2: น่ะเป็น
0: จะได้นี่ได้อายุยืนหน่อย
1: คุณหมอบอกว่าดึงแล้วทำให้อะไรสุขภาพ
0: เลือดมันจะไหลเวียนในนี่ดี
1: ไม่ใช่เป็นมุกนะครับอันนี้เรื่องจริง
0: จริงฮะ
1: ครับครับมาดูช่องทางการรับชมนะครับนอกจากทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง2แห่งนี้นะครับก็ยังมีช่องทางการรับชมอื่นๆนะครับทั้ง Facebook Live YouTube Live นะครับแล้วก็สามารถรับชมช่องทางอื่นๆของ NBT ครับ Instagram ครับ Facebook แล้วก็ X ครับรวมถึง TikTok ด้วยครับแล้วก็ช่องทาง nbtplus.prd.go.th นะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ด้วยทาง Play Store แล้วก็ App Store นะครับรับชมรายการของเราได้ทุกที่ทั้งรายการสดรายการย้อนหลังรวมถึงรายการอื่นๆของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยครับ
2: อันนั้นก็เป็นช่องทางของเรานะคะสำหรับที่จะรับชมรายการ Better Future แต่สำหรับใครค่ะใครที่อยากจะฝากคำถามไว้เรามีช่องทางให้ฝากคำถามเช่นเดียวกันค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอในฐานะที่ว่าคุณหมอเนี่ยเป็นผู้ที่จะสร้าง
1: เป็นเจ้าภาพ
2: เป็นโอเพนแชทเป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าภาพเป็นผู้สร้างโอเพนแชทนี้แล้วก็อยู่ดูแลตรงนี้มาเลยตลอดเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณหมอค
1: ุ
2: ณหม
1: อ
2: พันเทพ
0: คืออย่างนี้เราได้เปิดโอเพนแชทในไลน์โอเพนแชทเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราทำรายการนี้เราจะให้ประชาชนโทรเข้ามาถาม
1: ครับ
0: โอ้มันก็เป็นภาระมากเลยนะ
2: ค
0: ือต้องมาหาคนมารับโทรศัพท์นะแล้วก็จะทำอะไรก็ต้องแบบเดี๋ยวนั้นแก้ปัญหาเดี๋ยวนั้นแล้วบางทีคนที่รอโทรเข้ามาถามคำถามแล้วรอเข้าสายก็ไม่ได้มันไม่ครบถ้วนอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งภาพมาก็ไม่ได้
2: อ
0: ืมวันนี้สถานีกับพวกเราก็ประชุมกันแล้วเราจะต้องเปิดช่องให้มีการถามตอบให้ได
2: ้
0: ก็เลยใช้เนี่ย
1: แพลตฟอร์ม
0: เนี่ยเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดเลยคือ Open Chat ที่ใครเข้ามาก็ได้แต่ว่าไม่สามารถดึงเอาคนในนั้นไปคุยก็ได้แต่ต้องคุยภายใต้เข้ามาในห้องนี้ห้องเดียวก็เลยเหมาะสำหรับการส่งคำถามมาแล้วก็มีจิตอาสาเข้ามาอย่างมากมายเลยหมอทั้งหลายทั้งที่ผมรู้จักไม่รู้จักเข้ามาเยอะแยะเลยเข้ามาวนเวียนกันเข้ามาช่วยตอบคำถามแล้วก็มีจิตอาสาที่น่ารักมากคือคุณมิ้งและคุณสายชนคุณมิ้งก็เป็นคุณพ่อของคุณหมอกระดูกที่ราชบุรีนะฮะแล้วก็คุณสายชนก็เป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยมันเลงแล้วผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็เข้ามาช่วยตอบคำถามตลอดแล้วก็เราก็จะเข้าไปดูผมเข้าไปดูบ่อยๆอาทิตย์ละ 2-3 วันเนี่ยเขาดูถ้า

0: คำถามมันได้รับคำตอบดีแล้วแล้วสั้นกระชับก็จะไม่ได้เข้าไปตอบเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าจะหยิบเอาเรื่องสำคัญสำคัญมาออกในรายการ
1: เอามาเล่าให้เป็นประโยชน์กับ
0: เป็นประโยชน์นะ
1: ผู้ชมด้วย
0: แล้วคนที่เข้าไปก็เพียงสแกนเข้าไปแล้วสามารถอ่านย้อนหลังขึ้นไปเป็นเดือนๆได้นะแล้วส่งภาพทิ้งไว้แล้วก็ภาพมาออกรายการได
2: ้
0: ก็เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเลยครับขนาดนี้ครับ
2: ก็สามารถสแกนนะคะตรงมุมจอตรงนี้ที่ขึ้นให้อยู่นะคะเข้ามาเป็นครอบครัว Better Future ด้วยกันค่ะ
0: ทีนี้ถ้ามันครบ 5,000 ก็สแกนไม่เข้าสแกนเข้ามาดูได้แต่สแกนเป็นสมาชิกถามคำถามไม่ได้ก็ไปที่ช่องที่2พอสแกนเข้าไม่ได้เขาก็จะบอกว่ามี Better Feature 2เอาไหมเราก็เข้าไปตรงนั้นก็ถามเหมือนกันครับแล้วเราจะเข้าไปดูทุกแพลตฟอร์มที่มี Better Future อยู่แล้วครับ
2: ครับโอเคค่ะก็เป็นเรื่องของช่องทางของเรานะครอบครัว Better Future ต่อมาค่ะเรามาอัปเดตข่าวสารสุขภาพดีกว่าวงการสุขภาพมีเรื่องราวมากมายนะสุดสัปดาห์เราก็มาอัปเดตข่าวกันอีกแล้วค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าเรื่องนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่เราเดินหน้ากันไปแล้วนะสำหรับเรื่องของคาร์ซีทสำหรับเด็กนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะนำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นั่นเองค่ะท่านเนี่ยพร้อมด้วยแพทย์หญิงไอหลันหลีนะคะก็เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันนั่นเองค่ะ
1: ครับทางกรมควบคุมโรคก็ได้ร่วมกับสสส.นะครับจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็โชว์ให้คุณหมอคุณแพทย์หญิงไอลันลีที่มาจากผู้แทนองค์การอนามัยโลกนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมก็ชื่นชมโครงการนี้ด้วยว่าเป็นเราได้ทำแพลตฟอร์มขึ้นมาว่าให้โรงพยาบาลรับบริจาค
2: คาร์ซ
1: ีทที่คนที่ไม่ใช้แล้วครับส่งต่อโดยใช้โรงพยาบาลเป็นศูนย์จุดศูนย์กลางให้คนที่มีความต้องการที่จะใช้คาร์ซีทแต่ว่าอาจจะไม่มีงบประมาณซึ่งราคาอาจจะสูงถึง 4,000 ถึง 10,000 บาทครับทำให้มีการส่งต่อกันได
2: ้
1: ของใช้แล้วบางทีคุณภาพก็ยังดีย
2: ังดีอยู่เลย
1: ใช้งานได้อยู่ก็นำไปสู่คนใหม่เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะครับก็คือเมื่อวันที่2กันยายน2519ได้มีที่นั่งนิรภัยก็คือคาร์ซีทเนี่ยครับเข้าสู่ระบบแล้ว719ตัวครับแล้วก็ส่งต่อไปแล้ว447ตัว
2: เกือบครึ่ง
1: พร้อมให้บริการอีก272ตัวก็คือยังสามารถส่งต่อเข้ามาได้แล้วก็สามารถติดต่อไปขอรับได้ครับ
2: สำหรับใครที่ยังต้องการคาร์ซีทนะคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้คุณหมอคะเขาบอกว่าคือทางกรมควบคุมโรคแล้วก็ทางสสส.ด้วยเนี่ยในฐานะที่คุณหมอนี่ก็นั่งอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: อยากให้คุณหมอเนี่ยพูดหน่อยว่าคาซีทเนี่ยมันสำคัญอย่างไรกับเด็กทำไมตอนนี้เราต้องมีธนาคารคาซีทแล้วว่าแบบเรามีลูกเนี่ยลูกเรานั่งแบบอายุเกณฑ์เท่านี้นั่งรถธรรมดาได้ไหมแล้วทำไมต้องมีคาซีทมันจำเป็นขนาดนั้นเลยคุณหมอ
0: คืออย่างนี้เรากฎหมายจราจรเนี่ย
1: ครับ
0: ได้ออกระเบียบว่าใครที่นั่งรถยนต์เนี่ยต้องเสียต้องใช้ซีทเบลต์นะ
1: ค่ะเกมขัดนิรภ
0: ั
1: ย
0: ครับแล้วเร็วๆนี้ที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยก็ออกอีกข้อนึงก็คือถ้าเด็กที่ต่ำกว่า135เซนต้องนั่งคาร์ซีท
1: 135
2: ความสูง
1: นะครับความส
2: ูงไม่เกิน135
0: เซนต้องนั่งคาร์ซีทเพราะว่าเขาเป็นเด็กตัวเล็กจะไปลัดซีทเบลเนี่ยมันลัดไม่ได้แล้วลัดไปลัดมามันอยู่ตรงคอเนี่ยจะลัดคอตายเอา
1: ลายนะครับ
0: ก็เลยบอกว่าจะต้องเอาคาร์ซีทนี่มาใส่ตรงซีทเบลวิธีการก็ไม่ยากก็คือตรงไหนมีซีทเบลก็เอาคาร์ซีทไปวางแล้วก็เอาซีทเบลนั้นมารัดคาร์ซีทแล้วในเด็กก็จะไปนั่งอยู่บนซีทคาร์ซีทนั้นแล้วก็รัดเข็มขัดอีกทีหนึ่งก็จะแล้วแต่ตรงจุดไหนจะนั่งหันหน้าหันหลังเขาบอกแล้วแต่จุดที่เหมาะสมและการออกแบบทีนี้ไอ้ที่เป็นปัญหาคือไอ้คาร์ซีทเนี่ยมันแพง
2: ใช่
0: มันมีมาตรฐานมันแพงมากตัวหนึ่งเป็น 6,000 หมื่นหนึ่ง
2: โอ้แพง
0: ตัวมากแพงมากคนจนก็ไม่มีสิทธิ์ใช
1: ้ครับ
0: คนรวยก็ไม่บางทีก็ไม่ได้ซื้อถ้าซื้อมาแล้วพอลูกเกิน135เซนก็ทิ้งก็เลยเป็นเรื่องที่ทางสสส. ในสำนักที่เกี่ยวข้องกับการปลอดภัยบน

0: ก็ตอนนี้เขาบอกว่านอกจากที่ว่าเราจะมีธนาคารคาซีทแล้วสำหรับใครก็ตัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในการรับบริจาคได้ทั้งของเก่าแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางด้านกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้พัฒนาคาซีทแดชบอร์ดค่ะก็คือดูเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการคาซีทนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งถึงขั้นที่ว่าแพทย์หญิงไอหลันหลีเนี่ยผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเนี่ยกล่าวชื่นชมการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขไทยเราเลยนะคะโอ้สุดยอดเลยนะ
1: ครับช่วงที่ผ่านมาที่มีการออกกฎหมายให้เด็กต้องนั่งคาซีทใช่ไหมครับ
2: ครับใช่ครับ
1: กระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับเพราะว่าอ้าวเป็นการเพิ่มภาระให้ประชาชนหรือเปล่า
0: แพงอ่ะ
1: แง่มุมนึงคนก็บอกว่าอ้าวลดราคาเป็นล้านเป็นแสนยังซื้อได้เลยทำไมอันเนี้ย 4-5 พันเพื่อลูกปลอดภัยซื้อไม่ได้หร
0: อ
1: แต่ว่าทางสสส.กับกรมควบคุมโรคก็ได้แก้ปัญหาให้
0: ได้จัดการเลย
1: ต่อกันก็ได้นะครับมีประโยชน์สูงสุดนะครับ
0: ใช่ก็ดีก็ซื้อมาแล้วว่ามันแพงก็เสียดายนะเกือบหมื่นนะเหมือนเอาเงินทิ้งนะ
1: เอาไปขายต่อก็ไม่ได้ด้วย
0: ขายต่อไม่ได้เอาฉะนั้นเอามาเนี่ยแหละเป็นธนาคารคาซีทไว้ก็ไว้ให้คนที่เขาต้องการที่จะใช้นะคะต่อมาเรื่องของประกันสังคมเรื่องของสิทธิผู้ประกันตนประกันสังคมค่ะสำหรับตอนนี้นะคะใครก็ตามที่เป็นผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV นะคะหรือว่าเอชค่ะก็สามารถที่จะตรวจแล้วก็รับยาต้านฟรีได้แล้วค่ะโดยท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะคะท่านกัญจนานภูแก้วค่ะท่านก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยที่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานตามมาตรา63นะคะสามารถรับเขาเรียกว่าได้รับการอุดหนุนค่าตรวจวินิจฉัยโรคแล้วก็ค่ายารวมถึงค่าเวชภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของโรค HIV อะค่ะที่เป็นหรือว่าโรคเอดส์นะคะก็คือการรับบริการทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตรวจการติดตามอาการนะคะหรือว่าการรับยาต้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้นั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมาะสมกับมาตรฐานการรักษานั่นเองค่ะ
1: ครับเรื่องนี้ก็ต้องให้คุณหมอที่เป็นหมวดประกันสังคมนะครับเล่าเรื่องนี้อย่างละเอียด
0: คืออ
2: ย่างนี้การตรวจตอนนี้เนี่ยประเมินว่าคนไทยเนี่ยติดเอดอยู่แสนกว่าคน
1: ก็ถือว่าเป็นจ
0: ำนวน
2: แต
0: ่
2: มาตรวจรู้เรื่องนี่ไม่ถึง 70,000
1: ครับ
2: ก็รวมยงจังเป็นโรคเอดไม่รู้ตัวอีก 5-60,000 มันก็แพร่เชื้อตลอดเวลา
1: ครับ
2: ฉะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นมารีบตรวจก็ต้องให้ตรวจฟรี
0: ปูพรมเลย
2: ก็ตรวจวิธีการตรวจก็โดยตรวจตัวเชื้อว่ามีเท่าไหร่แล้วก็ตรวจดูว่าร่างกายมีภูมิต้านทานพอไหม
1: ครับ
2: แล้วก็ตรวจดูว่าดื้อยาหรือเปล่า
1: ครับ
2: แต่ละอันก็ให้เบิกฟรีได้ทีนี้ผู้กันตนที่ทำประกันไว้เราก็จะมีโรงพยาบาลกู้สัญญา
1: ครับ
2: อย่างเนี้ยเราไม่ได้เป็นข้าการเราเป็นข้าการไม่มีนะถ้าเป็นเอกชนเขาจะรู้เลยว่าเขาเลือกโรงพยาบาลไหน
0: ค่ะ
2: ก็เข้าไปตรวจเลยฟรีตรวจ3อย่างเนี้ยคือตรวจไม่เลือดขาวอะเขาเรียก CD4
0: ครับ
2: CD4 T helper cell CD4 ถ้ามันมีน้อยโอกาสจะติดเชื้อเยอะมากหรือว่าคนที่เป็นเอดมากๆตัวนี้หายไปเลยมันเอดมันกินพวกนี้ไปทำเป็นตัวเอดหมดละม
0: ัน
2: ก็ปี้เข้าไปจัดการเอานิวเคลียสมาสร้างไวรัส
0: ค่ะ
1: หมอครับแปลว่า CD4 นี่คนที่ตรวจก็คือคนที่ยังไม่เป็นก็ได้ใช่ไหมครับ
2: วัด CD4 ส่วนใหญ่เราจะให้คนที่เป็นตรวจว่ามันไว CD4 มันตกต่ำถึงขนาดไหนบางคนนี่ตรวจไม่เจอแล้ว
1: ไม่มีแล้ว
2: แต่CD4 มันต่ำมากอันนี้ไม่ได้ละ
1: ครับ
2: เขาต้องรีบไปรักษาแล้วตรวจเจอเชื้ออาจจะไม่เจอแต่ CD4 ตกต่ำเนี่ยแสดงว่าตรวจไม่เจอต้องตรวจใหม่นะเขาตรวจ CD4 ด้วยให้ฟรีเหมาไปประกันสังคมไปตรวจเสร็จแล้วก็โรงพยาบาลก็เอาไปเบิก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ให้ปีละ2ครั้งครั้งละ500บาทแล้วตรวจวัดเขาเรียกไวรัสโดดดิ้งก็คือด้วยว่าไวรัสมันกี่ล้านตัว
0: ค่ะ
2: ถ้าเรารักษาดีๆเจอว่าเป็นแล้วนะถ้ากินยาวันละเม็ดไปเรื่อยๆภายใน3เดือนมันจะตรวจไม่เจอเชื้อละแล้วแพทย์เชื่อไม่ได้ด้วย

0: อ๋อดีจัง
1: นั้นก็มาตรวจไวรัสโลดดิ้งได้ปีละ2ครั้งครั้งนึงค่าตรวจ 2,500 แล้วก็พอตรวจแล้วก็ต้องตรวจเอาเชื้อไปตรวจว่าดื้อยาไหม
0: ค่ะ
1: เพราะดื้อยากินยามันก็ไม่หายนะ
2: ครับ
1: ยาไม่ใช่ยายาไปฆ่าคือยามันจะไปทำให้เชื้อไวรัสเชื้อเอดส์เนี่ยมันอ่อนแรงแล้วเม็ดเลือดขาวก็จะมากินเอง CD4 ก็จะมากินเอง
0: ค่ะ
1: นี่ก็ตรวจทั้ง3อย่างนี้โดยให้แต่ละอย่างมีเบิกได้เท่าไหร่เราเป็นประชาชนเราไม่ต้องสนใจหรอกอย่างน้อยก็ปีละบางอย่างก็ปีละครั้งด้วยยาทีเดียวพอแล้ว
2: ครับ
1: แล้วตัวอย่างอื่นก็ปีละ2ครั้งส่วนเบิกเงินโรงพยาบาลเขาไปเบิกกันเอง
2: แต่ตรวจการดื้อยานี้ค่อนข้างแพงครับคุณหมอครั้งละ 8,500 บาท
1: มันแพงมากเพราะว่ามันเอาเขาเรียกว่ายีนเราไปตรวจว่ามียีนแพ้ยาพวกเรานั้นหรือเปล่า
0: ค่ะโอ้ลึกซึ้ง
1: มันแพงมากแพงเป็นหมื่นน
0: ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือประชาชนที่สงสัยว่าตนเองเนี่ยป่วยไหมหรืออะไรไหมคือตอนนี้ฟรีใช่ไหมคุณหมอ
1: ฟรีตรวจฟรีนะตรวจเองประกันสังคมเขาให้ตรวจอีก3อย่างนี่ฟรีไปตรวจนะเราเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าเดี๋ยวจะแต่งงานแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยจะได้รู้
2: พรุ่งนี้เลยเหรอ
1: เออจะได้แต่งงานจะได้รู้นี่ตรวจเจอก็ไม่เป็นไรนะเอชไอวีโพซิทีฟนี่เรื่องเล็กกินยาเม็ดเดียวได้ตลอดชีพ
2: ไม่ต้องกินยาสม่ำเสมอใช่ไหม
1: กินทุกวันไปนะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงหรือเปล่าล่ะจะป้องกันยังไงตรงนี้
0: ไม่รู้
1: นางสาว
0: ไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แต่งงานแล้ว
1: พรุ่งนี้แต่งงานแล้ว
0: พรุ่งนี้แต่งงานแล้ว
2: ครับ
0: มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการปรับพฤติกรรมสุขภาพกันบ้างดีกว่าตอนนี้คือไม่ใช่แค่พวกเราแล้วองค์กรตำรวจสุขภาวะดีค่ะตอนนี้นะคะมีการปรับพฤติกรรมสุขภาพตำรวจลดเบาหวานแล้วก็ความดันด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.อีกแล้วค่ะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจัดกิจกรรมคิกออฟค่ะเปิดตัวโครงการพัฒนาสุขภาวะข้าราชการตำรวจแบบบูรณาการสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็การขับเคลื่อนเชิงระบบค่ะเพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิดองค์กรสุขภาวะนะคะหรือว่า Happy Workplace ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจเนี่ยมีสุขภาพกายแล้วก็ใจที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพค่ะคุณหมอ
1: ทีนี้ตำรวจเขาเป็นผู้พิทักษ์สันนิราษฎร
0: ์
1: ก็จะต้องทำตัวเองให้แข็งแรงไม่ป่วย
0: ตามจับผู้ร้าย
1: จับผู้ร้ายจับไม่ได้เลยถ้าตัวเองเป็นเบาหวานความดันนี่จะไปทำยังไง
2: วิ่งไม่ทัน
1: พุงใหญ่เงี้ยไม่มีทีนี้ก็ต้องลดน้ำหนักน
0: ะ
1: ทำตัวเองแข็งแรงก็ต้องมีการวางแผนก็ทางสสส.อีกนะก็มีสำนักที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง workplace healthy workplace ก็ไปจับงานมือกับกองกรมตำรวจเพื่อจะทำ 3-4 เรื่องนะเรื่องแรกก็คือวางพื้นฐานจัดตั้งกลไกที่จะมีข้อมูลพื้นฐานของตำรวจทุกคน
2: เรียกว่าเก็บข้อมูลก่อน
1: ว่ารอบเอวเท่าไหร
2: ่ครับ
1: BMI เท่าไหร่ BMI คิดยังไง
0: ส่วนสูงลบ100
1: โอ้ยเหรอไม่ใช่น้ำหนักหารด้วยน้ำหนักเป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงเป็นเซนให้เป็นเมตร
0: ให้ผิดอ่ะลืมบอกคุณผู้ชมลืมไปก่อน
1: ลืมไปก่อนเอาเงี้ยเอาน้ำหนักสมมติน้ำหนักละ50
0: เอาใหม่อ่ะ BMI น้ำหนัก
1: 50สูง150ก็50ตั้งหารด้วย 1.5
0: ค่ะ
1: 1.50 หาร2ที
0: หาร
1: 1.50 2ที
2: ครับ
1: อันนี้เท่าไหร่น้ำหนัก60
2: น้ำหนัก72ครับ
1: 72หารด้วยส่วนสูงเท่าไหร
2: ่176ครับ
1: 1.76
0: คิดด้วย
2: หาร2ครั้ง
1: หาร2ที 1.76 ครั้ง2ที
2: โอดี 23.24
1: คือผู้ชายนี่นะถ้าไม่เกิน23เนี่ยถือว่าไม่อ้วนแต่ 23.24 นี่เลยไปนิดท้วมแต่ถ้าอายุมากอย่างผมนี่ยกเว้นให้นิดหนึ่ง
2: มีข้อยกเว้นด้วย
1: ไม่เกิน25เพราะอายุเยอะๆนี่มันไขมันมันพอกตับหนักไปหน่อยแล้วไม่อย่างหนึ่งคือบางคนก็ต้องดูบรรยากาศเช่นถ้าเขาเป็นนักกีฬายกกล้ามเนี่ย
2: ครับ
1: BMI ก็จะสูงเพราะว่าเขามีกล้ามมาม
2: ีกล้ามเนื้อเยอะ
1: กล้าม
2: หนักกล้ามเนื้อนะ
1: ไม่ใช่หนักไขมันแล้วนี่หนักอะไรหนักกระดูกหนักเส้นผมหนักความหวานหนักไขหนักความสวย
0: อ๋อ
1: นี่รับได้
2: เอาไปเลยเกือบไม่ได้
1: ทีนี้ตำรวจก็ต้องวัด

0: พวกเหล่านี้แล้วเก็บให้ในข้อมูลว่าเป็นอย่างไรพอวัดเสร็จแล้วก็มาคนไกลว่าถ้า BMI มันสูงรอบเอวตำรวจไม่เกิน90เล่นไปถ้า100เนี่ยลดอย่างไรแล้วก็ทำไงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นต้องไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินเค็
1: ม
0: ในโรงครัวก็ต้องไม่มีของทอดขายมีผักมีสลัดขายแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก็ในหม้อก็มีผงชูรสไม่มี
1: ไม่เค็ม
0: อ้าว
2: ไม่อร่อย
0: ต้องเปลี่ยน
1: ไม่อร่อยสิ
0: โอ้ยต้องทำให้ลิ้นตัวเองเนี่ยเป็นลิ้นบริสุทธิ์เหมือนเด็กยังไม่หย่านม
2: โดยการทำยังไงครับคุณหมอ
0: ก็กินน้ำมะนาวทุกวันมะนาววันละลูกหรือว่ากินน้ำส้มน้ำส้มสายชูใส่ในก๋วยเตี๋ยวก็ทำให้ลิ้นล้างให้สะอาดแล้วลิ้นล้างเสร็จปุ๊บกินอะไรก็อร่อยไปหมดเพราะว่ามีความหวานนิดเดียวก็รับรู้ได
1: ้
0: มีความเค็มนิดเดียวก็รับรู้ได
1: ้
0: ก็ต่อไปก็กินก๋วยเตี๋ยวแบบน้ำใสไม่ต้องเติมอะไรก็อร่
1: อ
0: ยเพราะว่าเป็นธรรมชาตินะ
1: เ
0: วลากินปลาต้มยังอร่อยเลยเพราะว่ามีธรรมชาติรสหวานของปลาอยู
2: ่ครับ
0: น้ำต้มผักยังหวานนะ
2: เมื่อแรกรัก
0: เมื่อแรกรักเมื่อดื่มน้ำมะนาวทุกวัน
2: โอเคได้ครับ
1: ได้นะจบบทเจ้ากรนะสองหนุ่มนะโทษทิ้งนะ
0: โทษทิ้ง
1: โทษทิ้งนะผู้หญิงไม่เข้าใจอะไรแบบนี้
0: ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจอะไรบ้างเลยนะคุณผู้หญิงเนี่ยนะคุณผู้หญิงนี่วันๆเนี่ยนะต้องพูดกี่คำอ่
1: ะ
0: ไม่พูดไม่ถึงจำนวนคำนี้อกแตกนะ
1: คุณหมอหมายถึงใครผู้หญิงตรงไหนก่อน
0: ผู้หญิงทุกคนเลยคือโลกนี้
1: ไม่ในหน้าจอตอนเนี้ยมีผู้ชายผู้หญิง
0: ผู้หญิงก็มีคนเดียว
1: คุณหมอหมายถึงใคร
0: หมายถึงทุกคนผู้หญิงอ
1: ่ะทุกคนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ทุกคนละได้กี่คำวันนี้ต้องนางน้อยกี่คำตอบไม่ผ่านแล้ววันนี
1: ้ตอบไม่ได้ไม่รู้
0: ผู้ชายกี่คำ
2: ผมได้ข้อมูลมาแล้วคุณหมอผมรีเสิร์ชมาอย่างดี
1: มีด้วยเหรอ
2: ผู้หญิงพูดวันหนึ่ง 20,000 คำส่วนผู้ชาย 7,000 คำ
0: โอ้มากไปแล้ว
1: 20,000 คำหรอ
0: ไม่ถึงผู้ชายเอา 3,000 แล้วกัน
2: อ่ะครับ
0: ผู้หญิง 10,000 คำอ่ะพอแล้ว
2: ก็ห่างกันเยอะอยู
0: ่3 เท่าถ้าไปที่บ้านนะคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะถ้าไปถึงบ้านเราไปเจอภรรยาพูดอย่าไปว่าเขาเลย
1: อย่าไปว่าเขา
0: แล้วก็ทำหูทนลมไปซะ
1: เขาเก็บโควต้าอยู่ให้มันครบ2 มื้อ
0: ยังไม่ครบเดี๋ยวคืนนี้จะนอนไม่หลับ
2: เพราะว่าถ้าเราพูดก็จะได้รับเพิ่มเข้ามาอีก
0: ไม่ใช่ฮะทีนี้คุณผู้หญิงก็อะไรฉันเนี่ยคุยกับเธอ10คำเธอตอบคำเดียวได้ยังไงก็ให้รู้ว่าผู้ชายไม่ค่อยชอบพูดเขาก็จะลงมือเลย ลงมือลงไม้ทำเลยทำงานเลยไม่พูดเยอะ
2: ใช่ไหมครับ
0: บอกให้ทำไมอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ทำไม่ทำไมไม่ตอบทำไมแล้วจะลงมือทำงานเลย
1: ทำให้เลยจัดการเลย
0: ทำไมชอบเที่ยวกลางคืนเพราะอะไรไม่ตอบเลยบอกว่าก็ชอบอย่างเงี้ยทำไมอ่ะชอบยังไงก็เธอผู้ชายไม่พูดเยอะก่อนเลยหายเลยหายเครียดเลยหายเครียดกับทุนจบข่าวว
1: ันนี้คุณหมอกับพี่เดชอันนี้โควต้าครบหรือยังคะ
2: อันนี้พูดกัน
0: เดี๋ยวไปถึงไหนแล้วเนี่ยเอ้าดำเนินการตั้งแต่เพิ่มตำรวจนะแล้วก
2: ็
0: รู้จักขยายผลไปให้บริการตำรวจทุกที่ให้มีความรู้เรื่องอาหารออกกำลังกายเรื่องอารมณ์นั่งนอนไม่หลับแล้วนอนให้หลับนะไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวสังคม
2: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังทำกันอยู
2: ่ก็เห็น
0: เอาละคำเดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามนี้ไหม
2: ครับ
1: เรียบร้อยนะคำถามแรกพี่เดชหรือเมโลดี้ดี
2: ครับมาที่พี่เดชดีกว่าครับ
1: พี่เดชดีกว่า
2: เอาเรื่องการฝึกอุ้งเชิงกรานเพื่อการฝึกกลั้นปัสสาวะครับมีส่วนทำให้แผลกระทบกระเทือนหรือเปล่าครับคุณหมอสายชีเอาออกแล้วครับตอนนี้ต้องเริ่มฝึกเมื่อไหร่ครับ
0: ฝึกเลยฝึกเลยที่สุดดีที่สุด
2: ครับ
0: เพราะว่าการที่ใส่สายยางเข้าไปเนี่ยมันไปทำให้กล้ามเนื้อของที่คอยหยุดการปัสสาวะเนี่ย
2: ครับ
0: มันไม่ได้ออกกำลังกายเลย มันใส่อยู่นานมันก็หลวมเนี่ยเหมือนเนี่ยใส่อยู่นานมันก็หลุแล้วต้องฝึกทีนี้ให้รู้เลยนะมันมีตรงบริเวณเชิงกรานเนี่ย
2: ครับ
0: มันจะมีทางปัสสาวะทางอุจจาระแล้วผู้หญิงก็มีช่องคลอดด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เส้นประสาทไปยัง3ช่องนี้ที่ไปทำให้กล้ามเนื้อมันหดเนี่ยเส้นเดียวกันก็คือเราสั่งให้ขมิบก้น
1: ค่ะ
0: มันก็ขมิบท่อปัสสาวะ
1: ไปด้วยทั้งหมดเลย
0: แล้วก็ขมิบปากช่องคลอดด้วย
1: ค่ะ
0: ดังนั้นถ้าเราสั่งเมื่อไหร่ให้เขามีก้นแล้วกั้นไว้นับ1 ถึง 8แล้วก็คาย ทำงี้บ่อยตรงนั้นก็จะทำให้ท่อปัสสาวะกล้ามเนื้อรอบๆท่อปัสสาวะมันทำงานด้วยมันก็จะเริ่ม
2: กั้นปัสสาวะกลั้นปัสสาวะได
1: ้
2: ปูพื้นฐานหน่อยก็คือที่ถามอย่างเงี้ยก็คือน่าจะผ่านการผ่าตัดมาแล้วก็ใส่ท่อปัสสาวะถูกไหมครับ
0: ครับใช่ก็ต้องรีบฝึกกั้นแต่ว่าเขากลัวว่าอ้าวเพิ่งผ่าตัดช่องเชิงกรานมานะทำเลยได้ไหมได้ถ้าทำมาแล้วปัสสาวะไม่มีเลือดออกมาก็แสดงว่าไม่มีแผลละ
2: ครับ
0: แล้วในองค์เชิงกรานก็ผ่าตัดน่าจะผ่าตัดมา 2-3 อาทิตย์แล้วผ่าตัดซ่อมกระดูกเชิงกรานเนี่ยนะก็น่าจะ6อาทิตย์ละมันเริ่มติดละ
2: ครับ
0: ไม่เกี่ยวกันเป็นการหัดฝึกกล้ามเนื้อให้รัดตัวไม่เกี่ยวกับการทำงานอื่นใดไม่เป็นไรทำได้เลยครับ
2: สามารถทำได้นะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับ
1: โอเคอ่ะมาต่อมาเรื่องของโรคโควิดกันบ้างดีกว่าคุณหมออ่ะตอนนี้โควิดมันเริ่มกลับมามากขึ้นแล้วค่ะสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุอะค่ะ86ปีเนี่ยอายุ86ปีแล้วเนี่ยทุกวันตอนเช้าจะออกกำลังกายโดยลงสระน้ำที่คอนโดไปว่ายน้ำเนาะแล้วก็สามารถติดโควิดได้ไหมคือพอดีว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของคุณแม่อายุ86แล้วแหละชอบว่ายน้ำทุกวันตอนเช้าเลยตอนนี้โควิดระบาดอะมันจะติดได้ไหมอะคุณหมอ
2: ช่วงนี้คนหยุดไปก่อนไหม
0: คือโควิดนี่นะคนสูงอายุเป็นแล้วมันอันตราย
2: ครับ
0: ส่วนใหญ่มันไม่ได้ลงสระแล้วมันติดตอนอยู่ในสระเพราะในสระมันจะมีคลอรีนอยู่เยอะ
2: ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่มันก็จะติดเวลาคนว่ายน้ำมันก็จะน้ำเข้าจมูกปากเนี่ยมันก็จะขากเกล็ดไว้ข้างๆสระ
1: สารคัดหลั่งใช่ไหม
0: สารคัดหลั่งแล้วยังไม่ใช่แค่นั้นเข้าห้องน้ำอีกตรงอ่างล้างหน้านี่แหละโอ้โหเต็มไปด้วยเชื้อโรคเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องว่ายน้ำลงสระเนี่ยแม่เจ้าไม่เข้าไปอาบน้ำก็ไม่ได้
2: ครับ
0: ช่วงนี้เบาๆไปว่ายน้ำหน่อยเถอะออกกำลังกายอย่างอื่นแล้วกันขี่จักรยานอยู่กับที่ไปก่อน
2: ครับ
0: เพื่อป้องกันไม่ให้แม่ไปติดโรคมาอันตรายนะ
1: แสดงว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะติดสูงมากเลย
0: สูงมากเพราะว่าเสลดที่ขากอยู่ในห้องน้ำก็อยู่ตามอ่างน้ำนี่แหละ
2: ครับ
0: แล้วมันก็มือไปจับมือของแม่นี่แหละไปจับแล้วก็เข้าจมูกเข้าปากถ้าไม่อยากทำอย่างนั้นก็คือแม่ก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา
2: ซึ่งก็ว่ายน้ำไม่ได้
1: ว่ายน้ำ
0: ก็แม่ว่ายน้ำก็ไปว่ายแบบว่ายกบ
1: ยังไง
0: ว่ายกบเงี้ยหายใจต้องใส่หน้ากาก
1: หน้ากากทำไมอะนะคุณ
0: เออมันจะทำไงล่ะ
2: ก็คือไม่ว่ายดีกว่า
0: เออไม่ว่ายดีกว่า
2: พักสักระยะนะครับช่วงนี
0: ้แล้วก็ไปไหนมาไหนก็ให้แอลกอฮอล์ไว้พ่นล้างมือด้วยกี่ร้อนช้อนกลางอยู่ห่างล้างมือกี่ร้อนช้อนกลางอยู่ห่างใส่หน้ากากล้างมือล้างมือด้วยแอลกอฮอล
1: ์
0: อยู่ห่างสามสักเม็ดหนึ่งช่วงนี้ก็พยายามจริงๆแล้วโควิดยังไม่น่ากลัวเท่าไอ้โควิดไม่น่ากลัวเท่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอก
2: ช่วงนี้กำลัง
0: มันระบาดแล้วมันอันตรายไอนานป่วยนานก็เราต้องป้องกัน
1: อ
0: ่ะก็อย่าเพิ่งไปลงสระ
2: ครับ
0: เว้นไว้หน่อยออกกำลังกายวิธีอื่นไป
2: ก็ด้วยความ
0: เดิน
2: จากคุณหมอพันเทพนะครับกับรายการ Better Future ครับช่วงนี้ก
0: ็แล้วแม่ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซะฟรีนะครับ86แล้ว
1: โอเคเข้าเกณฑ์เนาะ86ฉีดได้ฟรี
0: โรงพยาบาลของรัฐทุกที่ครับ
1: มีเกณฑ์อะไรไหมครับคุณหมอที่ว่าพูดถึงเรื่องแบบว่าการตรวจ
0: ก็อ้วนอย่างนี้ไม่ได้คนนี้กำลังสวยพอดี
1: โอ้ย
0: คนนี้ก็ไม่อ้วนมาก
2: ไม่อ้วน
0: ไม่ฟรี
2: ครับ
0: สองเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันที่ต้องกินเพนิซิลลินแพ้เป็นโรคเอดส
1: ์
2: ครับ
0: อายุมากไปแล้วเด็กต่ำกว่า5ขวบ
1: ค่ะเด็กเล็ก
0: แล้วก็เป็นโรคหืดหอบ
1: อันตราย
0: ทางเดินภูมิกินยากดภูมิเหล่านี้นะแล้วเราก็ไปบอกโรงพยาบาลว่าเราเป็นอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่ต้องมีหลักฐานนะไม่ใช่อ้างไปเฉยๆนะ
2: พูดลอยๆไม่ได้นะ
0: แต่ว่าถ้าไม่มีเป็นโรคพอมีเงินก็ไปฉีดได
2: ้ครับ
0: ถ้าโรงพยาบาลรัฐก็จะให้เฉพาะคุณที่ได้ฟรีแต่โรงพยาบาลเอกชนเขาเก็บเงินประมาณ400บาท
1: เลือก
0: แต่พูดกันตนนะ
1: ฮะ
0: ที่ดูรายการอยู่พูดกันตนท่านมีสิทธิ์ถ้าท่านอายุเกิน50ขึ้นไป ควรตรวจเพราะทางกรรมการประกันสังคมได้ให้ไว้เพราะว่าถ้าคนหนึ่งในโรงงานเป็นมันจะกระเทือนการผลิตไปเยอะเพราะลากันเยอะ
1: น
0: ายจ้างก็เห็นด้วยลูกจ้างก็เห็นด้วยก็เลยกรรมการก็เห็นด้วยจะให้ฟรีครับ
2: ครับ
1: ดีมากเลยอ่ะต่อไป เป็นเรื่องของการตากแดดบ้างดีกว่าคุณหมอเขาบอกว่าตากแดดเนี่ยดีจริงๆแต่แดดมันก็ร้อนมากเลยขอถามหน่อยนะคะถ้าตัดสินใจจะตากแดดจริงๆเนี่ยตากอย่างไรได้รับวิตามินดีที่ดีที่สุดได้รับวิตามินดีที่ดีที่สุดเวลาไหนเหมาะสมที่สุดคะ
0: สูงที่สุดคือตอนเที่ยง
1: ฮะ
2: โอ้มันร้อน
0: แสงเปรี้ยงๆเนี่ยแหละมันอุลตราไวเลตดูสูงที่สุดเลย
2: ครับ
1: กลับมาก็ไม่ใช่คนเดิมแล้วนะคุณหมอ
0: ก็ใส่หมวกใส่แว่นทาครีม
1: ค่ะ
0: ข้อ10ถึง15นาทีพอเลย
2: ครับ
0: แต่ตอนเช้าก
1: ็นานนะ10ถึง15
0: ก็เดินเดินไปกินข้าวเดินไปหน่อยก็ใส่หมวกได
1: ้
0: มันทะลุหมดอ่ะไม่มากก็น้อยนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าถ้ากลัวฝ้าเฟ้อก็เช้าและเย็นได
1: ้ค่ะ
0: ก็ยาวหน่อยสัก20นาที
1: เช้านี่เช้ากี่โมง
0: ก็พระอาทิตย์ขึ้นน่ะ 7-8 โมงเช้าไม่งั้นมันก็ร้อนแล้วล่ะ9โมงไปแล้วก็ร้อนแล้วเย็นก็4โมงเย็นไปแล้ว
2: ครับ
0: เออไปเธอดีกว่าอะไรเยอะแยะว่าบางคนโดนแดดยังไงก็ไม่มีฝ้าล่ะเพราะผิวมันดำเรียบร้อยแล้ว
1: อ้าวค
0: ุ
1: ณหมอ
0: โอ้อย่างคนเนี้ยไม่ได้นะต้องทาครีมนะหน้ายังขาวอยู่เนี่ย
1: แต่คออีกเรื่องนึงใช่ไหม
2: หน้าฉันคอใคร
1: หน้าฉันคอใคร
2: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ก็คือ
2: หน้าเราแต่งมาดี
1: แซวๆๆเอางี้ก็คือหนูถามหน่อยเป็นความรู้คุณหมออย่างเขาบอกว่าตากแดดเนี่ยค่ะจะได้รับวิตามินดีแล้วมันทากันแดดได้ไหมหรือว่าเราต้องไปเพียวๆผิวเราแล้วก็ไป
0: คือทากันแดดคือป้องกัน UV แต่ว่าร่างกายเราได้รับแสงพวกเรานั้นไปแล้วมันก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างวิตามินดีที่ผิวหนังเรียบร้อยแล้ว
1: เอาสรุปทาหรือไม่ทา
0: ทาได้
2: ทาได้นะครับ
0: ถ้าทาแล้วทาที่หน้านะแต่ก็ที่แขนขาก็ไม่ต้องไปทามัน
2: ครับ
0: มันจะได้สร้างวิตามินดีเยอะๆมันดำก็ดำไปที่นิ้มแขนเนี่ยเออใส่เสื้อมันก็ทะลุได้นะ
1: ค่ะ
0: ก็ใส่แขนสั้นใส่กางเกงบ้างนะเอาไปกลางแดดอ่ะ
1: บอกหู
0: โอ้ต้องใส่
1: ใส่อย
0: ู่
1: แล้วอยู่ในร่มก็ใส่
0: เนี่ยชาวต่างชาติเขาถึงมาอาบแดดประเทศไทยบ้านเขาไม่มีแดดเขาเป็นโรคขาดวิตามินดีอย่างแรงเลย
1: คร
0: ับ แล้วอย่างเนี้ยไม่ค่อยขาดแล้วขาดวิตามินเอ็มมากกว่า
1: เอ็มคืออะไรคะ
0: มันนี
2: ่มันนี
0: ่ตามไม่ทันแล้วสาธุ
1: สาธุสาธุอ่ะ
2: นัดก่อนนะวันหลัง
1: วิตามินดีวิตามินดีเอาประโยชน์มันคืออะไรคุณหมอวิตามินดี
0: มันก็จะสร้างกระดูก
1: สับไปตากแดดได้วิตามินดีมาสร้างกระดูก
2: เวลาท้องนะฮะ
0: ดีกระดูกอ่ะคือวิตามินดีบวกแคลเซียมแมกนีเซียมบวกโปรตีนทริปโตแฟนที่อยู่ในไข่อยู่ในกล้วยน้ำว้ามันก็สร้างการสร้างกระดูกและที่สำคัญสร้างเมลาโทนินยานอนหลับใครไม่โดนแดดนอนไม่ขลับ
2: โอ้
0: ต้องไปกินวิตามินดีด้วย
1: ใ
0: ครนอนไม่หลับนะไปโดนแดดสัก10นาทีเถอะ
2: ครับ
0: รู้เรื่องรู้เหนือรู้ใต้วันไหนนอนไม่หลับบอกเลยไม่ได้ไปถูกแดดเลยผมวันนั้นไม่ได้ถูกแดดไม่ได้ออกกำลังกายนอนยากคิดจะกินก็ไม่ได้นอนจะนอนก็ไม่ได้กิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอ้ยยังไงกันเนี่ย
2: ถูกแล้ว
0: ถูกแล้วจะกินก็นอนไม่นอนไม่กิน
1: จะกินก็ไม่ได้กินจะนอนก็ไม่ได้นอนใช
0: ่
1: ไหม
0: จะไม่ใช่จะนอนก็ไม่ได้กินจะกินก็ไม่ได้นอน
1: ทางนั้นเลยคุณหมอทางนี้ไม่ไหวละทางนั้นเลยคุณหมอ
2: โอเคสรุปว่าก็ให้รับแดดเที่ยงได้10ถึง15นาทีถ้าแบ่งเช้าเย็นก
0: ็
2: 20นาทีก็แล้วกัน
0: ก็แล้วกันนะ
2: ครับ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ประมาณสัก15นาทีโดยประมาณอย่าไปรังเกียจว่าจะต้องรอนู่นนี่นั่นไปเถอะตรงไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้สัก15นาที
2: ทำให้นอนหลับดีด้วยนะครับ
0: หลับสนิท
2: สูตรของคุณหมอนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับมาที่คำถามข้อต่อไปกันบ้างนะครับขอเรียนถามว่าการเจาะเลือดตรวจค่าต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอดน้ำแล้วเหรอคะคุณหมออดแต่อาหารใช่ไหมครับ
1: ถูกไหมครับ
0: คืออย่างนี้เ มื่อก่อนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ค่านู้นค่านี้มันจะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเราไม่อดอาหารไม่อดน้ำนะ
2: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าเอ้าหลังเที่ยงคืนก็พอไหวนะยังไงหลังเที่ยงคืนก็ไม่ค่อยกินน้ำกินอาหารอยู่แล้ว
2: ครับ
0: เขาอย่าไปกินเลยแล้วบางทีเวลาที่จะคุยกับคนไข้ที่จะมาผ่าตัดโรงพยาบาลมาตรวจอะไรบางอย่างก็พูดไม่มีเวลาคุยอ่ะ
2: ครับ
0: ก็สั่งเลยว่า ห้ามกินน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบางอย่างนี่กินแล้วมาตรวจเนี่ยนะมันสำลักสำลอกเข้าไปในปอดได
1: ้โอ้
0: เขาก็เลยห้ามไว้ก่อนไม่เห็นเป็นไรเดี๋ยวมาโรงพยาบาลเขาว่ากันพอเช้ามาถึงโรงพยาบาลก็ห้ามมาแล้วเนี่ยก็ใส่น้ำเกลือมันก็ไม่หิวแล้วแล้วจะเข้าห้องผ่าตัดมันก็ไม่สำลอกเข้าไปในทางเดินหายใจแล้ว
2: ครับ
0: ก็มันพอหลังเที่ยงคืน8ชั่วโมงนี้กระเพาะจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะ
2: ครับ
0: มันจะออกมามันก็ไม่มีอะไรออกแต่ว่าถ้าเรายังกินอะไรอยู่เนี่ย 3-4 ชั่วโมงมันยังอยู่กระเพาะมันก็เวลาใส่โน่นใส่นี่มันอ้วกมันก็เข้าไปในปอดที่นี่ปอดบวมถึงตายได
1: ้
2: อันนี้ที่นั่นเนี่ย
0: เขาให้อดไว้ก่อนเผื่อมาทำแล้วมันเกิดเหตุต้องเข้าผ่าตัดด่วนไปก็เอามาง่ายๆหมอก็บอกงั้นน่ะแต่ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องไปตรวจ 3-4 เดือนทีครั้งหนึ่ง
2: ครับ
0: เขาบอกให้อดผมก็อดไปมันจะเป็นละลายไป
1: อดทน
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่ต้องทนหรอกเดี๋ยวนี้โอ้โหอายุเท่านี้เนี่ยโอ้ยเรื่องไม่กินข้าวมื้อนึงเป็นเรื่องธรรมดาเลย
2: ครับ
0: นี่ต้องไปฝึกนะพวกเราต้องฝึกเข้าวัดเข้าวามั่งถือศีล8ถึง11มั่งกินวันละสัก2มื้อเราจะรู้ว่าโอ้โหมันเป็นภาระมากเลยถ้าเรากิน3มื้อนะ
1: ทำไมอะคะ
0: โอ้ต้องไปหาอาหารมื้อเย็นอีกเรากินแล้วอ้วนอีก
1: อ๋อถ้าคิดแบบนี้วันนี้เราไม่กินข้าวกันเลยดีไหมค
0: ุ
1: ณ
0: ไม่ได้เดี๋ยวมันก็แย่นะ
2: เพราะตอนนี้ก็หิวแล้ว
0: มันก็หิวแล้วก็กินผลไม้บ้างก็เอาว่าถ้ามันมีการอดอาหารบ้างร่างกายจะดีมากเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะว่าม
0: ันจะมีกระบวนการทำลายเซลล์ที่ใกล้ตาย
2: ย่อยเซลล์
1: เอาเลย
0: แล้วก็รีไซเคิล
1: โอ้ยดีเลยทำเลย
0: เขาเรียกว่าพอกโตซิตนะ
1: ค
0: ือพอกโมซิตพอกโตซิตเนี่ยคือร่างกายเราจะมีมัจจุราชกำจัดเซลล์ใกล้ตาย
1: มัจจุราช
0: เพื่อจะรีไซเคิลให้ร่างกายมันสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมา
1: เอาเฟรช
0: เพราะจะทำให้เกิดเป็นหนุ่มสาวขึ้นมาใหม
2: ่ซึ่งมันจะออกมาตอนเราอดอาหาร
0: อดอาหาร
2: ใช่ไหมครับ
0: มันก็บอกว่าเอ้ยอดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรจะใช้แล้วรีบเอามันไปฆ่าทิ้งแล้วสกัดเอาสารดีๆมาใช้ประโยชน
1: ์
0: ดังนั้นทางตะวันตกเขาถึงมีการอดอาหารนะอย่างมุสลิมก็เดือนหนึ่ง
1: รอมฎอน
0: ทีนี้คริสเตียนแคทอลิกเขาก็จะมีการอดอาทิตย์ละหนึ่งวันวันศุกร์ก็ไปพบพระเจ้าไปอธิษฐานไปเสียสละแล้วเอาเงินที่อดเนี่ยมาบริจาคให้ที่
2: ช่วยเพื่อนมนุษย
0: ์ให้กับที่เขาไปโบสถ์ไปวัดกันมีปีที่แล้วเนี่ยได้เงินมาจากมูลที่การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้เงินมาจากแคทอลิกเนี่ย40ล้านจากการอดอาหารมื้อเย็นมื้อวันศุกร์มื้อเดียวทั่วโลก
1: เยอะมาก
0: ไม่ถึงทั่วโลกอเมริกาแล้วฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์มาเลไทยก็รวบรวมเงินมาให้มูลที่การแพทย์ฉุกเฉินในกรมสมเด็จพระนิธิตาเพื่อซื้อเปย
2: ์ครับ
0: ให้ได้ถึง 14,000 ตัวแจกหน่วยกู้ชีพรถแอมบูแลนซ์ทั่วประเทศ
1: ค่ะ
0: ได้ 7,000 หน่วยเลยอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วตัวเขาเองก็ได้ฝึก
2: สุขภาพ
0: อดทน
2: ด้วย
0: แล้วก็ล้างเซลล์ที่ใกล้ตายออกไปจะได้เป็นหนุ่มสาวใหม
2: ่ครับ
0: เดี๋ยวนี้อย่างนั้นเลยนะเรามาลองกันสักอาทิตย์ละวันนึง
2: วันไหนดีครับคุณหมอวันที่ไม่ต้องทำงาน
0: วันที่8ดีไหม
1: 8
0: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์
0: วันที่8ไม่มีเนี่ยมี7วัน
2: ก็กินปกติ
1: ไม่มีวันไม่มีวันนั้น
2: วันที่8
0: มันทำยากนะเพราะว่าเราพยายามกินให้มันน้อยว
1: ัน
0: น
1: ึ
0: งIFทำไปเถอะ
2: ครับ
0: แล้วช่วงที่อดอาหารเนี่ยเซลล์มันกำจัดของเสียทิ้งหมดแหละ
1: จริงอ๋อดีจังเลยอ่ะ
2: เรื่อง IF หน่อยครับคุณหมอแนะนำ IF แบบไหนครับงดกี่ชั่วโมง
0: อ๋อคืออย่างงี้เราไม่ควรกินข้าวก่อนชั่วโมงก่อนนอนหลับเพื่อที่ไม่ใช่สำลอกแล้วย่อยหมดแล้วไม่ย่อยแล้วใช้หมดไม่งั้นจะกลายเป็นไขมัน
2: ครับ
0: พอกในพุงฉะนั้นมื้อสุดท้ายที่ควรกินถ้าเราเข้า4ทุ่มมื้อสุดท้ายต้อง 6:00 น.
1: ค่ะนานอยู่นะ
0: 6:00 น.ก็อยู่ได้สบายมากแล้วก่อนหน้านั้นน่ะถ้าเราจะอดอาหารนะให้ดีที่สุดก็ต้องช่วงที่กิน8ชั่วโมงช่วงที่อด16ชั่วโมง
2: 8/16นะฮะ
0: 8/16เค้าเรียก IF แบบสมบูรณ์นะ
2: ครับ
0: แต่ถ้าทำไม่ได้ก็12/12 อย่างผมเนี่ยก็มื้อเช้า8-9 โมงเมื่อวันเที่ยงเมื่อเย็นไม่เกิน6:00 น.มันได้กี่ชั่วโมง

0: 6กับ4 10ชั่วโมงก็ยังดีนะ
1: ก็ยังได้อยู่
0: ยังดีนะ10ชั่วโมงก็พยายามอยู่จนฝึกเป็นนิสัย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเราไปงานเลี้ยงบ่อยก็เนี่ยยาวไปถึง 2-3 ทุ่มก็พยายามอย่า กินของที่มันหวานมันเค็มถ้าหลังจาก 6:00 นไปแล้วก็กินผลไม้กินผัก
1: ครับ
0: มันจะได้ไม่สะสมแล้วมันย่อยง่ายย่อยเร็วมื้อเย็นก็น่าเป็นปลาถ้าเป็นถั่วก็ถั่วที่ย่อยง่ายปลาสัตว์ใหญ่อย่าไปกินนะสัตว์2เท้านี่บาปมากเลยนะสัตว์2เท้ามีอะไรบ้าง
2: สัตว์เลาะไก่นะคะ
0: เออไก่เรียกสัตว์ปีก
2: สัตว์2เท้า
0: เอออ
2: ะไรอ่ะไม่ค่อยรู้แล้วต้องทางนู้นแล้วล่ะ
0: หญ้าอ่อนๆเนี่ย
2: ออกแล้ว
1: อันนี้ทานได้มั้ยฮะ
0: ไม่ได้อันตราย
1: อันตราย
0: กินอย่างถูกต้องให้ถูกศีลธรรมอ่ะ
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะทำให้เป็นอันตรายมากโดยเฉพาะตอนเย็นเนี่ยเรากินต้องกินให้มันเสร็จก่อนเอาเดี๋ยวอีกสักหนึ่งคำถามดิเปลี่ยนคำถามไป
1: ครับ
2: คำถามต่อมาเรื่องของอาการปวดศีรษะค่ะคุณแม่อายุ72นะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้ามีอาการปวดศีรษะแต่ไม่ปวดศีรษะอย่างเดียวนะตาพร่าด้วยเออแล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรคะคุณหมอคะ
0: คือถ้าปวดหัวมากๆแล้วตาพร่าเนี่ยนะต้องให้หมอเขาตรวจตาแล้วล่ะเพราะมันได้2อย่างคือ1เป็นต้อกระจก
1: ครับ
0: พร่าแต่ว่าต้อกระจกไม่ค่อยปวดหัวแต่ถ้ามันตาพร่าเพราะว่าเป็นต้อหินเนี่ยเป็นไปได้ที่สุดเพราะว่าน้ำที่ออกมาหล่อเลี้ยงเลนเนี่ยมันจะต้องถูกเอาออกไปเพราะน้ำมันออกมาตลอดเวลา
2: แต่มันออกไม่ได้
0: มันตัน
2: มันก็เลย
0: ก็ต้องไปปวดมากนะแล้วบางทีเนี่ยมันก็จะมีประเภทแบบไซนัสอะรู้จักไซนัสไหม
2: อ๋อก็คือตรงโพรงจมูก
0: เออบางทีเนี่ยมันปวดมากๆแล้วมองไม่เคยเห็นนะเส้นประสาทมันพร่าไปเลย
2: ค่ะ
0: นี่ถ้าไซนัสนี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นหวัด
1: ครับ
0: ไซนัสเสพนี่มันจะมีไซนัสเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีไซนัสอยู่1 2 3 4 5 6อยู่ในใต้ฐานกระโหลก
1: ครับอยู่ในกระโหลกของเรา
0: ทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะปวดแบบเวลาขึ้นที่สูงลงที่ต่ำเนี่ยมันจะปวดระเบิดเลยเพราะว่ารูท่อที่ต่อจากในคอเรานี่เข้าไปหูชั้นกลางหรือเข้าไปในโพรง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไซนัสมันตัน
1: ครับ
0: ข้างในมันก็ความกดอากาศสมมุติขึ้นที่สูงมันข้างนอกมันเบาบางแต่ในนั้นยังแข็งอยู่ออกไม่ได้มันก็ดันเนี่ยดันใหญ่ดันเนี่ย
2: ค่ะ
0: ก็ปวดจะระเบิดเลยพวกนี้จะปวดไซนัสนี่จะปวดแบบขึ้นที่สูงลงที่ต่ำเป็นหวัดจะปวดระเบิดเลยแล้วบางทีตาผ้าด้วยนะถ้ามันอยู่ตรงใกล้ๆกับโพรงที่มันใกล้กับตาปวดจนตาผ้าได
1: ้ครับ
0: ไปหาหมอดีกว่า อย่าไปถามตอนนี้เลยไปตรวจดูหน่อยตรวจตาตรวจไซนัสนะว่าตรวจความเขาเรียกความดันลูกตา
2: ครับ
0: เพื่อจะดูว่าเป็นต้อหินหรือเปล่านะครับ
2: ตรวจให้รู้ให้แน่ชัดนะ
1: มีความเสี่ยงเป็นต้อหินนะครับมาที่คำถามข้อต่อไปนะครับบอกว่าปัสสาวะมีลิ่มเลือดออกมา 2-3 มิลลิเมตรครับปวดลูกอัณฑะนวงหน่วงเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
0: 2-3 4นิดหนึ่งนะ
1: ครับ
0: คือมันก็เป็นไปได้ก็คือว่ามีการอักเสบทางเดินปัสสาวะทั้งหมดเลย
2: ครับ
0: ตั้งจะออกมานิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นท่อปัสสาวะตั้งแต่กระเพาะปัสสาวะมาจนถึงปลายท่อปัสสาวะ
1: ครับ
0: ถ้ามันมีการปัสสาวะที่เลือดนั้นออกอักเสบในกระเพาะปัสสาวะจนถึงไตเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะไม่ออกมานิดๆหน่อยๆแล้วหยุดมันจะปัสสาวะมันจะเป็นสีเหมือนเลือดมันปนอยู่ในน้ำปัสสาวะเลย
1: ครับ
0: ออกมาอยู่ในน้ำปัสสาวะเลย
1: แล้วถ้าเป็นลิ่มเลือดแบบนี
0: ้เป็นลิ่มเลือดอย่างนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะ
2: ค่ะ
0: หรือว่าการบาดเจ็บของต่อมลูกหมากถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงมีต่อมลูกหมากไหม
2: ไม่มีไม่มี
0: ทำไมอ่ะ
2: ไ
0: ม่
2: ม
0: ีมันไม่ใช่ทำอะไรอ่ะ
2: ไม่รู้อ
0: ่
2: ะ
0: เออไม่รู้ได้ไงคุณนางสาว
2: เอาก็ไม่ใช่หมออ่ะรู้ได้ไงอ่ะ
0: มันมีหน้าที่สร้างน้ำสเปิร์มเพื่อหล่อเลี้ยงให้สเปิร์มมันไม่ตาย
2: ม
0: ันคล้ายๆน้ำมูกอ่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็อยู่รอบๆสมมติอันนี้เป็นท่อปัสสาวะนะอันนี้เป็นท่อปัสสาวะนะ
2: ค่ะ
0: เป็นรูปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่รอบๆเลย
2: ค่ะ
0: แล้วเวลามันผลิตมามันก็ มีกระเพาะมาเก็บมันถุงมาเก็บสเปิร์มแล้วมีรูเปิดออก
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้ามันเกิดถูกกระทบกับแทกมันก็เลือดออกได
1: ้
0: นิดหน่อยหรือว่าแหมพ่อหนุ่มคนนี้มันช่างฟิตเหลือเกินนะอายุ10กว่าให้มันทำงานทุกวันเลยอ่ะไอ้ต่อมลูกหมามันทำงานแย่เลยเคร ียดมันทำงานบางทีมัน
1: เ
0: ครียดมันทำงานจนเส้นเลือดมันแตกมี
1: ก็เป็นไปได้เหมือนก
0: ันเป็นไปได
2: ้
0: หรือว่าใช้มันทำงานบ่อยๆนี่มันก็เอาสารมาสร้างน้ำมูกเยอะมากนะ
1: ครับ
0: มันก็เอาโลหะหนักเข้ามาด้วยก็สะสมโลหะหนักมันก็บาดเส้นเลือดได
2: ้ครับ
0: เอาทั้งหมดนี้ต้องไปตรวจปัสสาวะดูว่ามันมาจากสาเหตุอะไร
1: ถ้ามีลิ่มเลือดไปตรวจ
0: ปัสสาวะเดี๋ยวหมอเขาบอกว่าเอาไปเก็บน้ำปัสสาวะมาวิธีเก็บน้ำปัสสาวะเก็บยังไง
2: ทำยังไง
0: ที่ถูกต้อง
1: ฉี่ให้ออกไปนิดนึงก่อน
0: ต้องเก่งจังเลยแล้วก็ลอง
1: ผมศึกษาจากคุณหมอนี่แหละ
0: อ๋อเหรอเอ้ยไม่ใช่ดิแสดงว่าเคยเป็นโรคความโรคอะไรเขาเรียกอะไรเพศสัมพันธ์
2: น่ะเอาดีนะดีนะออกอากาศทั่วประเทศนะเป็นทั่วฟิวเจอร์นะ
0: คนที่เป็นนี่เขาจะรู้นะ
1: ก็คุณหมอสอนผมไงผมก็เลยจำได้
0: เออไม่ใช่นะต้องใช้ตัวไปเคยไปตรวจมาแล้วเนี่ยถูกหมอจับตรวจ
1: คุณหมอผมสงสัยอย่างนึงที่คุณหมอพูดถึงเรื่องต่อมลูกหมากมีแชร์กันในเน็ตเยอะมากเลยบอกว่าผู้ชายที่หลั่งเดือนละ20ถึง25ครั้งเนี่ยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจริงไหมครับคุณหมอเฉลยเลยวันน
0: ี้คืออย่าง
1: น
0: ี้
1: เราต้องไม่เล่าแล้ววันนี
0: ้อย่าง
1: น
0: ี้เรื่องต่อมลูกหมากนี่ไอ้ฟังหูผึ่งเลยนะ
2: นี่กล้องนี้เลยเผื่อเขาไปตัดไฮไลท์เลยคุณหมอ
1: ตัดไฮไลท
0: ์คืออย่าง
2: น
0: ี
2: ้นี่เลยนี่เลยกล้องนี้เลยนี่เลย
0: คือมันขึ้นอยู่กับอายุ
1: ครับ
0: ถ้าอายุต่ำกว่า20ตั้งแต่10ถึง20นี่นะ
1: ครับ
0: เขาเอาเลข1ไปคูณ9
2: ค่ะ
1: ก็คือ9ครั้งต่อเดือน
0: เอาว่าตั้งแต่อายุ20ถึง29
1: ครับ
0: เอาเลข2คูณ9
1: อ๋อ
0: 2 9 18 10วัน8ครั้งทุกวัน
1: ครับ
0: คนอายุอันนี้มินิมัมนะ
1: ครับ
0: แต่แม็กซิมัมแล้วแต่แข็งแรงขนาด
1: ทีนี้อายุ30ถึง40บ้าง
0: ก็เอาเลข3ไปคูณ
1: 9
0: 9 3 9 27
1: 27
0: 20วัน7ครั้งทุก3วันครั้งหนึ่ง
2: ค่ะ
0: อันนี้มินิมัมนะ
1: ครับ
0: แต่แม็กซิมัมให้คูณ7คูณ420วัน7ครั้งแม็กซิมัมเลย7 4 28 20วัน28ครั้ง
2: ค่ะ24วัน
1: สรุปก็คือทุกวัน
0: วันมากกว่าวันละครั้งมี
2: อ๋ออ๋อ
0: เอางี้ได้อายุ20ถึง29นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่าเกินคูณ4นะมันจะป่วยเลยนะมันจะเดินไม่ติดดิน
2: อ
0: ่ะลอยทีนี้มีคนบอกว่าอ้าวจะต้อง25ครั้งต่อเดือนก็ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มันก็จะไม่เป็นต่อมลูกหมากโตไม่แต่ว่าไม่ได้บอกเป็นมะเร็งนะทีนี้ถ้าเรามันผิดมาตอนอายุน้อยๆนี่มันผิดเยอะผิดเร็วถ้าไม่ออกไปมันจะข้างแล้วทำให้ต่อมลูกหมากบวม
1: อ๋อมีการปวดด้วย
0: ปวดด้วยบวม
1: ครับ
0: เพราะว่าผิดแล้วไม่มีทางออกมันก็ทนกลับไปก็ดันทำให้ต่อมลูกหมากบวม
1: ครับ
0: บวมก็ฉี่ไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักบวชพระ
1: อ๋อก็อาจจะมีอาการนี้ได้
0: ก็จะมีอาการต่อมลูกหมากโตง่าย
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาไม่มีการทำให้มีการเคลื่อนของน้ำอสุจินะนี่พยายามพูดให้มันออกอากาศได้นะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเหมือนกันทุกคนนะมันแล้วแต่ฮอร์โมนแล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่กิเลสแล้วแต่ดูหนังโป้มากไปปัญหาก
1: ิเลสต่าง
0: ๆแล้วแต่คนน่ะไม่เหมือนกันหรอกแต่บางคนก็นั่งสมาธิได้มันก็จะผิดน้อยลง
1: ครับ
0: พระอรหันต์ก็ไม่จำเป็น
1: ครับ
0: ก็เข้าใจแล้วนะก็ไปดูเองว่าตัวเองจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไงที่จะใช้กี่ครั้งต่อเดือนเนี่ย
1: คูณดูเรียบร้อยแล้วครับ
2: เอานะคุณหมอก่อนที่เวลาเราจะหมดเนี่ยขออีกสักหนึ่งคำถาม
0: ไม่กล้าหันมาตอบทางนี้เลยเนี่ย
2: ก็
0: จะถามเรื่องที่โป๊ะอีกอ่ะ
2: ให้ทิ้งหนูไปเลยคำถามเมื่อสักครู่นี้คือทิ้งหนูไปเลย
0: ไม่เป็นไร
2: เอามาคำถามต่อไปดีกว่าอันนี้มีทางบ้านฝากถามม
0: า
2: ถามถึงเรื่องของอาการชาปลายประสาทเขาบอกว่าชาปลายประสาทปลายประสาทนี่อยู่ตรงไหนคุณหมอแล้วเขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรไหมแบบว่าต้องรีบไปหาหมอหรือเปล่ามันจะไปถึงสมองหรือเปล่าไหมอย่างเงี้ย
0: ผิวหนังเนี่ย
2: ค่ะ
0: มันจะมีเส้นเลือดมีเม็ดเลือดขาว
2: ค่ะ
0: มี ปลายประสาทมาจ

0: ่อทุกที่หมด
1: ม
0: ันถึงว่าเวลาร้อนเวลาหนาวมันเจ็บมันปวดมันแสบก็ปลายประสาทรับรู
1: ้
0: อย่างโดนหยิกเนี่ยนะเคยโดนหยิกไหมเนี่ย
1: เจ็บ
2: ครับ
0: เจ็บไหม
1: เจ็บ
0: มดเล็กๆหยิกเจ็บกัดเจ็บเพราะว่ามีปลายประสาทอยู
1: ่
2: ใช่
0: ทีนี้ถ้าปลายประสาทมันอักเสบมันก็จะปวดมันก็อักเสบเกิดจาก 1. ขาดวิตามิน B แล้วเส้นประสาทอักเสบการแปลความผิดปกติหมดบางทีไม่ช้าก็ชา
2: แปลผิด
0: แปลผิดก็เจ็บชาร้อนหนาวปวดแล้วแต่ว่าประสาทรับรู้ตรงนั้นมันคืออะไร
1: นะ
0: แต่ใต้ผิวหนังเนี่ยเต็มไปหมด
2: ครับ
0: ทีนี้ปมประสาทปลายประสาทอักเสบก็คือมันก็ปวดถ้ามันชาก็คือมันไม่รับรู
1: ้
0: ก็ต้องรักษาให้หมอรักษาว่าเป็นยังไง
1: ความรุนแรงอ่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าฟังตอนนี้เนี่ยเวลาใกล้จะหมดละฉันเป็นเนี่ยต้องรีบไปหาหมอไหมหรือปล่อยไว้ได้ก่อน
0: ถ้ามันชานี่นะ
2: ครับ
0: ถ้ามันแค่ชาชานี่นะบางทีเกิดจากเหน็บชาเนื่องทับมัน
1: อ๋อเป็นไปได้
0: ไม่ค่อยออกกำลังกายนิ่งเหนื่อยหนืดไม่กินวิตามิน B จากอาหารเข้าก้องไม่กินเลยเนื้อก็ไม่กินถั่วก็กินมากหน่อยไข่ไม่เคยกินวิตามิน B ไม่ครบขาดกินต้องไปกินเขาต้องให้กินข้าวกล้องกินไข่กินที่มีวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนหน่อยถูกแสงแดดนะแล้วก็ออกกำลังกายเลือดไหลเวียนมาเยอะๆไม่ใช่เหนื่อยนิ่งยืนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมันก็ชาต้องปวดแล้วล่ะเพราะว่าของเสียมันข้างก็ออกกำลังกายบ้างอย่างเรานั่งเนี่ยอุตส่าห์ซื้อนาฬิกามามันเตือนไหมเนี่ยนั่งเกินชั่วโมงมันเตือนที่ยืนป่ะ
2: ผมปิดแล้วครับ
0: อ๋อไม่ใช่ต้องทำ มันเตือน
2: เตือนบ่อยเกิน
0: ว่าเออนอนให้อย่าดิ้นนะโอ้หมดเวลาแล้วเวลาหมด
2: ครับ
0: ก็สนุกมากครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องสาวน้องชายสองคนเลยนะ
1: ขอบคุณคุณหมอ
0: บางเรื่องอาจจะเกินเลยไปบ้างนะท่านผู้ชมครับต้องขออภัยเราต้องการให้มีความรู้นะไม่เคยมีประสงค์อื่นใดขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านในห้องนี้สองสามท่านนะคุณอะไรนะคุณแมนอ่ะแล้วก็คณะนะแล้วก็ที่อยู่บนห้องส่งทั้งหมดคุณชมผู้คุณสารพัดเลย10กว่าคนที่ทำให้รายการเราสมบูรณ์และน้องเมโลดี
1: ้
0: แล้วก็น้องณเดช
2: ครับขอบคุณคุณหมอที่ให้ความรู้ด้วยครับ
0: ครับแล้วขอบคุณจิตอาสาเราหมอกีหมออ้อยคุณมิ้งคุณสายชนโดยเฉพาะคุณมิ้งคุณสายชนนี่ขอบคุณอย่างสูงช่วยทุกวันตอบทุกวันตอบทุกคำถามสุดยอดตอบได้ดีมากครับ
2: ครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Better Future ของเราหมดเวลาลงแล้วเมโลดี้พี่เดชแล้วก็คุณหมอนะคะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้ชุดไทยศิวาลัยเป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกาค่ะกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่27จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่25กันยายนเตือนหลายจังหวัดในภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนายชยันเมืองสงเลขาธิการทรัพยากรขออภัยค่ะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนทะเลจีนตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทางนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดบริเวณอำเภอคลองใหญ่ถึงจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีถึงจังหวัดชัยภูมิอำเภอบำเหน็จนรงค์และอำเภอเทพสถิตจังหวัดสระแก้วอำเภอวัฒนานครและอำเภอเมืองสระแก้วถึงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสูงเนินและอำเภอคอนบุรีรวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดสหรัฐใช้งบประมาณในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้ว 1.5 ล้านล้านบาทกระทรวงกลาโหมสหรัฐแจ้งตัวเลขประเมินล่าสุดต่อสภาคองเกรสว่าจนถึงขณะนี้ได้ใช้งบประมาณในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้ว 45,100 ดอลลาร์สหรัฐขออภัยค่ะ 45,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.5 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากราว 43,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.45 ล้านล้านบาทเมื่อวันที่3กันยายนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่ต้นทุนทั้งหมดของการทำสงครามเนื่องจากยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฐานทัพและอาคารของสหรัฐที่ได้รับความเสียหายรวมถึงต้นทุนทางอ้อมจากการปฏิบัติการทางทหารทั้งนี้ค่าใช้จ่ายล่าสุดสูงกว่าประมาณการของสำนักงานงบประมาณสภาคองเกรสซึ่งประเมินว่าสงครามครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.26 ล้านล้านบาทนับถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาและเตือนว่าสงครามจะทำให้สหรัฐมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกราว 2,000 ถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนแต่หลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการสู้รบต่อไปรับชมรายการวิถีคนชุมชนเข้มแข็งค่ะ

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: มงคล38ประการประการที่30สนทนาธรรมตามกาลแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดทางธรรมกับผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนปัญญามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ที่ท้าทายทั้งสภาพอากาศถึงสู่อินทผลัมสองแควค่ะ
1: มะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลายคนคงนึกถึงโฮมสเตย์วิวหลักล้านค่ะแต่วันนี้นะคะจะพาทุกคนลุยสวนไปดูทองคำบนดินผลไม้เมืองร้อนสุดพรีเมียมที่ปลูกด้วยระบบอินทรีย์และที่เก๋ไปกว่านั้นก็คือสวนแห่งนี้นะคะเขาดึงเอาพลังของคนในชุมชนมาร่วมแรงร่วมใจกันจนกลายเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวชุมชนที่น่ารักมากๆและอินทผลัมฝีมือของคนสองแควจะหวานชื่นใจขนาดไหนไปลุยสวนกันเลยค่ะ
0: จากพื้นดินที่แห้งแล้งวันนี้ที่บ้านเขาดินได้เกิดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อคุณณัฐศิริดวงปัญญาหญิงแกร่งผู้มีหัวใจรักโลกได้ก้าวเข้ามาพลิกฟื้นพื้นดินแห่งนี้สู่การเป็นสวนอินทผลัมพิษณุโลกแหล่งผลิตอินทผลัมอินทรีย์และศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่น่าจับตามองค่ะ
1: พี่นัทคะพูดถึงจุดเริ่มต้นเลยทำไมถึงคิดที่จะมาทำสวนอินทรีย์อินทผลัมอะคะ
2: เรามีความตั้งใจคือเริ่มมาจากใจก่อนที่มีความตั้งใจนะคะว่าเออเราอยากจะทำให้ผลผลิตสิ่งที่เรากินเนี่ยคือให้เขาบริสุทธิ์ให้เขามีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด
1: ค
2: ่ะก็นั่งนึกถึงเรื่องของระบบนิเวศด้วยนะแล้วก็พยายามที่จะศึกษาด้วยความที่ตั้งใจเน
1: า
2: ะก
1: ็มีสถานที่ท่องเที่ยวเนา
2: ะ
1: สถานเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ถ้าทุกคนมาเนี่ยจะต้องเห็นคุณนัทมีความท้าทายในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ยังไง
2: จริงๆอ่ะที่เนี่ยความเป็นหินนะคะลูกลังค่ะเป็นเมตรเลยนะคะ
1: นั่นน่ะสิ
2: ซึ่งจริงๆอ่ะยากแทบจะไม่ขึ้นเลยตอนที่นัทมาทำใหม่ๆอ่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าพื้นเดิมเขาเป็นป่าเป็นยูคาลิปตัสก็เริ่มต้นด้วยการปรุงดินก่อนเจ้าสัตว์ในหลวงอะค่ะสัตว์พระราชานะคะน้อมนำมาใช้แล้วก็ปรุงดินก่อนเฉพาะหลุมที่เราจะปลูก
1: เราเริ่มต้นด้วยตัวเราเองก่อนตอนแรกเริ่มปลูกเนี่ยจำนวนเท่าไหร่คะเยอะไหมคะ
2: เริ่มปลูกตอนที่ศึกษาก่อนนะคะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงที่ว่าหนึ่งครอบครัวเราทำเป็นโมเดลอะค่ะหนึ่งครอบครัวสามารถที่จะดูแลได้โดยที่ไม่ต้องจ้างใครแล้วก็จำนวนเท่าไหร่ที่เขาสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ก็เลยเกิดโมเดลก็คือ100ต้น
1: ค่ะ
2: เริ่มต้นเลย1ต้นจะให้ผลผลิตอยู่ที่100กิโล
1: ค่ะ
2: ถึง300โลสมมุติว่า100ต้นเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ10ตันใช่มั้ยคะแล้วก็กะว่าวางแผนไว้ว่าอ่ะถ้าขายได้ราคาหน้าสวน100บาทก็จะมีรายได้1ล้านใช่ไหมคะถ้าขายส่งโลละ60บาทเราก็จะมีรายได้600,000แล้วก็เฉลี่ยต่อเดือนก็12,560,000 50,000 50,000นี่ก็เขาสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ก็เลยเกิดโมเดลว่าปลูกเป็นที่100ต้น
1: ด้วยพื้นที่กี่ไร
2: ่ด้วย100ต้นเนี่ย1ไร่จะปลูก25ต้นใช้พื้นที่แค่4ไร
1: ่ตอนนี้มีทั้งหมดจำนวนกี่ต้นด้วยกันนะคะ
2: ตอนนี้ก็พอปลูกได้ดีเขาจะขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตอนนี้มีอยู่ที่600ต้น
1: 600ต้น
2: ค่ะ
1: โอ้โหผลผลิตก็ตามคาดหวังไหมคะได้เยอะตามที่เราคำนวณไว้แต่แรกไหมคะ
2: น่าจะเกินคาดนะคะ
1: อ๋อเกินคาดเลย
2: เพราะว่าต้นใหญ่นี่8ปีเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตเฉลี่ยตอนนี้ที่ทำได้นะคะอยู่ประมาณ150โลต่อต้น

0: ว่าคนในชุมชนนอกจากมีสุขภาพดีแล้วบรรยากาศรอบๆข้างเราก็ดีด้วย
1: มากมากเลยค่ะ
0: มันยังไงบ้างคะอยากให้พี่นัทอธิบาย
1: มากมากคือพอเรามาทำอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้คือว่าดินเราไม่แน่น
0: ค่ะ
1: ค่ะเราก็จะเริ่มมีไส้เดือน
0: ค่ะ
1: เราจะเริ่มมีตั๊กแตน
0: ค่ะ
1: ซึ่งสังเกตว่าพอมีตั๊กแตนตัวเล็กๆอะค่ะที่เขาอยู่ตามยอดหญ้านะคะเขาก็จะมากินพวกเพี้ยแป้งเงี้ยก็จะเป็นอาหารของเขาเป็นพวกลาเงี้ยเราจะไม่ปรากฏว่าเห็น
0: ค
1: ่ะแล้วก็เราจะได้ความสุขเพราะว่าตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี้ที่จะเงียบมากเลยไม่แทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยแต่ตอนนี้พอตอนกลางคืนเราก็ได้ยินลิงหลีดเลไล
0: มีครบเลย
1: ใช่ค่ะมีนกสวยงามมีผีเสื้อแมงปอ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีนกป่าด้วยนะคะ
0: นกป่าด้วย
1: นกป่าสวย
0: ค่ะสิ่งแวดล้อมก็จะเข้ามาเองโดยอัตโนมัติ
1: ใช่ค่ะถ้าเรานัดนำน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช
0: ้
1: ขุดอย่างเงี้ยค่ะคลองไส้ไก
0: ่
1: ล้อมรอบ
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีสระด้วยก็จะมีนกเป็น100 200ตัวค่ะตอนเย็นที่เขาโฉบมาทานน้ำที่สวนเรา
0: ค่ะ
1: ค่ะระบบนิเวศก็เหมือนกับว่าทุกอย่างคือสมบูรณ์ขึ้นนะคะ
0: ดีขึ้น
1: แล้วก็โรคต้นไม้นี่ก็จะน้อยลง
0: หายไป
1: แข็งแรงค่ะก็จะมีความแข็งแรง
0: พี่นั้นไม่ได้จบพวกเกษตรอะไรมาใช่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่ได้จบมาเลยแต่ว่ามีแนวคิดก็คือนำศาสตร์พระราชามาใช้นอกจากจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นม
1: ัน
0: ก็ตอบโจทย์ให้คนในชุมชนก็มีสุขภาพที่ดีตามไปด้วยพูดถึงพันธุ์ของอินทผาลัมที
1: ่
0: เราปลูกแล้วมันให้ผลผลิตส่วนใหญ่เนี่ยมีกี่สายพันธุ์ด้วยกันแล้วที่นี่ปลูกพันธุ์อะไรบ้างอะคะ
1: ที่นี่ก็มีปลูก5สายพันธุ
0: ์5สายพันธุ์
1: 5สายพันธุ์แต่จริงๆเค้ามีหลากหลายนะคะมีเยอะมากค่ะที่จะนิยมที่สุดก็จะเป็นสายพันธุ์ข้างหน้า
0: อันนี้คือ
1: เป็นพันธุ์บาฮีค่ะบาฮีสีเหลืองค่ะ
0: เป็นพันธุ์ยอดนิยม
1: เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเยอะเกษตรกรถึงนิยมปลูกเพราะเขาจะให้ผลผลิตอยู่ที่100ถึง300โล
0: ค่ะ
1: เอาง่ายๆว่าผสมเกสรติดง่ายลูกดกเหมือนหมอนทอง
0: เหมือนหมอนทองเทียบง่ายๆผลไม้ที่แบบว่านิยมแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะนอกจากพันธุ์บาฮีแล้วมีพันธุ์อะไรอีกคะ
1: มีบาฮีแดงเนื้อเขาจะเหมือนเนื้อแอปเปิ้ล
0: ค่ะ
1: กรอบแล้วก
0: ็หวานหนึ่งปีเนี่ยให้ผลผลิตกี่ครั้ง
1: หนึ่งปีให้ผลผลิตหลักๆเลยคือว่าจะหนึ่งครั้ง
0: หนึ่งครั้ง
1: เขาก็จะเริ่มแทงจันทร์ตั้งแต่เดือนกุมภา
0: ค่ะ
1: ค่ะผสมเกสรแล้วก็
0: ผสมเกสร
1: ใช่ค่ะ150วันนะลูกถึงจะสุกค่ะก็จะตกว่าประมาณมิถุนากลางเดือนมิถุนาก็จะเริ่มมีผลผลิตให้ทานละเป็นสีแดงค่ะกรกฎาค
0: ม
1: ก็จะเป็นสายสีเหลืองค่ะพวกเอ็มเอสดาฮาน
0: ค่ะ
1: อัจวะพวกนี้ค่ะ

0: บริเวณจุดนี้มีความสำคัญยังไงนะคะในการปลูกทำเกษตรอินทรีย์คะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นบ่อที่เราจะเอาน้ำบาดาล นะคะทั้ง4บ่อค่ะเอามาลงปรับสภาพน้ำที่ตรงนี้ก่อนตรงจุดที่หัวมุมนะคะเราก็จะปรับสภาพน้ำ

0: จะพาทุกคนนะคะขึ้นรถกระเช้าเพื่อที่จะไปตัดอินทผลัม
1: ใช่ค่ะทาน
0: สุดยอดเลยตอนนี้เราอยู่ในที
2: ่
0: มันสุดยอดเลยหวานอ่ะหวานมากค่ะนี่นะคะ
1: เนี่ยเม็ดเล็ก
0: เม็ดเล็กมาก
1: แน่นหวานกรอบ
0: เนื้อแน่นหวานกรอบอร่อยชื่นใจอ่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะคุณลุงขาตัดได้เลยค่ะ

0: คะอย่างที่เห็นเนี่ยรอบๆต้นเนี่ยจะเห็นลูกอินทผลัมเพียบเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเอาไว้บริเวณโคนต้นนะคะ
1: ตรงนี้เวลาที่เราซาวลูกอะค่ะในขั้นตอนที่ช่วงที่กำลังเข้าสีค่ะจะมีลูกที่แก่จัดก่อนแล้วก็จะมีการซาวลูกค่ะลูกก็จะร่วงมาแล้วก็ปล่อยไว้เลย
0: เราไม่เก็บไป
1: ไม่เก็บค่ะ
0: เพราะว่าไปทำน้ำหมักก็ไม่เอา
1: ไม่ค่ะถ้าทำน้ำหมักคือเราจะเอาจากส่วนที่แต่งจากลูกแต่นี่คือถ้าเขาร่วงปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้เขาอะค
0: ่ะ
1: เลื้องอลามไปใต้โคนต้นเลยค่ะ
0: เต็มเลย
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะกลายเป็นอินทรีย์แบบนี้ค่ะคุณนี
0: ่
1: โดยธรรมชาติอะค่
0: ะ
1: เน
0: ี
1: ่ยเวลาเขาร่วงปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะเอาผลผลิตของเขาอะค่ะคืนต้นเอาใบคืนต้นเอารกเอาทุกอย่างค่ะของเขาค่ะกลับคืนต้นหมดเลย
0: โอ้ยแล้วเนี่ยดูสิใบบัวบกขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: อันนี้ตั้งใจนะคะ
0: อ๋อหรออ
1: ันนี้ปลูกไว้
0: เ
1: พื่อสารของในหลวงเลยคือห่มดิน
0: ไว้
1: ห่มดินไม่เปลือยดินเขาก็จะรักษาความชื้น
0: ค
1: ่ะถ้าลงไปแทงลงไปเนี่ยจะฤดูกันไหนก็ตามค่ะลึกเมตรนึงเราสามารถที่จะเอาความชื้นให้อยู่ในดินรักษาความชื้นค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องใช้น้ำเยอะด้วยแล้วก็ที่สำคัญคุณเห็นไหมคะว่าเขาจะไม่มีแมงหวี่แมงวันทอง
0: ใช่ไม่มีเลย
1: ทำอินทรีย์แต่ว่าไม่มีน้อยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเราใช้ตัวน้ำหมัก
0: น่ารัก
1: อันนี้คือมีทอง
0: ค่ะชื่ออะไรนะคะ
1: มีทองค่ะ
0: มีทอง
1: ออกกล้องเหรอลูก
0: มีทองออกกล้องเหรอลูก

0: ในส่วนตรงนี้ก็คือ
1: การตอนหน่อ
0: ตอนหน่อ
1: เพื่อขยายค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงค่ะว่าเป็นวิธีการที่นิยมในการที่จะขยายต้นขยายพันธุ์ด้วยการตอนหน่อตอนนี้ลากขึ้นแล้วค่ะพร้อมขยายหน่อแล้ว
0: อันนี้ลากขึ้นแบบเยอะมาก
1: อันนี้เขาจะได้เสมือนต้นแม่ค่ะแต่ถ้าเราเอาเมล็ดไปปลูกเขาจะกลายพันธ
0: ุ์
1: กว่าจะได้พันธุ์บาฮีมาอย่างเงี้ยต้องใช้หลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็จะออกรสชาติที่ฝาดอย่างเงี้ยทานไม่ได้เพราะเมล็ดแต่เมล็ดดีมีไหมมีแต่ร้านต้นจะเจอ1ต้น
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ถ้าเราขยายด้วยการตอนหน่อนี่คือเขาจะได้เสมือนต้นแม่เลยค่ะ
0: ค่ะตัดผลผลิตแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือจะต้องนำมาตกแต่งลูกเอาลูกที่ไม่สวยลูกที่เน่าเอาออกให้หมดนะคะก็อย่างที่เห็นแล้วที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราเอาไปทำอะไรคะพี่นัท
1: เราก็จะมีเอาไปสกัดได
0: ้
1: สามารถที่จะเป็นน้ำดื่มค่ะ 100%
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอาไปทำจำหน่ายเป็นน้ำขวดได
0: ้น้ำขวด
1: เป็นการแปรรูปสามารถที่จะมีน้ำอินทผลัม 100% ทานได้ทั้งปีแล้วเราก็เก็บเข้าช่อง
0: ตู้ฟรี
1: ซฟรีซไว้อันนั้นก็เป็นหนึ่งทางเลือก
0: ก็คือนอกจากจะทำคั้นน้ำสดแล้วเราก็ยังเก็บผลผลิตที่ได้นี่แช่ฟรีซไว้ด้วยถูกไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ตลอดทั้งปี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไอ้ลูกที่เห็นเนี่ยไม่ได้เราก็เอาไปทำ
1: เอาไป
0: ปุ๋ย
1: น้ำหมัก
0: น้ำหมัก
1: ค่ะ
0: แล้วก็นำไปรดที่ต้นเหมือนเดิมอ
1: ๋
0: อครบวงจรเลย
1: ใช่
0: นอกจากเราเอาไปคั้นเป็นน้ำสดแล้วก็เอาไปทำฟีดเพื่อได้ทานตลอดทั้งปีแล้วอ่ะยังมีการแปรรูปอะไรที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้
1: ค
0: ่
1: ะเราก็จะมีในเรื่องของถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นส้มตำ
0: ค่ะ
1: ตำส้มตำก็จะใช้อินทผลัมเนี่ยค
0: ่ะแล้วสิ่งที่พี่นัทบอกว่าเรามีการเอาไปตากทำเป็นแห้ง
1: ค่ะเอาผล

0: ของลูกที่ร่วงอ่ะนะ
1: คะ
0: ลูกที่ร่วงอ่ะเอาไปต้มแล้วก็ตากแดดอย่างนั้นนะคะเอาไปผึ่งที่แดดก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้ทั้งปีค่ะเป็นผลอินทผลัมแห้ง
1: แบบแห้ง
0: ค่ะแบบแห้ง
1: อ๋อถ้าสูตรแบบแห้งเขาก็คือทำแบบนี้เหรอคะ
0: ค่ะไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมไม่ใส่น้ำตาลแต่สูตรของที่นี่นะคะ
1: อ๋อแต่ที่ไม่เหมือนกันแต่บางที่เขาอาจจะแบบว่าเป็นการอบเนาะ
0: อันนี้ก็เป็นน้ำหมักค่ะคุณเออันนี้เป็นน้ำหมักที่ลดเข้าลดขึ้นที่ใบอะค่ะตัวเนี้ยหมักจากอินทผลัม
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะ1ปี
1: ที่เรากันเชื้อราอะไรทั้งหลายใช่มั้ยคะก
0: ็
1: คือน้ำหมักตัวนี
0: ้
1: ที
0: ่
1: เราพูดถึง
0: เอาผลผลิตที่ร่วงอะค่ะตะกี้ที่คัดออกค่ะเอาไปหมัก
1: ก
0: ็
1: จะได้เป็นน้ำแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นก็
0: ใช้ได้หอม
1: ใช้ได้ไม่รุนแรง
0: ไม่รุนแรง
1: อยู
0: ่ไปช่วยให้ย่อยสลายด้วยค่ะทำให้รากแล้วก็ลำต้นเขาแข็งแรง

0: ทีนี้เรามาดูการแปรรูปเนาะจากผลผลิตที่เราได้มาแล้วแล้วก็เราคัดออกอาจจะลูกร่ว
1: ง
0: แต่ว่าไม่เสียนะคะแต่อาจจะแก่จัดหรือว่าผิวไม่สวยอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะนำมาแปรรูปได
1: ้
0: ก็คือการปั่น
1: ค่ะแล้วก็เอาผ่ารูปออกก่อนผ่าเม็ดออกก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เนี่ยสกัดไว้ได้ทันเอาเข้าช่องฟีดไว้ได้ทานตลอดทั้งปีเลย
0: นี่ค่ะ
1: เราเตรียมไว้นะคะ
0: มาได้ชิมสดๆเลยนะคะ
1: ลองทานดูก่อนนะคะ
0: นี่ค่ะ
2: อุ๊ยโอเคนะคะ
1: โอเคไงคะว้าวไหม
0: ว้าว
1: ร้อยเปอร์เซ็นต์
0: ชื่นใจมากค่ะรสชาติ
1: ค่ะตัวนี้เป็น 100% แล้วเราก็จะเอาน้ำตัวนี้ค่ะเข้าแช่ฟีดไว้ถุงละ1กิโลเอามาแปรรูปจริงๆต้องผสมน้ำอีก
0: ค่ะ
1: ค่ะอัตรา1ต่อ2อินทผลัม1น้ำ2
0: ค่ะ
1: หรือถ้าชอบหวานก็1ต่อ1ก็ได
0: ้แต่อันนี้คือเปรี้ยวๆเลย
1: เปรี้ยวๆค่ะ
0: หวานเกินน้อยใครน้ำตาลตกมาที่นี่นะคะ
3: เพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การเติบโตเพียงลำพังที่สวนอินทผลัมพิษณุโลกแห่งนี้จึงเปิดพื้นที่ให้คนทุกวัยในชุมชนบ้านเขาดินมีส่วนร่วมโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้ใช้เวลาว่างมาสร้างสรรค์ผลงานผลไม้ชนิดนี้ได้ทำหน้าที่เชื่อมร้อยผู้คนในชุมชนเข้าด้วยกันจากหยาดเหงื่อของคนปลูกสู่รอยยิ้มของคนในพื้นที่เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ตอนนี้มันตอบโจทย์ไหมคนในชุมชนเขาได้อะไรจากการที่พี่นัทเองเนี่ยเปิดสวนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยและที่สำคัญคนในชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะมีอาชีพมีรายได้ในส่วนตรงนี้ค่ะพี่นัทได้ส่งเสริมในเรื่องของการช่วยชุมชนยังไงบ้าง
1: ก็มีส่วนเรื่องของการจ้างงานนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในชุมชน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยมีที่ท่องเที่ยวมากขึ้น
0: ค่ะก็คือเราก็สามารถจ้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ได้ด้วยตรงนี้นอกจากเขาจะได้มีรายได้ด้วยแล้วเขาก็ยังมีสุขภาพที่ดีด้วยนี้ในพูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนมันสำคัญมากเลยเนาะเพราะว่าแต่ละที่เขาก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปในพื้นที่ของเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเนาะอยากจะนำเสนออะไรต่อไปเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของการทำเกษตรแบบอินทรีย์ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เราก็มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเนาะ
0: ค่ะ
1: อย่างที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นผาลังหมี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอาจจะมีผู้คนทั่วประเทศนะ
0: คะ
1: นักท่องเที่ยวหรือว่าอยากจะมาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเชื่อมโยงบ้านมุงซึ่งเป็นแลนด์มาร์กนะ
0: คะ
1: เป็นภูเขาหินปูนน่ะที่สวยงามโดยเฉพาะต้นฝนเนี่ยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเริ่มตั้งแต่ฝนไปจนถึงฤดูหนาว
0: ฤดูหนาว
1: ใช่ค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะได้มีผลไม้นอกจากมาเที่ยวชมธรรมชาติความสวยงามมากราบสักการะหลวงพ่อใหญ
0: ่หลวงพ่อใหญ่
1: ใช่ค่ะเป็นการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวค่ะ
0: ก็คือพูดง่ายก็คือเป็นรูทการท่องเที่ยวนั่นแหละถ้าใครมาจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอเนินมะปางเราก็จะได้เห็นความงดงามของความเป็นธรรมชาติเนาะได้มากราบพระสักการะพระพุทธชินราชแล้วนะก็แวะเวียนมาที
1: ่อ
0: ำเภอเนินมะปางที่นี่บอกได้ว่าวิวสวยมากและที่สำคัญผู้คนน่ารักมากๆโดยเฉพาะพี่นัทเนาะเราก็ได้เห็นสวนอินทผลัมแบบอินทรีย์ซึ่งเอาจริงๆนะเอไม่เคยเห็นเลยเพราะส่วนใหญ่ปลูกแบบเคมีอ่ะพูดง่ายๆเขาไม่ได้มาสนใจในเรื่องของการทำอินทรีย์แต่ตอนนี้ผู้บริโภคเขานิยมในเรื่องของการทำอินทรีย์พูดง่ายๆก็คือแบบผลไม้ปลอดภัยพี่นัทถ้าใครสนใจอยากจะทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็มาท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยเฉพาะที่สวนแห่งนี้อยากฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวและคนที่สนใจคะ
1: ค่ะก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้ตลอดนะคะช่วงอินทผลัมเราจะเริ่มที่เดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนสิงหาคมก็สามารถที่จะ ทนัทเข้ามาศึ
0: กษาด
1: ู
0: งานได้ที่นี่นะคะก็พี่นัทยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะให้มานอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ยังสามารถที่จะมาชิมอินทผลัมสดๆทั้งแปรรูปด้วยนะคะแล้วก็ซื้อสดๆไปฝากทางบ้านได้ด้วยที่สำคัญรสชาติอร่อยมากไม่เหมือนที่อื่นเลยต้องมาที่นี่ค่ะที่ไหนคะ
1: ส่วนอินทผลัมพิษณุโลกค่ะ
0: มากันเยอะๆนะคะ
1: ติดตามทางเพจได้นะคะ
2: ชุมชนนะครับสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับผม
4: ทิวทัศน์สวยคุณจะเห็นท้องทุ่งนาเห็นภูเขาซึ่งปัจจุบันนี้คุณหายากปกติแล้วเนี่ยไอ้ที่ผมไปตะเวนทั่วประเทศไทยเลยเนี่ยภูเขาก็จะใหญ่มากเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถเห็นทั้งภูเขาทั้งลูกอ่ะคุณต้องถอยออกมาไกลมากตัวคุณก็จะเล็กกระติ๊ดนึงนะฮะแต่ที่เนี่ยเป็นภูเขาที่ผมกล้าการันตีได้ว่าคุณสามารถเอามือไปแตะภูเขาได้อยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวครับมาก็กระจายวันมามั่งก็ได้ครับมาน้อยๆแต่มานานๆมาบ่อย
0: ๆสวนอินทผลัมพิษณุโลกแห่งนี้นะคะพิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วค่ะว่าเมื่อหัวใจเกษตรกรเต็มไปด้วยการแบ่งปันและชุมชนมีความสามัคคีที่เข้มแข็งผืนดินที่เคยแห้งแล้งก็กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืนได้ค่ะใครอยากมาเติมพลังใจมาฟินกับอินทผลัมสวัสดีค่ะ

ำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่แวดวงศิลปะวัฒนธรรมอาจไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ผมเดินทางมายังถิ่นโนราจังหวัดสงขลาเพื่อหาคำตอบว่าทำไมศิลปะการแสดงพื้นบ้านประเภทนี้ถึงเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลก

หรือมโนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ผูกพันกับชีวิตชาวใต้มาช้านานเป็นการแสดงที่มีแบบแผนการร่ายรำขับร้องที่เป็นเอกลักษณ์งดงามและเรื่องราวเชิงลึกของโนราถูกเก็บรวบรวมไว้ที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาสถาบันทักษิณคดีศึกษาจังหวัดสงขลา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ผมอยากจะมาขอข้อมูลเกี่ยวกับโนราและวัตถุพยานที่ดูจัดแสดงไว้ที่นี่ครับ
1: ยินดีต้อนรับเลยครับที่นี่มีศิลปะวัตถุที่ผู้คนในภาคใต้ใช้เนี่ยเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละห้องเลยเชิญไปเลยครับ
2: ทิวทัศน์ระหว่างเส้นทางไปยังห้องนิทรรศการต่างๆสวยงามมากๆเลยครับพิพิธภัณฑ์กว้างขวางมากเลยนะครับ
1: ก็ที่นี่มีห้องจัดแสดง18ห้องนะครับก็มีห้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมีดและศาสตราวุธภาคใต้ซึ่งก็มีกริดโชว์อยู่เยอะนะครับส่วนห้องนี้เป็นห้องโลหะและโลหะก็จะแสดงเกี่ยวกับพวกเครื่องทองเหลืองเครื่องเงิน
2: ก่อนถึงห้องจัดแสดงโนราพี่ธีระนำผมสำรวจศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุกว่า 50,000 ชิ้นซึ่งล้วนเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่หาชมได้ยากหลายชิ้นผมไม่เคยเห็นมาก่อนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่นี่จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้หลั่งไหลมาเยือนอย่างไม่ขาดสายตอนนี้เรามาถึงห้องศิลปะการแสดงของภาคใต้แล้วครับ

0: ราเป็นนาฏการพื้นบ้านที่สืบทอดมานานและนิยมแพร่หลายในภาคใต้มีบทบาททางด้านบันเทิงและความเชื่อพิธีกรรมของชาวใต้ทั้งการรำการร้องและดนตรีผู้ที่รำโนราได้ดีจะต้องมีหน้าตาอัจฉริยะและมีวิญญาณเป็นศิลปินสูงเช่นโนราพุ่มเทวาเป็นต้นพี่ธีระครับผมเข้าใจว่าโนราเนี่ยจริงๆเป็นแค่ศิลปะท้องถิ่นของคนใต้เท่านั้นเองมีเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมด้วยหรอครับ
1: ใช่ครับใช่ครับมีเกี่ยวกับพิธีกรรมด้วยเพราะว่าพิธีกรรมมีส่วนสำคัญเรียกว่าสำคัญที่สุดของโนราก็คือการครอบครูในโรงครูนะครับพิธีกรรมนี้ก็จะมีการครอบเสิร์ธด้วยครอบเสิร์ธเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นการสถาปนาเป็นการทำให้โนราดิบที่เป็นโนราทั่วไปเนี่ยได้รับการยอมรับสามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆได้การครอบเสิร์ธเนี่ยถึงมีความสำคัญปัจจุบันเนี่ยโนราที่ผ่านการครอบเสิร์ธเนี่ยถือว่ามีน้อยมาก
0: แสดงว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ครอบเสิร์ธใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วผมจะไปหาโนราพุ่มเทวาได้ที่ไหนครับ
1: ที่นี่เลยครับ
0: คุณอุปถัมภ์นารากรมีความรู้ความชำนาญในการรำโนราอย่างดีสามารถรำได้สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชมทั่วไปจนได้รับสมญานามว่าพุ่มเทวาซึ่งหมายถึงผู้ที่มีท่ารำสวยงามดังเทวดาและนิยมยกย่องว่าเป็นบรมครูของโนราภาคใต้

0: ในปีพ.ศ. 2473พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นขุนอุปถัมภ์นารากร
1: หลังจากอ่านประวัติการที่ผมจะพบกับครูพุ่มเทวาคงเป็นเรื่องยากแล้วครับ
0: พี่ธีระครับแล้วผมจะไปหาคนครอบเสิร์ชได้ที่ไหนครับ
2: คนครอบเสิร์ชตอนนี้ถ้าเป็นลูกศิษย์ท่านขุนอุปถัมภ์นารากรด้วยท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาโนราซึ่งก็คือครูธรรมนิตอยู่ที่ในตัวเมืองสงขลานี่เอง

อนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าบ้านโนรา168ถนนนครในจังหวัดสงขลาเพื่อไขคำตอบว่าทำไมศิลปะการแสดงพื้นบ้านประเภทนี้ถึงเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลก

0: วัสดีครับมาใครครับ
1: อ๋อพอดีผมจะมาขอข้อมูลโนราครับของครูธรรมนิต
0: ครูธรรมนิตเหรอครับวันนี้คุณครูไม่อยู่ครับแต่ผมเป็นลูกศิษย์ผมชื่อไกด์ครับมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้หรือเปล่า
1: พอดีผมอยากทราบอะครับว่าชุดโนราเนี่ยองค์ประกอบมันเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ชุดในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับชุดสมัยโบราณไหมครับ
0: ชุดโนราเนี่ยครับก็จะมีอยู่องค์ประกอบหลายส่วนนะครับแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นเสิร์ธนะครับหรือว่าเครื่องประดับศีรษะนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าเสิร์ธเนี่ยเป็นเครื่องประดับของพระมหากษัตริย์นะครับที่มีการมอบให้กับครูต้นของโนราหรือว่าครูคนแรกนะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยก็จะมีแค่สร้อยสังวาลนะครับสร้อยคอนะครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นผ้าห้อยนะครับผ้าห้อยนะครับก็จะมีห้อยหน้ากับห้อยข้างแล้วก็ส่วนของผ้าจีบส่วนของผ้าจีบตรงนี้นะครับหรือว่าโนราเขาเรียกว่าปีกนะครับจะใช้แทนเป็นปีกนะครับแล้วก็จะเป็นกำไรนะครับกำไรเล็บกำไรและเล็บเนี่ยจะเป็นเครื่องประดับที่เพิ่มนะครับความอ่อนช้อยความสวยงามเวลาตัวของนักแสดงนะครับรำนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับก็คือเป็นส่วนของหางนะครับส่วนของหางหงตรงนี้นะครับเขาจะทำมาจากเขาควายนะครับเขาควายแท้ๆเลยนะครับจะทำให้รูปร่างสรีระนะครับของผู้แสดงเนี่ยก็จะสวยขึ้นด้วยนะครับส่วนของลูกปัดนะครับแต่ก่อนก็ไม่ได้มีสีสันฉูดฉาดหรือว่าสดใสแบบนี้นะครับเพราะว่าลูกปัดแต่ก่อนเนี่ยหายากปัจจุบันเนี้ยลูกปัดทำมาจากเซรามิกนะครับมีสีสันที่สวยงามนะครับบางโนราบางคนเนี่ยเขาเอาตัวของคริสตัลนะครับที่เป็นเพชรนะครับมาใส่นะครับเพื่อที่จะให้มันเล่นแสงเวลาแสดงบนเวทีใหญ่ๆแบบนี้ครับลูกปัดโนราเนี่ยก็คือผู้ที่ออกแบบหรือว่าช่างร้อยนะครับจะออกแบบโดยใช้ลูกปัดที่มีสีสันที่สวยงามนะครับโดยลวดลายเนี่ยช่างสามารถออกแบบเองได้
2: พี่ไกด์บอกอีกครับว่าปัจจุบันเครื่องแต่งกายโนราถูกพัฒนาขึ้นใหม่เนื่องจากมีผู้หญิงหันมาแสดงโนรามากขึ้นศิลปินโนราจึงได้ออกแบบเครื่องลูกปัดใช้สำหรับปกปิดร่างกายส่วนบน
3: วิธีการร้อยเนี่ยจะมี2ประเภทก็คือวิธีการร้อยแบบ33กับวิธีการร้อยแบบ53วิธีการร้อยแบบ33เนี่ยจะมีความแน่นกว่าเลยนิยมร้อยแบบ33ครับ
4: จะได้แต่ละลายนี่ไม่ง่ายเลยนะครับ
3: ใช่ทำไม่ง่าย

0: พี่ไก่ครับ
1: ครับ
0: เสียงดนตรีนี่เขาทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
1: อ๋อเขาซ้อมดนตรีโนราอยู่ครับ
0: อ๋อ
1: ใช่
0: เราไปดูได้ไหมครับ
1: ได้สิครับ

0: ื่อได้ฟังเครื่องดนตรีประกอบจังหวะทำให้ผมนึกย้อนครั้งได้เห็นเครื่องดนตรีประกอบการแสดงโนราที่พิพิธภัณฑ์ตอนนั้นผมแอบตั้งคำถามว่าเครื่องเล่นแต่ละประเภทจะให้เสียงอย่างไรแต่พอมาได้ยินกับหูตัวเองจริงๆก็ชวนให้อดจินตนาการไปต่อครับว่าถ้าเสียงดนตรีที่ได้ยินอยู่นี้นำไปประกอบกับการร่ายรำโนราที่มีความอ่อนช้อยจะงดงามขนาดไหน
1: นี่ก็จะเป็นการบรรเลงดนตรีเครื่อง5ของโนรานะครับดนตรีที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นแบบดั้งเดิมเลยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือเครื่องดนตรีจะมี5ชิ้นนะครับปี่เนี่ยจะเป็นตัวเดินทำนองนะครับส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นทับกลองโมงชิงเป็นตัวประกอบจังหวะหมดเลยนะครับเครื่องดนตรีทุกอย่างเนี่ยเขาจะฟังทับหรือว่าคนตีทับเนี่ยเป็นตัวควบคุมว่าจะเปลี่ยนจังหวะในจังหวะไหนเดินทำนองไปอย่างไรนะครับนี่จะเป็นกลองแตะนะครับส่วนโมงกับชิงเนี่ยจะเป็นเครื่องดนตรี2ชิ้นแต่ใช้คนเล่นเป็นคนเดียวกันหรือแยกก็ได้นะครับครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกนะครับของเด็กๆนะครับในเรื่องของท่ารำพื้นฐานของการแสดงโนรานะครับในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการฝึกท่าพื้นฐานก็คือการรำท่าครูนะครับฝึกการจัดสรีระทั้งด้านร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกขานะครับการย่อเข่ารวมไปถึงลำตัวนะครับอกจะต้องแอนนะครับหลังต้องเด้งก้นต้องงอนนะครับหน้าต้องเชิดไม่ก้มนะครับพอเด็กๆรำท่าพื้นฐานได้อย่างสวยงามและแข็งแรงถูกต้องตามแบบที่คุณครูสอนแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการรำประกอบบทร้องก็คือว่าตัวของโนราเองเนี่ยจะรำแล้วก็ร้องไปด้วยนะครับรำเองร้องเองใช
2: ่โหเห็นน้องๆรำแบบนี้แล้วเนี่ยอยากเห็นสักหนึ่งบทเพลงมากเลยครับว่าจะเป็นยังไง
1: เป็นการรำประกอบบทร้องใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: ได้เลยครับจัดให้เลยนะครับเด็กๆพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งท่าสาธิตให้พี่เขาดูสักนิดนึงนะครับ

0: วาดวายให้เหมือนกับรูเกียน
1: แต่ละท่วงท่าช่างสวยงามจริงๆครับจนผมแอบคิดว่าอันคอบเซิร์ตเป็นศิลปินใหญ่แล้วคงจะน่าตื่นตาตื่นใจน่าดู
2: เองนะครับ
3: ครับ
2: การแสดงโขนพวกแบบโบราณนะครับ
3: อันนี้มีบันทึกไว้เลย
2: ใช
1: ่ระหว่างรอครูธรรมนิตพี่ไกด์เล่าให้ผมฟังถึงโนรายุคปัจจุบันได้พัฒนามาจากโนราในอดีตโดยเฉพาะในเรื่องของรูปแบบการแสดงที่มีการผสมผสานกับศิลปะการแสดงประเภทอื่นมากยิ่งขึ้นขณะที่ท่ารำก็สามารถออกแบบได้การแต่งกายก็ออกแบบได้ดนตรีก็ออกแบบจังหวะได้ทั้งหมดนี้เพื่อทำให้ร่วมสมัยและคน

0: ข้าถึงได้ง่ายขึ้น
1: จะสังเกตได้ว่าฉากแสงสีเสียงเนี่ยทันสมัยมากนะครับเครื่องแต่งกายก็สวยงามนะครับสิ่งเหล่านี้ครับมันถือว่าเป็นการร่วมสมัยแล้วนะครับเพราะเป็นการนำเทคโนโลยีสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมาใช้นะครับให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับการแสดงครับพี่หนุ่ม
0: ถึงอย่างนั้นผมก็แอบสงสัยว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโนราจะต้องมีแก่นแท้บางอย่างที่ไม่อาจเปลี่ยนไป
1: นี่จะเป็นรูปของท่านครูปฐมรากรตอนที่ท่านอายุ25ปีครับตอนสมัยหนุ่ม
2: ๆเฮ้ยเดี๋ยวนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ใช่พี่ไกด์ไหมครับ
1: ฮะใช่แล้วครับ
2: อ๋อแล้วในรูปนี้คือทำอะไรอยู่อะครับ
1: ในรูปนี้จะทำพิธีตัดจุกครอบเสิร์ตของโนรานะครับการตัดจุกครอบเสิร์ตเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมอันสูงสุดแล้วของชีวิตการเป็นโนราน
2: ี่คือพี่ไก่ครอบเสิร์ตแล้วเหรอครับ
1: ใช่ครับ
2: โอ้ผมอยากรู้เลยครับว่าเส้นทางการเริ่มต้นของโนราเนี่ยต้องผ่านอะไรยังไงบ้างครับถึงจะมาครอบเสิร์ตได้ครับ
1: อ๋อก็คือตั้งแต่เราเริ่มฝึกนะครับเราต้องไปหาอาจารย์ก่อนเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์นะครับหลังจากนั้นก็กินอยู่กับอาจารย์นะครับก็คือเรียนรู้ทักษะกระบวนการรำนะครับคอยติดตามอาจารย์ไปในทุกที่เวลาอาจารย์แสดงหรือว่าไปเล่นพิธีกรรมโนราโรงครูอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นถึงดีเทลรายละเอียดนะครับว่าอาจารย์ของเราเนี่ยหรือว่าครูของเราทำอะไรบ้างนะครับเมื่อคุณอาวุธพร้อมคุณอาวุธนี้ก็คือหมายถึงว่าความรู้เกี่ยวกับองค์หนวกของโนราเนี่ยครับพร้อมแล้วแล้วก็วัยวุฒิพร้อมก็ต่อเมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์นะครับถึงจะทำพิธีตัดจุกครอบเสิร์ตได้โนราก็จะกลายเป็นโนราใหญ่อย่างเต็มตัวนะครับสามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆได้แทนอาจารย์ได
0: ้กว่าจะเป็นโนราใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับต้องผ่านอุปสรรคความยากลำบากซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะท้อถอยไปก่อนแต่ถ้าอดทนก็จะสามารถเป็นศิลปินโนราได
1: ้เอ๊ะดูเหมือนว่าอาจารย์มาแล้วนะครับ
2: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ใช่
2: งั้นขึ้นไปหาอาจารย์ได้เลยใช่ไหมคร
1: ับได้ได้ไปกันเลยครับ
2: จากที่ผมได้คุยกับพี่ไกด์มาเรื่องของโนราครับผมอยากทราบจังเลยครับว่าจริงๆโนราเนี่ยก็มีหลายจังหวัดแต่ทำไมโนราของสงขลาเนี่ยถึงโด่งดังจังเลยครับ
3: อันดับแรกน่าจะเกิดจากว่าสงขลามีศิลปินโนราที่มีชื่อเสียงเผยแพร่อยู่ตามอำเภอต่างๆเยอะสืบทอดมาเลยมีความเข้มแข็งด้านโนรา
2: ก็เหมือนมีการส่งต่อกัน
3: ส่งต่อกัน
2: แล้วก็เข้มข้นตลอดเลย
3: ใช่ครับกระบวนการรำการร้องการแสดงเป็นเรื่องแล้วก็การประกอบพิธีกรรมนี่คือแก่นแท้ที่สามารถจะช่วยให้ทุกคนที่ได้สัมผัสโนรามีความสุขอยู่ในวิถีชีวิต

0: ปัจจุบันนี้ครับอย่างครูเองเนี่ยครับมีการส่งต่อศิลปะการแสดงของโนราเนี่ยยังไงบ้างครับ
1: อันดับแรกก็คือบันทึกกระบวนการรำต่างๆที่เป็นองค์ความรู้
0: ครับ
1: อันที่สองก็มีการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ที่คนที่สนใจให้มาเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นั่นแหละในขณะเดียวกันก็ให้ลูกศิษย์เหล่านั้นก็เจริญตามรอยครูคือติดตามเราไปแสดงในที่ต่างๆควบคู่กันไปด้วยถ้าเด็กเข้าใจศิลปะโนราที่ครูเขาอุตส่าห์ถ่ายทอดให้เรารักษามาก็จะไม่สูญหายไปครับ

0: แล้วทำไมโนราเนี่ยถึงได้รับรางวัลจากยูเนสโกครับ
1: อันดับแรกโนราเป็นศิลปะแขนงที่เกิดจากชุมชนครับชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์และสืบทอดในตัวของชุมชนเองอันที่สองโนรามีองค์ความรู้ศาสตร์ศิลปะมากมายหลายประเภทตั้งแต่การรำหลากหลายประเภทการรำการร้องนะครับหรือว่าศิลปหัตถกรรมแล้วก็พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิถีชีวิตของชุมชนตัวนี้คือเป็นจุดสำคัญที่ว่าโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่ว่ามันมีความสำคัญและมีบทบาทช่วยพัฒนาคนทุกคนที่เข้าไปเรียนรู้โนรา
0: ภาพที่เห็นอยู่นี้คือความงดงามของการส่งผ่านศิลปะวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งและทำให้ผมนึกถึงข้อมูลหนึ่งที่บอกว่าปัจจุบันมีคณะโนราอาชีพในประเทศไทยจำนวน387คณะโดยกว่า 70% ได้กระจุกตัวอยู่บริเวณรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาดังนั้นคงไม่ผิดนักถ้าผมจะบอกว่าสงขลาคือถิ่นโนราอย่างแท้จริง

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC 2 HD
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลย

0: โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กับแม่ลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
4: วิถีคน
5: ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1 หรือ 2 ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑลหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

0: ับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 นค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ระดมพลังในองค์กรร่วมกับชุมชนและเยาวชนจัดกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะชายหาดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่กับการสร้างความสามัคคีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต5นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่14ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองเคียนลัทราชรังสรรค์รวมกว่า120คนร่วมกันลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเก็บขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดและทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนณโรงเรียนคลองเคียนรัฐราชรังสรรค์อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายโสพลกล่าวว่ากิจกรรม CSR เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานมุ่งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างบุคลากรพร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงด้านตัวแทนนักเรียนระบุว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมฟื้นฟูธรรมชาติในชุมชนของตนเองทำให้เข้าใจถึงคุณค่าของระบบนิเวศป่าชายเลนและอยากให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นนี้อย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมแล้วยังสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐท้องถิ่นสถานศึกษาและชุมชนในการร่วมกันดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืนพนักงานเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเข้าช่วยเหลือชายวัย60ปีหลังพบลอยคอกลางแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณใกล้สะพานพระราม8ในสภาพอ่อนแรงก่อนประสานเรือที่อยู่ใกล้เคียงนำตัวขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยพนักงานเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทจำนวน3คนได้แก่นายบัณฑิตสาขาริชานนท์นายท้ายเรือนายพิริยพงษ์เสมาปรุช่างเครื่องและนางสาวกันทิมาอ่ำนิยมพนักงานบริการเข้าช่วยเหลือชายวัยประมาณ60ปีหลังพบลอยคออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม8ในสภาพอ่อนแรงขณะที่เรือกำลังให้บริการจากสาทรมุ่งหน้าสะพานพระนั่งเกล้าโดยได้โยนห่วงชูชีพและเชือกให้ผู้ประสบเหตุยึดเกาะก่อนพยายามนำตัวขึ้นจากน้ำแต่เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงและชายคนดังกล่าวเริ่มหมดแรงจึงประสานขอความช่วยเหลือจากเรือของโรงแรมที่แล่นผ่านช่วยเหลือนำตัวขึ้นฝั่งได้สำเร็จจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าชายคนดังกล่าวกระโดดลงมาจากสะพานพระราม8ก่อนจะได้รับความช่วยเหลือจากพนักงานเรือทั้ง3คนโดยขณะนี้ปลอดภัยแล้วอิหร่านชี้ว่าการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่81ในนครนิวยอร์กถือเป็นสิทธิตามกฎหมายโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านให้สัมภาษณ์ถึงการที่คณะผู้แทนอิหร่านจะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่81ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นหน้าที่ที่อิหร่านจะต้องเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญในครั้งนี้เพื่อทำให้โลกได้รับฟังถึงความถูกต้องชอบธรรมของประชาชนชาวอิหร่านและยังเป็นสิทธิตามกฎหมายเนื่องจากอิหร่านเป็น1ใน50ประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหประชาชาติพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าพยายามใช้เครื่องมือทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้คณะผู้แทนอิหร่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่การขัดขวางและการโฆษณาชวนเชื่อในเชิงลบใดๆจะไม่มีวันทำให้อิหร่านยอมถอยจากการใช้สิทธิตามกฎหมายนี้ทั้งนี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ที่ว่าจะออกวีซ่าให้แก่คณะผู้แทนหลักของอิหร่านเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนต่างชาติหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงวันนี้แล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมต่อไปรับชมสารคดี NBT Documentary สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD
2: มงคล38ประการประการที่31บำเพ็ญตบะ ฝึกฝนความอดทนควบคุมกิเลสและลดความฟุ้งเฟ้อในการใช้ชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ตาร์กติกาที่ที่หนาวที่สุดของโลกด้วยอุณหภูมิที่ลดถึง50องศาเซลเซียสคุณคงไม่คิดว่าจะมีสัตว์อะไรที่รอดอยู่ที่นี่ได้แต่เป็นขึ้นจักรพรรดิที่เบียดเสียดกันอยู่นี้ได้วิวัฒนาการจนสู้กับความหนาวและมีชีวิตอยู่รอดได้

ที่สุดเป็นสิ่งนี้ต่างหากแมวน้ำเสือดาวยาว4เมตรยอดนักล่าที่นี่ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมไม่มีตัวไหนอยากเดินบนน้ำ

เพนกวินกับแมวน้ำมีความสัมพันธ์แบบนี้มาเป็นร้อยๆปีนั่นคือผู้ล่าและผู้ถูกล่าเราจะได้เห็นพี่ซึ่งน้องเลือดด้วยฝีมือนักล่าพี่ที่นักล่าเป็นผู้กำหนดว่าใครจะอยู่หรือตายตัวที่เร็วที่สุดและแข็งแรงที่สุดถึงอยู่รอดความจริงก็คือผู้ล่าและผู้ถูกล่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตโลกของเราประกอบด้วยเครือข่ายขนาดใหญ่ของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนสัตว์ต่างๆรวมทั้งตัวเราต้องหาคู่ดูแลครอบครัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้มีผลต่อหน้าตาและพฤติกรรมของเราเรื่องราวที่น่าแปลกใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีผลต่อการเดินทางของสิ่งมีชีวิตอย่างไร

ชีวิตบนโลกเดิมไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มีอยู่สมัยหนึ่งที่ไม่มีความสัมผัสกันเลยไม่มีความรุนแรงไม่มีการแข่งแย่งชิงดีและไม่มีเพศสัมพันธ์ 3,000 ล้านปีก่อนวิวัฒนาการขั้นสูงสุดคือก้อนแปลกๆบนพื้นมหาสมุทรพวกนี้ Stromatolite มันเกิดจากสาหร่ายทะเลโบราณสีเขียวแกมน้ำเงินพวกมันอาจดูไม่สำคัญนักแต่ Stromatolite มีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงโลกได้พวกมันผลิตออกซิเจนขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกและเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกไปอย่างสิ้นเชิงพวกมันไม่เพียงสร้างอากาศที่เราใช้หายใจแต่เปลี่ยนฉากสำหรับทุกสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักในปัจจุบันเพราะพวกมันเซลล์ชนิดใหม่จึงได้วิวัฒนาการขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดที่โลกเคยรู้จักเซลล์ชนิดใหม่ที่อาศัยออกซิเจนพวกมันทำให้เกิดบรรพบุรุษของเราขึ้นมามันคล่องแคล่วกว่าเซลล์แบบเก่าถึง20เท่าและบางเซลล์ก็พบวิธีที่เร็วที่สุดที่จะได้พลังงานที่ต้องการเพิ่มขึ้นคือการขโมยมันจึงกลืนกินเซลล์อื่นปลดปล่อยออกมาแล้วนั่นคือนักล่าการต่อสู้ระหว่างผู้ล่าและผู้ถูกล่าได้เกิดขึ้นมานานหลายล้านปีแล้วขณะที่นักล่าหาวิธีที่ดีขึ้นในการจับและฆ่าเหยื่อเหยื่อเองก็ปรับปรุงการป้องกันตนเองให้ดีขึ้นด้วยทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นทำให้พวกมันต้องเปลี่ยนแปลงเพราะไม่มีใครจะยอมถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้ธรรมชาติจะเลือกเฉพาะยีนผู้ชนะเท่านั้นส่วนยีนของผู้แพ้จะสูญสิ้นไปการแข่งขันการสร้างอาวุธมีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ิ้งหรีตัวนี้อาจจะคิดว่ามันอยู่บนดอกไม้จนกระทั่งดอกไม้กัดเข้าที่คอของมันที่จริงแล้วมันคือตะกั่วตามข้าวมีวัฒนาการจนดูเหมือนกล้วยไม้ความสวยงามได้กลายเป็นสัตว์ร้ายยังมีกลยุทธ์การล่าที่แปลกกว่านี้อีกกว่าพันปีแล้วความพยายามของเต่าสแนปปิ้งที่จะกินปลาได้เปลี่ยนลิ้นของมันให้ดูเหมือนกับหนอนตัวอ้วนอาวุธลับอาจไม่ใช่สูตรสำเร็จอย่างเดียวที่ทำให้ชนะได้บางครั้งก็ต้องใช้กลยุทธ์ที่ลึกล้ำขึ้นและนี่คือแมงมุมปอชิลนักกระโดดมันเป็นหนึ่งในนักฆ่าที่ตัวเล็กที่สุดในโลกมันกำลังล่าแมงมุมที่ตัวใหญ่กว่าโดยใช้เส้นใหญ่มันอาจจะตัวจิ๋วแต่มันกำลังหิวจัดวิธีแรกของมันก็คือเตือนเหยื่อซึ่งกำลังเขย่าใหญ่เพื่อขู่ให้แมงมุมปอเชียถอยไปแต่แมงมุมปอเชียวิวัฒนาการแผน2ขึ้นมาเป็นแผนการที่เหมือนในหนังเรื่อง Mission Impossible

จะค่อยๆหย่อนตัวลงมาในระยะที่มันโจมตีจากนั้นจึงกระโดดกลับและปล่อยให้พิษจากเหี้ยวทำงานที่เหลือต่อไปงานนี้เรื่องขนาดหรือการพลางตัวไม่เกี่ยวข้องมีแต่เรื่องกลยุทธ์เท่านั้นแมงมุมปอเชียอาจจะตัวเล็กแต่ก็อันตรายไม่แพ้ใครความสัมพันธ์ของผู้ล่าและผู้ถูกล่าไม่ได้มีผลต่อวิธีที่ผู้ล่าใช้ล่าเท่านั้นมันยังมีผลกับวิธีที่เหยื่อสู้กลับด้วยบางครั้งมันเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแบบที่ต่างออกไปเมื่อกาที่หิวโหยกำลังจ้องมองลูกนกฟิลแฟร์พ่อแม่ของมันก็ต้องสู้อย่างสกปรกด้วยการปล่อยระเบิด

คุณต้องชมเองว่ามันทำอะไรถึงทำให้มันผีเสื้อที่แต่สิ่งที่มันทิ้งเอาไว้คือปัญหาใหญ่ไม่นานจะฟักออกมาเป็นดักแด้ที่หิวโหยชะตาชีวิตของต้นไม้นี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้วในไม่กี่วันมันจะไม่มีอะไรเหลือเลย

ถ้าต้นสาวรสที่มีไข่ถูกวางไว้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่แม่ผีเสื้อจะวางไข่ลงไปอีกเราไม่มีอะไรจะให้ลูกของมันกินเรียกได้ว่าเป็นโอกาสให้สาวรสได้สู้กลับบ้างปัจจุบันไม่ใช่ไข่ทุกฟองจะเป็นอย่างที่เห็นที่จริงแล้วบางฟองเป็นเพียงจุดเหลืองที่

แต่ในการแข่งขันการสร้างอาวุธทุกที่ไม่ใช่การโจมตีทุกครั้งจะถูกป้องกันได้จึงมีแรงกดดันให้การเรียนแบบต้องเหมือนขึ้นเรื่อยๆบางอย่างก็เหมือนจนกระทั่งยากที่จะบอกว่าฟองไหนเป็นไข่จริงปลอมจริงจริงปลอมและจริงใครจะคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างผีเสื้อกับสับปะรดจะทำให้เกิดการตบตาที่ซับซ้อนได้ขนาดนี้แม้ว่าคุณจะปลอดภัยจากการล่าหลายอย่างก็มักไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ยังมีการแข่งแย่งที่ต้องคอยสู้กันอยู่ในทวีปแอฟริกาสัตว์กินเนื้อที่หิวโหยหลายชนิดกำลังออกมาหาอาหารกินฟรีอยู่แร้งมีข้อได้เปรียบไม่อยู่บนอากาศมันมักจะเห็นสัญญาณการฆ่าเป็นพวกแรกการกินของมันจะไม่ถูกรบกวนมานานแล้วก็ตามไม่นานแร้งทุกตัวแถวนี้จะสู้กันเพื่อหาอาหารที่เต็มปากเต็มคำ

แต่อาหารกลางวันฟรีๆก็ดึงดูดสัตว์อื่นมาด้วยแรงตัวใหญ่อย่างแรดเพ็ดก็ยังต้องหนีเมื่อเจอฝูงไฮยีน่าและหมาป่าเช่นเดียวกับนักล่าและเหยื่อการแข่งแย่งแบบนี้ถือเป็นแรงขับแรงที่สำคัญมันเป็นอีกอิทธิพลหนึ่งของวิวัฒนาการที่จะเลือกผู้ที่แกร่งที่สุดให้อยู่รอด

การแข่งแย่งมีความสำคัญต่อชีวิตของสัตว์เพราะมีผลกระทบอย่างมากต่อรูปร่างของพวกมันสัตว์หลายชนิดในแอฟริกาหากินอยู่ตามต้นอาคาเซียทำไมพวกมันไม่มาสู้กันเหมือนกับแรงก็เพราะสัตว์พวกนี้มีรูปร่างและขนาดที่ต่างไปพวกมันจึงไม่อยากหาเรื่องกับสัตว์ตัวอื่นตัวดิกๆสามารถเล็มกิ่งไม้ที่มีหนามและอยู่เตี้ยๆในแบบที่สัตว์ตัวใหญ่กว่าทำไม่ได้ตัวอิมพาล่าที่สูงกว่าจะเล็มต้นอาคาเซียที่อยู่ตรงกลางตัวเจเรนุกสามารถยืนอยู่ในที่ของมันในแบบที่ตัวละมั่งพันธุ์อื่นไม่สามารถจะทำได้ตัวเจเรนุกดูเหมือนกับนักเต้นบัลเล่ต์มากกว่าตัวกาเซลมันรักษา

สมดุลได้แม้กระทั่งยืนด้วยขาหลังของมันสะโพกและกระดูกสันหลังที่ถูกออกแบบมาพิเศษทำให้มันสามารถเดินด้วยขาหลังได้แต่มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่สามารถหากินในที่ที่สูงกว่า6เมตรจากพื้นได้มันมีลิ้นที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงซึ่งใช้งานได้เหมือนกับมือในการดึงใบไม้และกิ่งอ่อนที่อยู่สูงๆต้องขอบคุณคอที่ยาวที่สุดในโลกสำหรับมีร้อนการแข่งแย่งได้ผลักดันให้สัตว์ต้องพัฒนานิสัยการกินที่ต่างกันไปและยังช่วยสร้างสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่อยู่รวมกันอย่างกลมกลืนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเพื่อนบ้านต้องการของอย่างเดียวกันลีเมอร์ริงเทลอยู่กันเป็นฝูงบนเกาะมาดากัสการ์แต่ละฝูงต้องการดินแดนของตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อที่พักอาหารและที่ที่ปลอดภัยเพื่อการเลี้ยงพวกมันมักจะถูกลีเมอร์ฝูงอื่นคุกคามและขโมยของอยู่เสมอถ้าพวกมันทำได้เสียงเตือนดังขึ้นถึงเวลาต้องเคลื่อนพักแล้วผู้บุกรุกพวกนี้ดูเหมือนมาทำธุระสังคมของลีเมอร์มีจ่าฝูงเป็นตัวเมียตัวเมียพวกนี้เป็นตัวที่นำฝูงเข้าต่อสู้โดยมีลูกๆเกาะอยู่ที่หลัง

0: เมื่อการต่อสู้เข้มข้นขึ้นคำตอบของลีเมื่อก็คือการทำงานเป็นทีม
1: เ

สายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดซึ่งวิวัฒนาการขึ้นจะเปิดวิถีชีวิตใหม่ให้กับพวกมันตัวเมียแคทเป็นอาหารจานโปรดของนักล่าหลายชนิดพวกมันจึงต้องอยู่กันเป็นฝูงเพื่อป้องกันตัวเอง

มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิดที่จะคอยทำหน้าที่สลับกันขณะที่ตัวอื่นเริ่มขุดหาอาหารเช้าสมาชิกตัวหนึ่งจะคอยเฝ้าระวังพวกนักล่าเอาไว้ตัวอื่นสามารถกินอาหารได้อย่างปลอดภัยเพราะรู้ว่ามีตัวหนึ่งที่คอยระวังหลังให้กับพวกมันอยู่มันจึงหากินได้อย่างสบายใจ

สัตว์เล็กๆพวกนี้ได้กลายเป็นกองกำลังที่น่ากลัวการเป็นผู้เล่นที่ดีในทีมถือเป็นสูตรสำเร็จของตัวเมียแคทนั่นคือรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายสัตว์บางชนิดก็ร่วมมือกันแบบสุดๆ

แต่แทนที่พวกมันจะสลับกันทำหน้าที่เหมือนตัวเมียแคทปลูกแต่ละตัววิวัฒนาการรูปร่างและขนาดที่ต่างกันไปเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างปลูกงานคือคนรับใช้ทั่วไปซึ่งทำงานหลายอย่างตั้งแต่หาอาหารเพื่อป้อนให้กับลูกปลูกและคอยซ่อมแซมรังหน้าที่เดียวของปลูกทหารก็คือปกป้องอาณาจักรมันมีขนาดเป็น2เท่าของปลูกชนิดอื่นและมีกรามที่น่ากลัวมากปลูก2ชนิดนี้ไม่มีความสามารถในการผสมพันธุ์บทบาทนี้เป็นหน้าที่ของราชินีแม่เพียงตัวเดียวของอาณาจักรนี้มันกลายเป็นเครื่องจักรผลิตไข่และนักกินแต่มันขยับตัวไม่ได้ถ้าไม่มีปลวกงานคอยรับใช้มันต้องตายแน่ที่จริงแล้วไม่มีปลวกตัวไหนจะอยู่รอดได้ถ้าขาดความช่วยเหลือจากตัวอื่นพวกมันจึงเหมือนสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ตัวเดียวพอนึกออกว่าทำไมเราช่วยเหลือญาติของเราแต่สัตว์บางชนิดร่วมมือกับสัตว์ชนิดอื่นด้วยสิ่งนี้วิวัฒนาการขึ้นมาอย่างไรคำตอบหนึ่งถูกพบได้ในท้องทะเลแนวปะการังเป็นเหมือนกับเมืองใหญ่ในธรรมชาติเมืองที่สัตว์ทุกชนิดพยายามจะหาทางดำเนินชีวิตที่นี่เต็มไปด้วยโอกาสข้อตกลงทางธุรกิจและผู้ประกอบการบางตัวกำลังทำความสะอาดอยู่ปรากฏว่ามีตลาดเฉพาะสำหรับนักทำความสะอาดมืออาชีพ

พนักงานทำความสะอาดอย่างเช่นปลาแรสปลาจิ๋วพวกนี้กำลังทำความสะอาดปรสิตและผิวที่ตายแล้วให้กับลูกค้าของมันพวกมันตั้งสถานีทำความสะอาดของตัวเองขึ้นโดยลูกค้าจะเดินทางมาไกลเพื่อให้พวกมันทำความสะอาดฟันและเหงือกให้โดยพวกมันได้อาหารเป็นสิ่งตอบแทนกุ้งก็ให้บริการลูกค้าเช่นเดียวกันและปลาก็ฉลาดมากกว่าที่คุณคิดพวกมันมีความจำที่ดีโดยจะกลับมารับบริการที่จุดเดิมอยู่เสมอ

ไม่ใช่แค่ปลาในเขตร้อนเท่านั้นที่คนพบว่าการจ้างปลาตัวอื่นมาช่วยเล็กๆน้อยๆจะทำให้คุณได้เปรียบต้นไม้ก็ทำเช่นเดียวกันดอกไม้ยังมีอยู่ได้ก็เพราะการพึ่งพากันมาตั้งแต่โบราณของแมลงกับต้นไม้จากต้นไม้เคลื่อนที่ไม่ได้มันจึงอยากให้ใครมาช่วยขนเกสรไปผสมเพื่อผลิตเมล็ดที่แพร่พันธุ์ได้จึงมีการโฆษณาว่าตัวเองเป็นสถานีผลิตน้ำหวานเมื่อแมลงมากินน้ำหวานมันจะได้เกสรติดไปด้วยการพึ่งพากันนี้วิวัฒนาการจนประสบความสำเร็จพระโลกของเราล้วนเต็มไปด้วยดอกไม้ข้อเสียอย่างเดียวก็คือแมลงบางตัวได้เอาเกสรไปผสมผิดต้นเพื่อแก้ปัญหานี้ดอกไม้บางชนิดได้ทำสัญญาพิเศษขึ้นกับแมลงที่ขนเกสร

ตัวอย่างเช่นกล้วยไม้ที่จู้จี้เป็นพิเศษดอกไม้บางชนิดอย่างเช่นกล้วยไม้บัคเก็ตนี้ดูจะโหดหน่อยซึ่งยูกลอสซีนอยากได้น้ำมันหอมเพื่อดึงดูดตัวเมียแต่ขณะที่รวบรวมน้ำหอมอยู่มันก็ลื่นตกลงไปในที่ที่กล้วยไม้ต้องการพอดีกล้วยไม้วิวัฒนาการกับดักซึ่งบังคับให้ตัวผู้ต้องทำงานให้ทางออกเดียวก็คือช่องแคบๆทางประตูหลังซึ่งมีถุงเกสรอยู่

เกสรจะติดอยู่ที่หลังของผึ้งเมื่อเป็นอิสระและตัวแห้งแล้วมันจะไม่บินเข้าใกล้กล้วยไม้บัคเก็ตอีกเลยแต่ผึ้งตัวผู้นั้นมีความจำสั้นและมันกำลังหลงกลเข้าให้อีกแล้วแต่ความแตกต่างเดียวก็คือคราวนี้มันเอาเกสรมาส่งแทนไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครเป็นคนคุมเกมความสัมพันธ์นี้มีความเป็นหุ้นส่วนอีกอย่างที่สำคัญกว่าสำหรับต้นไม้รวมทั้งต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกด้วยต้นแคลิฟอร์เนียเรดวูดส์มันสามารถอยู่ได้ถึง 2,000 ปีและมีความสูงได้กว่า100เมตรแม้ต้นไม้ยักษ์พวกนี้จะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดมันก็ยังต้องพึ่งพาคู่หูตัวจิ๋วที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินคู่หูลับพวกนี้ก็คือราพวกมันเจาะทะลุรากจากนั้นก็ยื่นออกไปในดินเกิดเป็นเครือข่ายที่เหมือนกับเส้นด่านต้นไม้ยักษ์นี้ไม่สามารถจะดูดน้ำและสารอาหารเพียงพอด้วยตัวเองแต่เครือข่ายราสามารถจะทำได้พื้นที่ผิวจำนวนมากของมันจะดูดของเหลวเกลือแร่และส่งกลับไปที่รากของต้นไม้โดยต้นไม้จะให้น้ำตาลซึ่งผลิตจากใบแก่ราเพื่อตอบแทน90%ของพืชทุกชนิดจะอยู่รวมกับราคู่หูตั้งแต่ต้นเรดวูดส์จนถึงป่าฝนเขตร้อนมันถือเป็นการแต่งงานที่ยาวนานกว่า400ล้านปีแล้วถ้าปราศจากพวกมันพืชอาจไม่สามารถครองพื้นดินได้และถ้าไม่มีพืชสีเขียวพวกสัตว์ต่างๆรวมทั้งเราจะไปอยู่ที่ไหนกันความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างต้นไม้กับเราเป็นหนึ่งในการพึ่งพาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่คุณต้องใช้กล้องจุลทรรศน์จึงจะเห็นได้มันอาจจะเป็นการพึ่งพาที่สำคัญที่สุดในโลกก็ได้เพราะมันคือสิ่งที่ให้พลังงานแก่สัตว์ต่างๆ

ที่กระจายอยู่รอบเซลล์ของเราก็คือเซลล์หลายพันล้านเซลล์ซึ่งรู้จักกันในชื่อไมโตคอนเดรียแต่ละเซลล์เป็นเหมือนเตาขนาดจิ๋วที่ปล่อยพลังงานออกมาจากอาหารของเราและสร้างพลังงานที่ร่างกายของเราต้องการเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นมาในแบบที่แปลกมากหลายพันล้านปีก่อนไมโตคอนเดรียมีชีวิตอยู่อย่างเป็นเอกเทศเป็นแบคทีเรียที่ลอยอย่างอิสระและจากนั้นเซลล์บรรพบุรุษของเราก็กลืนกินมันเข้าไปแต่แทนที่จะย่อยมันกลับสร้างความร่วมมือกับมันแทนทั้งคู่รวมพลังกันและเกิดการเปลี่ยนแปลงแบคทีเรียกลายเป็นไมโตคอนเดรียซึ่งสร้างสุดยอดเซลล์ลูกผสมใหม่ขึ้นมายอดเซลล์นี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเกือบทุกอย่างที่มีชีวิตในปัจจุบันยังมีการพึ่งพาทางวิวัฒนาการบางอย่างที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์แต่อย่างที่ทราบกันดีเรื่องของความสัมพันธ์มักไม่ตรงไปตรงมาเสมอไปสัตว์กินหญ้าส่วนใหญ่ในแอฟริกาถูกรบกวนจากแมลงและเห็บแต่พวกมันดูเหมือนจะมีกองกำลังที่คอยช่วยเหลือนกออกสเปกเกอร์เป็นนกกินแมลงที่เข้าถึงส่วนที่สัตว์เข้าไม่ถึงแต่นกออกสเปกเกอร์ไม่ใช่จะไร้เดียงสาอย่างที่เห็นมันไม่ได้กินแค่ตัวเห็บแต่มันเจาะรูที่ผิวของสัตว์ด้วยสิ่งที่ดูเหมือนผู้ช่วยที่จริงใจแท้ที่จริงแล้วกลับเป็นปรสิตที่คอยดูดเลือดมันถือเป็นเรื่องปกติที่น่าประหลาดใจตัวอย่างเช่นกระต่ายตัวนี้คุณอาจจะคิดว่านักล่าจะมีผลกระทบกับชีวิตของมันมากที่สุดเพราะพวกมันมักจะถูกล่าโดยกองทัพนักฆ่าแต่กับสัตว์นักล่าอย่างน้อยพวกมันก็ยังวิ่งหนีได้กระต่ายต้องเผชิญกับภัยอีกอย่างหนึ่งที่มันมองไม่เห็นไม่ได้กลิ่นหรือแม้แต่ได้ยินนั่นคือปรสิตกระต่ายแต่ละตัวจะถูกหมัดเห็บและไรเป็นพันๆตัวคอยรังควานแม้พวกมันจะตัวจิ๋วแต่ก็มีการกัดที่ทรงพลังตัวดูดเลือดพวกนี้จะคอยดูดความแข็งแรงของกระต่ายและภายในตัวมันยังมีภัยคุกคามที่อันตรายยิ่งกว่านั่นคือไวรัสมรณะมิกซามาโตซิสซึ่งฆ่าชีวิตกระต่ายมากกว่านักล่าทุกชนิดรวมกันซะอีกไวรัสเป็นเหมือนฝันร้ายที่หลุดออกมาจากนิยายวิทยาศาสตร์มันเป็นผู้บุกรุกที่มีเป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นคือการแตกตัวไวรัสจะมีสิ่งพิเศษที่นำมาใช้เพื่อบรรลุภารกิจเยื่อของมันคือผิวด้านนอกของเซลล์เมื่อสัมผัสกันไวรัสจะเข้ามาติดและเชื่อมกับผนังเซลล์ไปหาเซลล์ค้นหานิวเคลียสหรือศูนย์ประชาการแล้วจึงฉีดยีนของไวรัสเข้าไปสิ่งนี้จะทำให้เซลล์เน่าและกลายเป็นโรงงานผลิตไวรัสในที่สุดเซลล์จะตายและระเบิดปล่อยไวรัสเป็นพันๆตัวออกมาการทำลายล้างอย่างแท้จริงจึงเริ่มต้นขึ้นทุกปีลูกกระต่ายเกือบทุกตัวที่เกิดในป่าจะรับไวรัสมรณะนี้หนึ่งในห้าเท่านั้นที่รอดมาได้ถือเป็นแรงกดดันมหาศาลในการคัดเลือกไม่ใช่กระต่ายเท่านั้นที่ติดไวรัสนี้ปี1918เมื่อสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้จบลงไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็เข้าโจมตียุโรป
ตลอด4ปีสงครามนั้นได้ฆ่าคนไป25ล้านคนนั่นคือ3เท่าของประชากรของลอนดอนแต่การระบาดของไข้หวัดใหญ่ฆ่าคนจำนวนเดียวกันแค่ภายใน4เดือนเท่านั้นเมื่อต้องสู้กับศัตรูที่มีอำนาจขนาดนี้แล้วสิ่งมีชีวิตจะทำอย่างไรคำตอบคือคำที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นคือเพศสัมพันธ์

การมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การแพร่พันธุ์เพราะความจริงแล้วเป็นไปได้ที่จะมีการแพร่พันธุ์โดยที่ไม่ใช้เพศนั่นคือด้วยการโคลนนิ่งตัวเพลี้ยเป็นเครื่องจักรผลิตลูกพวกมันเป็นตัวเมียทั้งหมดและไม่ต้องการตัวผู้เลยพวกมันสามารถปั๊มลูกออกมาด้วยตัวเอง1ตัวทุกๆ20นาทีแต่ละตัวจะมีลูกสาวอยู่ในตัวเองการโคลนนิ่งนั้นเยี่ยมสำหรับการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วแต่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างเช่นทารกที่โคลนมาจะเหมือนกันทุกประการโรคมรณะที่ฆ่ามาได้ตัวหนึ่งก็จะฆ่าตัวอื่นได้ทั้งหมดสิ่งสำคัญที่เพศสัมพันธ์ทำก็คือสร้างความหลากหลายแม้ว่าลูกสุนัขพวกนี้จะมีพ่อแม่เดียวกันแต่พวกมันก็แตกต่างกันในการแพร่พันธุ์แบบใช้เพศพันธุกรรมจะถูกสับเปลี่ยนตำแหน่งจนกระทั่งอสุจิและไข่ไม่เหมือนใครและเมื่อทั้งสองอย่างรวมตัวกันเพื่อสร้างลูกสุนัขลูกสุนัขก็จะไม่เหมือนใครเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญที่ใช้สู้กับปรสิตก็คือลูกสุนัขมีความไม่เหมือนใครอยู่ภายในตัวนี้อาจทนไวรัสคลาโวได้ดีกว่าตัวนี้อาจจะไม่ทนซึ่งจะเป็นเหมือนกันสำหรับโรคของมนุษย์ตัวที่ทนได้จะมีผนังเซลล์ที่กันไม่ให้เซลล์มรณะเข้ามาวงจรมรณะจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพศสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญเป็นวิธีในการวิวัฒนาการเพื่อให้มั่นใจถึงความสำเร็จของสัตว์ในรุ่นต่อไปจึงไม่น่าสงสัยว่าทำไมสัตว์ถึงอยากมีเพศสัมพันธ์เพียงปีละครั้งและฤดูใบไม้ร่วงกวางเอลอเมริกันจะรวมตัวกันเพื่อการผสมพันธุ์ซึ่งเรียกกันว่าการติดสัตว์กวางตัวผู้จะสู้กันเพื่อสิทธิ์ในการผสมพันธุ์

การติดสัตว์นี้เกิดขึ้นในที่ที่แปลกที่สุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนสนามหญ้าที่ตัดแล้วจะดึงดูดฝูงกวางให้ตรงเข้ามาที่กลางหมู่บ้านเยลโลสโตนที่นี่เองที่มนุษย์ได้นั่งริมเวทีแต่ละตัวจะมีเป้าหมาย2 อย่างเพื่อให้ตัวเมียประทับใจและเพื่อให้คู่แข่งกลัวแม้ตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าและมีอำนาจเหนือกว่าแต่แท้จริงแล้วตัวเมียต่างหากที่กำกับการแสดงนี้เพราะพวกมันจะถูกทิ้งให้เลี้ยงลูกก็เลยต้องช่างเลือกตัวผู้ที่จะผสมพันธุ์ด้วยมีเพียงตัวผู้ที่มีเขาและความสามารถในการต่อสู้ที่น่าประทับใจที่สุดที่จะได้ผสมพันธุ์กับมันสิ่งนี้บังคับให้ตัวผู้ต้องสู้กันเพื่อพิสูจน์ตัวเองเป็นการสู้แบบไม่มีการแก้ตัวผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์ในการผสมพันธุ์เมื่อผ่านไปหลายรุ่นการต่อสู้ก็ยิ่งยากขึ้นและตัวผู้ก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นการเลือกของตัวเมียทำให้ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นผลต่อรูปร่างและพฤติกรรมของตัวผู้ตัวเมียจึงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดวิวัฒนาการขึ้นมาแรงผลักดันที่ต้องเอาชนะและส่งผ่านยีนสามารถผลักดันกวางตัวผู้ไปถึงขีดสุดได้

้องขอบคุณสัตว์ตัวผู้อื่นๆที่ใช้ความรุนแรงน้อยกว่าในการจีบตัวเมียบางครั้งก็เป็นเรื่องของการโอ้อวดสัตว์บางชนิดพยายามอย่างหนักเพื่อให้ดูดีนายแบบก็เลยสามารถประสบความสำเร็จได้เท่าๆกับนักสู้ที่จริงแล้วการโอ้อวดพวกนี้มีความหมายอย่างไรกันแน่และตัวเมียจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามันจะมีลูกที่มีสุขภาพแข็งแรงดีนกฟินช์ตัวเล็กพวกนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าตัวผู้ที่เหมาะสมนั้นดูได้ที่ขนของมันนกฟินช์ม้าลายตัวผู้มีขาและแก้มสีส้มรวมทั้งจะงอยปากสีแดงสดส่วนตัวเมียจะมีสีที่จืดกว่าทำไมตัวผู้จึงมีสีสันกว่าเพื่อหาคำตอบนี้เราทำการทดลองเล็กๆขึ้นมาและจะงอยปากที่สีแดงของตัวผู้เต็มไปด้วยเม็ดสีที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์ซึ่งพบได้ในแครอทผลไม้และเมล็ดพืชบางชนิดนกตัวผู้ครึ่งหนึ่งถูกให้กินอาหารที่มีคาโรทีนอยด์สูงเพื่อทำให้สีสดยิ่งขึ้นจากนั้นพวกมันจะถูกใส่ไว้ในกรงพิเศษที่ติดกับตัวผู้ซึ่งสีจืดกว่าเพราะไม่กินอาหารดังกล่าวมีตัวผู้สองตัวอยู่ในช่องที่ด้านหลังและตัวเมียหนึ่งตัวอยู่ที่ด้านหน้าแต่ละตัวจะถูกแยกออกจากกันด้วยแผ่นแก้วตัวผู้ไม่สามารถออกจากห้องของมันได้แต่ตัวเมียจะไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ตัวเมียสามารถเลือกตัวผู้ด้วยการเกาะคอนตรงกระจกหน้าห้องของตัวผู้แต่ละตัวกล้องตัวจิ๋วถูกติดเข้าไปเพื่อบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนกนี้ภาพ CCTV ความเร็วสูงจะแสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ตัวเมียอยู่ที่ด้านล่างของจอดูเหมือนมันจะเลือกตัวผู้ที่อยู่ทางซ้ายกล้องในห้องของตัวผู้แสดงให้เห็นว่าตัวเมียใช้เวลาเกือบทั้งหมดกับมันขณะที่อีกกล้องหนึ่งเผยให้เห็นว่าตัวผู้อีกตัวหนึ่งถูกเมินและที่ตัวเมียให้ความสนใจที่สุดก็คือตัวผู้ที่มีสีแดงสดที่สุดทุกครั้งในการทดสอบ9จาก10ครั้งตัวเมียชอบมันมากกว่าคำถามคือทำไมเม็ดสีแดงไม่ได้แค่ทำให้ตัวผู้ดูดีเท่านั้นแต่มันยังช่วยให้ต่อสู้โรคต่างๆด้วยตัวผู้ที่สีจืดอาจจะอ่อนแอกว่าและอาจไม่ใช่คู่ผสมพันธุ์ที่ดีนักตัวผู้ที่สีสดกว่าไม่ใช่แค่มีแนวโน้มจะสุขภาพดีแต่ยังส่งผ่านยีนที่ต่อสู้กับปรสิตไปยังลูกด้วยตัวเมียนั้นต้องการตัวผู้ที่ดีที่สุดนั่นเองสรุปแล้วนกฟินช์ม้าลายตัวผู้พวกนี้ได้ส่งต่อยีนโดยอาศัยสีที่สดใสแต่ก็มีเรื่องหักมุมเกิดขึ้นปัจจุบันนักวิจัยคิดว่าการเลือกของตัวเมียทำให้เกิดสัตว์สายพันธุ์ใหม่ได้นี่คือปลาซิคลิดม้าลายการทดลองแสดงให้เห็นว่ามันอุทิศตัวเองให้กับเรื่องแฟชั่นปลาพวกนี้ถูกพบได้ที่ทะเลสาบมาราวีในแอฟริกาสิ่งที่ทำให้พวกมันพิเศษก็คือตัวผู้มีสีสันที่หลากหลายซึ่งผิดปกติอย่างที่สุดในสัตว์สายพันธุ์เดียวกันทำไมตัวผู้ถึงมีสีที่แตกต่างกันนั้นเคยเป็นปริศนาเพื่อหาคำตอบปลาจึงถูกใส่ไว้ในตู้พิเศษตัวผู้ที่ตัวใหญ่และสีสดกว่าจะถูกขังเอาไว้แต่ตัวเมียสีน้ำตาลที่เล็กกว่าสามารถว่ายไปไหนก็ได้ที่มันต้องการที่ตัวเมียต้องทำก็คือว่ายเข้าไปอยู่กับตัวผู้ที่มันชอบมาก

ที่สุดการทดสอบให้ผลที่ค่อนข้างน่าประหลาดใจปรากฏว่าปลาตัวเมียพันเดียวกันคิดต่างกันว่าอะไรคือความเซ็กซี่บางตัวก็ชอบตัวผู้สีขาวบางตัวชอบสีเหลืองบางตัวชอบลายจุดนี่อธิบายได้ว่าทำไมปลาซิคลิปม้าลายตัวผู้จึงมีหลายสีสันแต่มันช่วยให้เกิดปลาซิคลิปพันธุ์ใหม่ได้อย่างไรถ้าปลาตัวเมียร่วมฝูงกันพวกมันจะตัดสินว่าสีไหนน่าปรารถนาที่สุดและพวกมันจะผสมกับตัวผู้ตัวนั้นเท่านั้นความชอบนี้ถูกส่งต่อให้ลูกสาวของพวกมันเมื่อผ่านไปหลายๆยุคการผสมพันธุ์จะทำอยู่แต่ในกลุ่มเท่านั้นจนในที่สุดก็เกิดเป็นปลาซิคลิปพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นจริงๆในธรรมชาติทะเลสาบมาลาวีและทะเลสาบอื่นของแอฟริกาเริ่มต้นด้วยปลาซิคลิปไม่กี่สายพันธุ์ปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งใน10แห่งของโลกที่มีปลาน้ำจืดทุกชนิดอาศัยอยู่และมีปลาซิคลิปอยู่ถึง 1,700 สายพันธุ์นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการค้นพบปลาสายพันธุ์ใหม่ทั้งหมดเกิดขึ้นจาก

ไม่ว่าจะอยู่กับญาติเพื่อนคู่แข่งหรือศัตรูการอยู่ร่วมกันนั้นไม่ง่ายเสมอไปแต่ความสัมพันธ์มีผลอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงตลอดการเดินทางของสิ่งมีชีวิตและท้ายที่สุดแล้วมันคือความเชื่อมโยงของเรากับสัตว์อื่นที่สร้างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นในปัจจุบัน

0: ครับเรื่องของโครงการกำลังใจในพระราชดำริได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพเพื่อออกไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังด้วยนะครับ
1: พิเศษไม่งอก
2: มวยเอาก๋วยเตี๋ยวไปส่งด้วย
3: โต๊ะหนึ่งได้ยังเฮีย
2: ได้แล้วได้แล้วรอแป๊บมวยเอาก๋วยเตี๋ยวไปส่งด้วย
1: แป๊บหนึ่งนะป้าหมวยมีแค่สองมือจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: กินวันนี้นะเฮีย
1: เฮ้ย
2: โอ้แม่เจ้า
4: ผมชื่อปานครับมาสมัครงานตามที่ติดประกาศไว
1: ้เอาไงดีป๊า
4: ถ้าทางไม่น่าไว้ใจยังกับโจ500
5: นี่แน่
1: ไอ้ย่
5: า
1: เฮ้ย
4: แต่ที่เราซิงแง่แก่แน่ๆเลยอุ้ยยอมแล้วเอาอะไรก็เอาไปเถอะ
6: สองพ่อลูกซุบซิบอร่อยกัน
4: ก็ผู้ชายลายเพียบคนที่จะมาสมัครเป็นลูกจ้างร้านฉันยังไงฉันก็ไม่รับวันดีคืนดีมาทำไม่ดีไม่ร้ายหมวยเล็กจะทำยังไง
6: ตอนเป็นวัยรุ่นนะฉันเองก็เคยทำผิดพลาดแต่โชคดีที่มีผู้ใหญ่ท่านนึงให้โอกาสสำหรับฉันแล้วเนี่ยการได้รับโอกาสในวันนั้นมันก็มีค่ามากเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉันได้มาเป็นผู้นำชุมชนในวันนี้อดีตมันจะเป็นยังไงเราคงกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ทำปัจจุบันและอนาคตให้ดี
4: ใช่ครับผมอยากทำดีในวันนี้และวันต่อๆไปจริงๆผมขอแค่โอกาสจากทุกคนให้ผมได้พิสูจน์แค่นั้นครับ
1: คำพูดพี่เนี่ยหล่อมากเลยค่ะ
4: ตื่นตื่นอะหมวยเล็กซีซัวตาแม่ทำเองเคิมอยากจะเจอณเดช
6: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือคนเราจะดีจะร้ายมันไม่ได้ดูกันที่รูปลักษณ์ภายนอกนะดูอย่างจ่าเฉิมดูหน้าโหดๆแบบนี้แต่เป็นคนดีมากนะ
7: ถึงหน้าจะโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้นะครับ
6: ชีวิตคนเราเนี่ยทำผิดได้ทั้งนั้นและฉันก็เชื่อว่านายปานคนเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีได้อย่างแน่นอน
4: ขอบคุณครับโอเคโอเคฉันจะรับอาปานเข้าทำงานแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติฉันจะไล่เองออกโดยไม่รอลงอาญาขอบคุณมากครับเฮียผมจะไม่ทำให้ผิดหวังขอบคุณครับ
8: หลังจากนั้นปานตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่บางวันมีอันตรพานมาหาเรื่องปานก็อดทนอดกลั้นและยิ้มสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองและรักษาโอกาสที่ได้รับอย่างตั้งใจ
6: คนเราเกิดมาย่อมทำผิดพลาดได้เสมอไม่ว่าความผิดนั้นจะร้ายแรงหรือไม่จะตั้งใจทำผิดหรือไม่ก็ย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นทั้งนั้นเมื่อพวกเขารับผิดชอบในสิ่งที่กระทำตามกฎหมายบำบัดฟื้นฟูพฤติกรรมอย่างดีแล้วสำนึกได้แล้วและพร้อมทำในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วล่ะก็คนในสังคมก็ควรให้ความเห็นใจให้โอกาสให้กำลังใจเพื่อให้พวกเขาได้กลับมาใช้ชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
9: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์ตอากิระกิตนาโสภากับรายการเสพสื่อสติออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง2 NBT 2 HD และผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT นะครับรายการเสพสื่อสติของเราจะมาติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับข้อมูลข่าวสารในยุค ปัจจุบันให้คุณเสพสื่อได้อย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกยุคดิจิทัลนะครับเราทำทุกอย่างผ่านทางโซเชียล

ผ่านทางโทรศัพท์มือถือทุกอย่างทำได้รวดเร็วสะดวกและง่ายดายแต่ความสะดวกง่ายดายแบบนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นช่องว่างของเหล่ามิจฉาชีพที่หยิบความสะดวกง่ายดายของเราแบบนี้มันหลอกลวงเรากลโกงของมิจฉาชีพนับวันก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นมากขึ้นไปทุกวันเรียกได้ว่าเราหลายๆคนเนี่ยตามไม่ทันแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกันนะครับวันนี้เราเลยมาพูดคุยกันถึงเรื่องวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเราจะไปพูดคุยกับท่านรองวิทย์พันตำรวจโทประวิทย์วงเกษมรองผู้กำกับการ1บก.สอท.2กันครับถึงวิธีการป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพครับ

0: ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับท่านพันตำรวจโทประวิตรวงศ์เกษมรองผู้กำกับการ1บก.สอท.2สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเราจะมาคุยถึงเรื่องของการไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกันครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันอีกแล้วนะครับท่านรองวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของคนที่โดนหลอกโดยมิจฉาชีพออนไลน์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรามีการคุยนอกรอบกันแล้วครับท่านรองคืออยากจะรู้ว่าคนกลุ่มไหนที่มักจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพครับ
1: เอาจริงบอกยากนะ
0: ครับ
1: เพราะมีทุกกลุ่มเลยตั้งแต่เด็กๆเลยนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เด็กๆยันไปเป็นยันถึงผู้สูงอายุเลย
0: ครับ
1: มีโอกาสเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้หมดเลยดังนั้นอยากให้ทุกคนตระหนักรู้ว่าไม่ว่าคุณอยู่ช่วงวัยใดครับถ้าท่องโลกออนไลน์เมื่อไหร่ถ้ามีการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์เมื่อไหร
0: ่
1: มีโอกาสทุกคนครับเอาจริงมิจฉาชีพไม่สนใจครับว่าคุณอยู่ช่วงวัยใดหลอกใครได้เอาหมดเลย
0: จริงครับคือกลายเป็นว่ายิ่งเดี๋ยวนี้คนเข้าถึงเร็วเด็กๆน้องๆเข้าถึงโซเชียลเร็วเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเร็วหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่เมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยการเล่นมือถือน่ะมันเป็นเรื่องของเด็กๆเดี๋ยวนี้กลับตลปัดไปหมดเลยกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ติดมือถือกว่าเด็กอีก
1: ติดโรงแรมเลยห่างตัวไม่ได้เลยผู้ใหญ
0: ่
1: นะครับอันนี้มันเป็นเทรนด์ของยุคสมัยนี
0: ้
1: นะครับถ้าใครไม่มีใครไม่เข้าใจหรือใครไม่เข้าถึงพวกข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์เงี้ยก็เหมือนกับตกเทรนด
0: ์
1: ฉะนั้นมันเป็นเทรนแล้วเทรนอันเนี้ยมันจะใช้ไปอีกนานฉะนั้นผมว่าการศึกษาการรู้ข้อมูลและการรู้เท่าทันมันสำคัญกว่าการว่าจะหยุดใช้หรือไม่ใช้มันเนี่ย
0: อ
1: ันนี้มันจะตกเทรนไป
0: ครับผมคือการศึกษาที่ท่านรองพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยต้องแยกกันนะไม่ใช่การศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทอะไรไม่ใช่เลยนะอันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องรู
1: ้
0: เท่าทัน
1: ต้องรู้เท่าทันปัญหาคนไทยอย่างนี้ครับวิวัฒนาการมันเร็วมากเรื่องการติดต่อสื่อสารนะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วโทรศัพท์เนี่ยมันเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องนึงนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่คนไทยอ่ะใช้คอมพิวเตอร์เป็นกี่คนคอมพิวเตอร์สมัยก่อนแพงนะใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่พอมันเริ่มพัฒนามาเป็นมือถือทุกคนมีมือถือหมดเลยแต่คนมีมือถือใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นฉะนั้นจริงๆแล้วนี่คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มันทำเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับการเงินการธนาคารได้หมดเลย
0: ครับ
1: แต่คนไม่เข้าใจ
0: ก็ใช้แค่แบบผิวเผินที่พอรู้ๆนี่แหละ
1: ใช้ได้แต่ใช้ไม่เป็น
0: อันนี้เป็นคำที่น่าคิดนะท่านรองคือใช้ได
1: ้ทุกคนใช้ได้หมดมีสิทธิ์เข้าถึงมีตังก็ซื้อโทรศัพท์ได้ตั้งแต่เครื่องละไม่กี่พันบาทจนเป็นถึงเครื่องละหลายหมื่นบาท
0: ครับ
1: นะขึ้นอยู่กับสเปคของโทรศัพท์แต่ละคน
0: ครับ
1: แต่นั่นแหละครับคอมพิวเตอร์เหมือนกันฉะนั้นคนพอคนใช้ได้ก็มีตังก็ใช้ได
0: ้ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าถึงแอปต่างๆได้เข้าถึงระบบมันได้เข้าถึงเว็บไซต์ได้แต่ครับแต่ไม่เข้าใจว่าในเนี้ยอันตรายมหาศาล
0: ครับคือผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะเคยเจอเคสเดียวกันยิ่งเฉพาะกลุ่มคนผู้ใหญ่ในบ้านหรือไม่ก็เด็กไปเลยที่สมมติเกิดปัญหากับโทรศัพท์ขึ้นมาแบบอุ๊ยไปกดอะไรก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: ทำให้
0: หน่อยผมเชื่อว่าหลายคนเป็นปัญหานี้เหมือนกันหมด
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องสอนหรือว่าให้ความรู้องค์ความรู้ตรงนี้กับคนกลุ่มนั้นด้วยครับ
1: คนไทยครับเวลาสอนเนี่ยพอเรื่องอะไรที่มันดูลึกลับซับซ้อนหรือเรื่องที่ตัวเองมันเคยเจอพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ทำอ่ะไม่ทำไม่รู้ไม่เข้าใจฟังไม่อย่าเพิ่งหรือว่าเดี๋ยวค่อยไปทำทีหลังเดี๋ยวลองทำเองเพื่อตัดลำคาหรือตัดบทไปเพราะว่ามันเริ่มลึก
0: มันลึก
1: มันลึกไปแล้วฉะนั้นต้องค่อยๆครับต้องค่อยๆทีละฟังก์ชันทีละเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์เรื่องอื่นยังพอทำเนาครับแต่เรื่องการติดต่อสื่อสารเรื่องการลงทุนเรื่องการที่จะต้องทำให้เงินออกจากกระเป๋าเนี่ยต้องศึกษาให้เยอะ
0: ๆครับผมพูดแบบนี้อ
1: ย่าเชื่อคนง่าย
0: อยากจะให้ท่านลองแบ่งประเภทได้ไหมครับว่าคือถ้าเราบอกว่าทุกคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเนี่ยเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้หมดอยากรู้ว่าคนกลุ่มผู้ใหญ่หน่อยวัยเกษียณเขาจะโดนแบบไหนคนกลุ่มทำงานโดนแบบไหนแล้วน้องๆเด็กๆมักจะโดนแบบไหนครับ
1: ต้องบอกงี้ผมชอบเทียบอย่างน
0: ี้
1: พวกเราเนี่ยเหมือนปลา
0: ครับ
1: ปลาเลือกกินอาหารแตกต่างกันเหมือนคน
0: อ
1: ่ะสนใจในแต่ละสิ่งแตกต่างกัน
0: ครับ
1: ฉะนั้นเมื่อคุณอยู่ในช่วงวัยไหนก็จะสนใจแต่ละเรื่องแตกต่างกันเช่นเดียวกันบางช่วงวัยอาจจะเหมือนกันบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ฉะนั้นอย่างวัยเด็กเนี่ยสนใจเรื่องอะไรเรื่องการ์ตูนเรื่องความรักเรื่อง
0: เ
1: รื่องเกมก็จะโดนหลอกเรื่องนี้เนี่ยหลอกซื้อไอเทมเกมขายไอเทมเกมแต่เด็กเขาไม่เรียกถูกหลอกนะเขาเรียกโดนบิด
0: อ๋อ
1: ตามภาษาเด็กๆเขาเรียกโดนบิด
0: โดนบิดโดนเหลี่ยมบ้าง
1: แต่ว่าจริงๆแล้วคือมิจฉาชีพตั้งท่ารอแล้ว พอโตขึ้นมาหน่อยก็จะเรื่องซื้อขายสินค้าซื้อขายของแล้ว
0: ครับ
1: หลอกซื้อของหลอกขายของหลอกลงทุน
0: ครับ
1: โรแมนต์สแกมไฮบริดสแกมจะมาแล้ว
0: เริ่มมีความรักความอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วย
1: ใช่
0: ครับ
1: พอไปผู้สูงอายุหน่อยเริ่มมีเงินเย็นอยู่เงินนิ่งจะทำอะไรอยากมีรายได้เสริมอยากมีใช้เงินทำงานก็จะไปชวนลงทุนหรือวัยเกษียณหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ตัวเองสนใจ
0: ฉะนั้นแต่ละช่วงวัยนั้น
1: ฉะนั้นสนใจเรื่องอะไรมีสิทธิ์ถูกหลอกเพราะเรื่องนั้น
0: ก็แล้วแต่ความสนใจแล้วจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ตายตัวแบบที่ท่านลองพูด
1: ไม่ตายตัวครับไม่ตายตัว
0: ครับ
1: คืออ่านสมมติส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี้ย
0: ครับ
1: ชอบแฟชั่นเรื่องแฟชั่นชอบรักสวยรักงามก็จะส่วนใหญ่ก็จะโดนหลอกเรื่องสินค้าพวกแฟชั่นสินค้าพวกกระเป๋าหรือของแบรนด์เนมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: ครับ
1: แต่บางคนผู้หญิงบางคนก็ยังสนใจเรื่องแกดเจ็ตเรื่องโทรศัพท์มือถือเรื่อง iPad เรื่องโน้ตบุ๊กฉะนั้นเขาก็มีโอกาสข้ามมาเรื่องนี้เหมือนกันผู้ชายบางคนสนใจเรื่องแกดเจ็ตส่วนใหญ่แต่ก็อาจจะข้ามไปโดนเรื่องแฟชั่นได้เหมือนกันฉะนั้นบอกยากครับ
0: หรือแม้กระทั่งเด็กๆผมเคยมีคนรอบตัวที่เป็นนิสิตนักศึกษานี่แหละเป็นวัยที่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาเลยนะแต่ว่ามีเงินเก็บที่แบบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเตรียมไว้ให้และด้วยความที่เด็กสมัยนี้ท่านรองมีความรู้สึกว่าเรียนมหาลัยและอยากให้เงินทำงาน
1: เรียนจบปั๊บฉันต้องรวยเลย
0: ฉันจะต้องมีเงินสักก้อนนึงโน่นนี่นั่นก็ไปโดนหลอกเหมือนกันเป็นนิสิตเป็นนักศึกษานี่แหละแล้วก็เป็นแบบเป็นคนที่มีองค์ความรู้ตั้งใจศึกษาเรื่องการลงทุนด้วยนะแต่ก็ยังไปโดนหลอกได้อีก
1: พอคุณไม่มีประสบการณ์เน
0: ี่
1: ยคุณจะเริ่มพึ่งทางอื่นแหละแล้วที่ง่ายที่สุดคือเวลาลงทุนเนี้ยที่ง่ายที่สุดคือโค้ดโค้ดหรือคนแนะนำเป็นโบรกเ
0: กอร์
1: ฉะนั้นในเมื่อสิ่งที่คุณไม่มั่นใจคุณจะไปถามโบรกเกอร์มิจฉาชีพมันจะปลอมมาอย่างเงี้ยครับปลอมเป็นโบรกเกอร์เถื่อน
0: ครับ
1: ปลอมเลยปลอมใช้ชื่อของคนอื่นมาเป็นโบรกเกอร์หรือปลอมใช้ชื่อคนอื่นมาเป็นโค้ดเพื่อแนะนำการลงทุนฉะนั้นเนี่ยแหละมันคือช่องทางที่ให้มิจฉาชีพเข้ามาถามว่าศึกษาไหมอาจจะศึกษาแล้วครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจเพราะคุณยังไม่เคยลองคุณก็ต้องถามเขาอยู่ดีฉะนั้นมิจฉาชีพก็จะมาในรูปแบบนี้ฉะนั้นการลงทุนนะที่บอกเอ้ยระวังการลงทุนระวังลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ครับแต่ที่เสี่ยงที่สุดเลยคือคุณไปเจอโบรกเกอร์ปลอม
0: คือศึกษาน้องๆอาจจะศึกษาในแง่ที่ดีในแง่ที่ถูกต้องว่าอันนี้ตัวอย่างนี้แบบนี้ไม่แต่เราลืมศึกษาไปว่าจริงๆแล้วมันมีเส้นคู่ขนานกันไปด้วย
1: ศึกษามันเหมือนได้แต่ทางวิชาการมันเสี่ยงตลอดเวลาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณท่องโลกออนไลน์ให้พึงระลึกไว้ว่ามันเสี่ยงได้ตลอดเวลาเสี่ยงที่จะเจอมิจฉาชีพเพราะมันไม่มีอะไรกาหัวไว้เลยว่าไอ้อันนี้มิจอันนี้คนดีอันนี้มิจฉาชีพคบไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรกาเลยและไม่มีมิจฉาชีพที่ไหนด้วยนะบอกว่าตัวเองเป็นมิจฉาชีพ
0: ครับอันนี้เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันนอกรอบว่าคนที่จะโดนหลอกเยอะที่สุดคือคนที่มีตังค
1: ์
0: คือ
1: มีตังค์อ
0: ันนี้ยิ่งเพราะว่ายิ่งแบบยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีสังคมที่เราจะต้องสร้างภาพในออนไลน์ด้วยหรือเปล่าว่าเอ้ยเราเป็นคนแบบนี้เรามีคาแรคเตอร์แบบนี้ยิ่งทำให้มิจฉาชีพมันเข้าถึงเราได้รู้ทางเราด้วยไหมฮะ
1: มันจริงๆมันเป็นน่าจะเป็นนิสัยคนทั้งโลกนะไม่ใช่น่าจะเป็นนิสัยของคนไทยอ่ะ
0: ครับ
1: การโอนเงินเร็วการจ่ายเงินเร็วคือแสดงว่าอะไรครับเครดิตดี
0: ใช่
1: คุณสปอร์ต
0: ครับ
1: หล่อใจดี
0: ครับ
1: เป็นอย่างนี้แล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมีนิสัยแบบนี้จริงๆทุกอย่างอ่ะมันเป็นมุมมองในทางจิตวิทยาทั้งหมดเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันการโพสต์ไปก็ดีการลงภาพลงไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆเนี่ยมันบ่งบอกถึงนิสัยบางประการของผู้ที่ลงข้อมูลอย่างนั้นอยู่แล้วฉะนั้นมิจฉาชีพอ่ะ

0: เอาจริงเขาศึกษาเรื่องนี้มาเลยศึกษาเรื่องจิตวิทยาเลยว่าคนแบบนี้จะต้องเข้าแบบไหนคนแบบนี้จะต้องเข้าหาด้วยเรื่องอะไรอย่างนี
1: ้ครับแล้วแปลว่าเวลาเราจับได้เนี่ยเราเคยมีการถามมิจฉาชีพไหมครับว่าคือเขาต้องไปแบบสต็อกหรือว่าเข้าไปดูใน IG Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียของเหยื่อเหล่านั้นก่อนไหมครับ
0: ระบบหลอกลวงมี2ระบบ
1: ครับ
0: ระบบหลอกนะระบบหลอกลวงบนโลกออนไลน์มี2ระบบระบบที่1คือระบบ aggressive ระบบพุ่งเป้าเขาจะมีข้อมูลเราอยู่แล้วไอ้พวกพุ่งเป้าอย่างงี้มาส่วนใหญ่จะมีการโทรศัพท์มาหาเราคือมันฟอร์สบังคับโทรหาได้เลยถูกป่ะโทรหาหรือไม่ก็แกล้งทักไลน์ผิดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยครับนะครับอันนี้คือระบบพุ่งเป้าระบบที่2คือระบบอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาเอง
1: วันนี้จะไปวัน
0: ก็ปลดจริงไว้เช่นสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างเงี้ยเราถ่ายฟีดเองนะถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วมันจะมาหาเราได้ทางการสปอนเซอร์การโฆษณาถูกไหม
1: ครับ
0: ดังนั้นฟีดพวกนี้มันจะมาหาเรามากขึ้น
1: ก็คือมีสองทางอย่างนี้ถามท่านรองนิดนึงครับว่าในทางกฎหมายในทางปฏิบัติจริงๆเงี้ยเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยเราไม่สามารถไประบุหรือว่ากดดันหรือว่าอะไรในสื่อสังคมออนไลน์ที่เขาแบบจะต้องมีการคัดสรรเลือกสปอนเซอร์เพราะยอมรับจริงๆว่าเดี๋ยวนี้บางทีเราถ่ายบางอันเนี่ยเว็บพนันมันยังเด้งขึ้นมาเป็นสปอนเซอร์เราอยู่เลยลุง
0: อย่าง
1: น
0: ี้
1: ครับ
0: ใช่แพลตฟอร์มไม่ใช่แพลตฟอร์มภายในประเทศเลยเจ้าของแพลตฟอร์มนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันมีผลในประเทศไทยคราวนี้เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเนื่องจากเขาอยู่ในหลายๆประเทศเนี่ยบางประเทศกฎหมายก็ต่างกันกฎหมายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการพนันก็ดีหรือการโฆษณาก็ดีแต่ละประเทศพื้นฐานต่างกันหมดเลยบ้านเราเรื่องนี้อาจจะผิดบ้านเขาอาจจะไม่ผิดอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับซึ่งบรรดาพวกเว็บพนันพวกมิจฉาชีพเองเนี่ยเขาก็ฉลาดเพราะเขาก็ไปตั้งฐานในประเทศที
0: ่พอเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันพอมันเป็นแพลตฟอร์มเขาอะ
1: เ
0: รามีหน้าเราทำได้แค่เพียงแจ้งเจ้าของแพลตฟอร์
1: ม
0: ซึ่งตอนนี้ก็เราพัฒนาไปเยอะแล้วนะนะครับตำรวจเราเองเนี่ยก็ไปทำพานหรือว่าทำ MOU ร่วมกันกับเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยในการเทคดาวน์ก็คือการปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารนั้นหรือปิดแอคเคาท์นั้นในการช่วยไม่ให้เข้าถึงประชาชนเนี่ยก็เร็วขึ้นเยอะแล้วแต่มันเปิดเยอะมาก
1: มันไม่ทัน
0: มันปิดไม่ทันมันเปิดเยอะมากจริง
1: วันนี้ตำรวจปิด10มันเปิดที่20-30
0: พรุ่งนี้เปิดใหม่อีก100นึงเราตามไปปิดอีก100เดี๋ยวมันเปิดใหม่อีก 1,000 นึงไม่จบไม่สิ้นครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนแนวคิดมาทำแอปไซเบอร์เช็คเพื่อเฮ้ยทำไมเราไม่เปลี่ยนมุมมองใหม่เรามาตามหาคนดีกันดีกว่าเอาคนดีมาลงทะเบียนแล้วให้คนดีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างว่าแพลตฟอร์มต่างๆมันเช็คได้แบบนี
1: ้
0: และเดี๋ยวถ้าคนดีทั้งหมดมาลงทะเบียนร่วมกันมิจฉาชีพจะแทรกแซงไม่ได้เลยไม่ว่าใครจะเปิดแอคเคาท์มาก๊อปรูปใครมาหรือก๊อปคลิปใครมาแทรกแซงเราไม่ได้ละ
1: อันนี้เดี๋ยวขอติดเรื่องไซเบอร์เช็คไว้ก่อนนิดนึงครับผมแต่ขออนุญาตถามเรื่องประเด็นนึงซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยยังมีความอ่อนไหวกันอยู่มี2ด้านมีความคิดเห็น2ด้านอยู่กับการที่กำหนดอายุเพราะเชื่อว่าหลายๆประเทศอ่ะ
0: ทำแล้ว
1: ทำแล้วออสเตรเลียเขาทำแล้วที่มีการกำหนดอายุว่า16ปีขึ้นไปจะสามารถมีแอคเคาท์หรือว่าบัญชีในการใช้โซเชียลมีเดียได
0: ้
1: อันนี้ในมุมมองของท่านรองวิทย์ที่ทำงานกับเรื่องเนี้ยเรื่องสอทเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาโดยตลอดท่านมีมุมมองยังไงบ้างครับ
0: มันมองกันคนละมุม
1: ครับ
0: มุมนึงคือมุมมองของคนที่ได้ประโยชน์จากตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็มีเด็กวัยเล็กๆเนี่ยบางคนพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเลยใช้ภาษาอังกฤษสำเนียงดีเลย
1: ครับ
0: เพราะแม่ให้ดู YouTube ในการเรียนภาษาอังกฤษมีหลายบ้านทำอย่างนี้นะแล้วก็เป็นคนดังๆนะแต่ผมขอโทษที่จำชื่อน้องก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับก็ดังเลยพูดสำเนียงดีมากแล้วก็ใช้ภาษาดีแต่ถามว่าก็ยังมีเด็กอีกหลายๆคนที่

0: อินเทอร์เน็ตใช้แท็บเล็ตใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยช่วยเลี้ยงด้วยซ้ำไป
1: ใช่ครับคือประโยชน์มันก็ยุคสมัยนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีเนาะ
0: ครับ
1: ก็เอ้ยการเรียนทาง YouTube
0: 2ด้านคือถ้าเกิดใช้ให้ดีมันก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาเปิดโอกาสให้เข้าถึงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆองค์ความรู้ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องดูแล้วก็ควบคุมกันเป็นพิเศษหน่อยนึง
1: บางทีเราไปกลัวเรื่องนั้นมากเกินไปจนไปปิดกั้นเด็กอยากให้มองอย่างนี้เหมือนปั่นจักรยาน
0: ครับ
1: เด็กปั่นจักรยานได้ตั้งแต่3ขวบคิดว่าดีไหมหรือรอให้อายุ16ก่อนแล้วค่อยมาหัดปั่นจักรยาน
0: อู้16จะโตไปแล้วครับผม
1: ก็คล้ายๆกัน
0: ครับ
1: ดังนั้นมันอยู่ที่มุมมองว่าเอ้ยเด็ก3ขวบเดี๋ยวถ้าล้มไปหัวฟาดมันจะร้องไห้งอแงสอนยากเดี๋ยวรอ16กันเลยเดี๋ยวค่อยไปหัดปั่นจักรยานเอาแล้วกันก็เหมือนเนี่ยออนไลน์เนี่ย
0: ครับ
1: จะให้เขาหัดใช้ตั้งแต่3ขวบแบบอย่างถูกต้องหรือรอให้16แล้วให้ไปใช้เอง
0: ครับผมก็
1: อันนี้คล้ายๆกัน
0: อยู่ที่ดุลพินิจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วในเมื่อตอนนี้กฎหมายมันยังไม่ได้บังคับ
1: ยังไม่มีถามว่ามีก็ดีบ้างดีบางมุ
0: ม
1: และก็เสียบางมุม
0: แล้วผมแอบคิดนะท่านรองว่าถ้าตราบใดที่ถ้าสมมติมีกฎหมายออกมานะเชื่อเถอะว่าเด็กอ่ะเขาจะต้องหาวิธีภาษาวัยรุ่นเรียกมุดอ่ะมุดไปใช้ไปเล่น
1: จนได้เข้าจนได
0: ้แล้วกลายเป็นว่าอันนั้นกลายเป็นว่าพ่อแม่ตรวจสอบไม่ได้ซะอีกใช่ไหม
1: ให้เข้าแบบทนได้ดูดีกว่า
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผมไม่อยากไปปิดกั้นเลยไอ้เรื่องนี้มันจะเป็นเทรนด์ก่ออนาคตอีกไปอีกนานเลยนี่ส่วนตัวผมนะ
0: ครับ
1: มองส่วนตัวก็ให้ใช้แต่ว่าสามารถควบคุมและดูแลได้น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะเพราะบางคนเขาต้องการพัฒนาตัวเองจากการใช้สื่อออนไลน์ซึ่งประหยัดงบประมาณมากกว่า
0: ครับจริงครับทีนี้เรากลับมาที่ไซเบอร์เช็คต่อครับคือไซเบอร์เช็คเราเคยคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งในเรื่องของที่ท่านรองบอกว่าในเมื่อการกั้นคนเลวเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นแล้วเราไปสนับสนุนให้รู้ดีกว่าว่าคนไหนเป็นคนดีเพื่อเราจะได้เลือกและอันนี้ผมขออนุญาตแชร์กับคุณผู้ชมว่าประสบการณ์ตรงเพราะว่าถ้าลองลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วมีแอปเรียบร้อยแล้วผมเคยเจอเบอร์โทรที่เป็นเบอร์แปลกเนี่ยเข้ามาในเครื่องแล้วมันก็ขึ้นในเครื่องข้างล่างเลยว่าเป็นระวังเฝ้าระวังเบอร์ที่อยู่มีการแจ้งความอยู่ในระบบอะไรอย่างนี้มันช่วยได้จริงๆนะครับอยากจะให้ท่านรองพูดถึงเรื่องไซเบอร์เช็คอีกสักนิดนึงครับว่ากระบวนการทำงานของไซเบอร์เช็คเนี่ยสั้นๆมันคนจะเข้าใจได้ยังไงบ้างครับ
1: คือไซเบอร์เช็คเราเนี่ยพยายามจะเตือนคนว่าไอ้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งหมดเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมีประวัติกับเราไหมซึ่งประวัติถ้ามีประวัติกับเราแบ่งเป็น3เฉดสี
0: ครับ
1: สีที่1สีแดงอันนี้ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วสีเหลืองถูกร้องเรียนแจ้งเบาะแสและสีที่สำคัญที่สุดคือสีเขียวได้รับการยืนยันตัวตนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะแยกสื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารได้เนี่ยแบ่งออกเป็น3สีโดยหลักๆคนชอบกังวลกันเรื่องเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเราก็ตรวจสอบได้นะมีเบอร์โทรศัพท์บัญชีธนาคาร SMS Facebook LINE TikTok แล้วก็เว็บไซต์นั้นนี่คือ7ช่องทางหลักที่คนไทยถูกหลอกและคนไทยใช้งาน
0: คร
1: ับ ก็คือช่องทางที่เรานิยมใช้กันนั่นแหละที่มิจฉาชีพเข้ามาเพราะฉะนั้นพอเราตรวจสอบได้7ช่องทางเนี่ยมันก็จะสร้างความรู้ให้ประชาชนแล้วว่าเฮ้ยมันสามารถตรวจสอบ7ช่องทางนี้ได้ผ่านแอปไซเบอร์เช็
0: ค
1: แต่ที่ยังขาดตอนนี้นะ
0: ค
1: ือคนดี
0: ๆ
1: คนดีๆที่ทำมาหากินสุจริตหรืออยู่บนโลกออนไลน์หรือโดนบริษัทห้างร้านต่างๆที่โดนมิจฉาชีพเนี่ยขโมยตัวตนไปแล้วไปหลอกประชาชนงั้นเขามาลงทะเบียนได้ให้เป็นสีเขียวงั้นพอลงทะเบียนเป็นสีเขียวมันจะสร้างกระแสและสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนว่าการตรวจสอบเนี่ยถ้าไม่สีเขียวจะอย่าไปสนทนาด้วยอย่าไปคุยด้วยอย่าไปทำธุรกรรมด้วยพอแล้ว
0: บอกเลยครับว่าพอเบอร์โทรมาปุ๊บขึ้นกากบาทแดงเลยรู้เลยง่ายและเร็วมากครับอันนี้แล้วถ้าเราซึ่งเป็นผู้ประกอบการเป็นคนทำมาหากินอยากจะลงทะเบียนกับไซเบอร์เช็คต้องทำยังไงครับท่านรองครับ
1: ก็เราแบ่งเป็น2แบบนะคร
0: ับ
1: แบบที่1ก็คือแบบบุคคลธรรมดาแบบบุคคลอย่างอาเนี่ยก็เป็นบุคคลธรรมดาก็ลงทะเบียนได้ใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีการยิ่งหน้าตาดีๆอย่างเงี้ยมิจฉาชีพชอบเอารูปเอาภาพเอาคลิปไปแล้วก็ไปหลอกผู้หญิงส
0: ่
1: วนผู้หญิงก็จะโดนก๊อปรูปไปเอาไปหลอกผู้ชายเป็นเรื่องธรรมชาติ
0: ครับ
1: เอาไปหลอกเรื่องโรแมนต์สแกมให้บิดสแกมอะไรอย่างงี
0: ้
1: นะครับอันนี้แบบบุคคลมันลงทะเบียนได้เหมือนกันกับแบบนิติบุคคลนิติบุคคลก็พวกองค์กรร้านค้าต่างๆเนี่ยที่เป็นนิติบุคคลก็ทำหนังสือถึงเรานะครับถึงตำรวจไซเบอร์ว่าขอลงทะเบียน
0: ช่องทางไหนได้บ้างครับ
1: คือติดต่อสอบถามได้ทางช่องทาง ไลน์ออฟฟิเชียลของ

0: านะครับแอดไซเบอร์เช็คแอดไซเบอร์เช็คติดกันเลยนะ
1: ครับ
0: ก็สามารถตรวจสอบเราผ่านแอปก่อนได้ว่า LINE Official ของเราเนี่ยของจริงไหมมิจฉาชีพปลอมเราแล้วนะอย่าไปดูโลโก้อย่าไปดูชื่อครับดูที่ LINE ID
1: ครับ
0: เป็นหลัก
1: อ๋อขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึงท่านรองเคยบอกไว้ว่า LINE ID เนี่ยเปรียบเสมือน
0: DNA
1: ที่เปลี่ยนไม่ได้ใช่มั้ยครับ
0: เปลี่ยนไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นแล้วการตรวจสอบนี้ก็ต้องตรวจสอบหลายขั้นตอนซะหน่อยยุ่งยากซะหน่อยครั้งแรก
0: แต่ปลอดภัยครับ
1: สุดท้ายนี้ครับอยากจะให้ท่านรองพูดถึงพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในขณะนี้นิดนึงครับว่าคุณจะต้องป้องกันตัวเองอย่างไรเพื่อให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับ
0: คือเราทำช่องทางวิธีการติดต่อตรวจสอบช่องทางการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์เนี่ยไว้สำหรับประชาชนเนี่ย7 ฟังก์ชันแล้วใช้งานฟรีนะครับผ่านแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คฉะนั้นแล้วลองใช้งานดูก่อนครับว่าแอปเนี้ยมันตรวจสอบอะไรได้บ้างทำงานยังไงได้บ้างเพราะในนั้นเองเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้งานของแอปให้ดูอยู่แล้วเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะครับหรือถ้าหากสงสัยทำไม่เป็นสอบถามผมได้ผ่าน LINE Official @cybercheck นะครับดังนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นวิธีการช่วยประชาชนช่วยคัดกรองมิจฉาชีพและช่วยแยกคนดีออกมาให้สามารถทำมาหากินบนโลกออนไลน์ได้เป็นปกติสุขครับและไม่ถูกมิจฉาชีพรบกวน
1: ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการเตือนตัวเองวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองวิทย์มากๆนะครับวันนี
0: ้
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: และตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการเสพสื่อสติในวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเสพสื่อสติได้ทุกวันอาทิตย์ที่1 และ 3ของเดือนผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง2 NBT 2 HD และผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ครับวันนี้ผมและท่านรองวิทย์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ที่1เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจเบื้องต้นสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ปันปันมีความรู้สนุกสนุกมาเล่าให้ฟังครับน้องๆลองหลับตาและจินตนาการดูนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยกว้างใหญ่มากมีคนอาศัยอยู่ร่วมกันตั้งหลายสิบล้านคนแล้วรู้ไหมครับว่าแต่ละท้องถิ่นก็เจอปัญหาไม่เหมือนกันเลยบางที่อาจร้องว่าฝนตกน้ำท่วมส่วนอีกที่อาจจะบ่นว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วรัฐบาลจะดูแลทุกคนให้ทั่วถึงได้ยังไงถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนนู้นอำนาจหน้าที่และงบประมาณของประเทศถูกเก็บไว้ที่เมืองหลวงที่เดียวลองคิดดูสิครับว่าถ้าท้องถิ่นที่อยู่ไกลลิบเกิดปัญหาขึ้นมากว่าจะส่งจดหมายไปบอกเมืองหลวงให้ส่งคนมาช่วยก็ต้องรอกันนานเลยแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2540เมื่อประเทศไทยของเรามีกฎหมายฉบับใหม่ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายเล่มนี้บอกไว้ว่าเราต้องแบ่งหน้าที่และเงินกองกลางไปให้คนในพื้นที่ช่วยกันดูแลสินี่แหละครับที่เรียกว่าการกระจายอำนาจเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการและแก้ปัญหาต่างๆได้เองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากเมืองหลวงและยังจัดตั้งหน่วยงานใหม่นั่นคือคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกกท.เป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานกกท.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการหน่วยงานใหม่นี้เสมือนผู้ช่วยฮีโร่ที่ทำหน้าที่จัดทำแผนจัดระบบส่งต่อภารกิจเงินทุนและคนเก่งจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร่วมกันดูแลท้องถิ่นของเราให้น่าอยู่ขึ้นนั่นเองครับเพื่อให้น้องๆเห็นภาพชัดๆว่าการกระจายอำนาจเป็นยังไงเราลองมาดูภาพจำลองนี้ครับภาพเปรียบประเทศไทยเป็นโรงเรียนของเราสมมติว่าวันหนึ่งพระอาทิตย์ส่องแสงร้อนมากพัดลมบนเพดานหมุนแกรกๆแล้วหยุดกึกไปซะงั้นพอหันไปมองที่พื้นเศษกระดาษถุงขนมปลิวเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานนี้น้องๆควรวิ่งไปไกลเพื่อบอกคุณครูใหญ่ที่อยู่ห้องอำนวยการโน่นหรือจะเดินไปบอกครูประจำชั้นที่ยืนอยู่หน้าห้องเรียนดีครับแน่นอนอยู่แล้วใครๆก็ต้องเลือกบอกครูประจำชั้นใช่ไหมล่ะเพราะครูประจำชั้นอยู่ใกล้พวกเราที่สุดรู้ว่าพวกเราร้อนแค่ไหนและก็รีบจัดการปัญหาได้ทันทีเร็วกว่าครูใหญ่ที่ต้องดูแลทั้งโรงเรียนนี่แหละครับน้องๆคือความหมายของการกระจายอำนาจมันคือการแบ่งงานจากส่วนกลางที่อยู่ไกลมาให้คนที่อยู่ใกล้ปัญหาที่สุดเป็นคนจัดการเพื่อให้ปัญหาทุกอย่างถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันใจเพื่อให้น้องๆจำภาพได้แม่นยำขึ้นพี่ปันปันจะเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนของเรากับประเทศของเราดังนี้ครับครูใหญ่เปรียบเสมือนรัฐบาลส่วนกลางที่คอยดูแลทั้งประเทศครูประจำชั้นเปรียบเสมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่อยู่ใกล้ชิดคอยดูแลท้องถิ่นของเราให้สะอาดปลอดภัยและตัวน้องๆก็คือประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงสามารถยกมือบอกปัญหาแสดงความเห็นและเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้แล้วรู้ไหมครับว่าการที่ครูประจำชั้นหรืออปท.จะแก้ปัญหาได้ไวต้องมีเครื่องมือ4อย่างนี้เลย 1. อำนาจหน้าที่อปท.สามารถคิดและวางแผนแก้ปัญหาในชุมชนได้เองเปรียบเทียบง่ายๆก็คือพอพัดลมในห้องเรียนเสียครูประจำชั้นก็สั่งซ่อมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอใบอนุญาตจากครูใหญ่ 2. งบประมาณอปท.สามารถหารายได้มาใช้พัฒนาชุมชนเหมือนการที่เรามีกระปุกออมสินของห้องก็อยากได้ไม้กวาดหรือถังขยะใบใหม่ก็มีเงินซื้อได้ทันที 3. การเมืองเราผู้บริหารอปท.คือคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาเหมือนที่พวกเรายกมือโหวตเลือกหัวหน้าห้องให้เป็นตัวแทนไปบอกครูว่าพวกเราอยากได้อะไร 4. บุคลากรอปท.สามารถหาคนเก่งมาช่วยดูแลและซ่อมแซมสิ่งต่างๆในท้องถิ่นได้เหมือนที่เรามีคุณลุงช่วยซ่อมพัดลมนั่นแหละครับเห็นไหมครับพอพี่ๆอปท.มีเครื่องมือเหล่านี้ปัญหาก็ถูกแก้ไขได้ไวแถมเงินในกระปุกก็ถูกใช้ได้ตรงจุดเพราะคนในท้องถิ่นย่อมรู้ใจเราที่สุดยังไงล่ะครับจำไว้นะครับน้องๆใกล้กว่ารู้ดีกว่าแก้ไขได้ไวกว่า
นี่คือหัวใจของการกระจายอำนาจที่ทำให้โรงเรียนท้องถิ่นและประเทศของเราน่าอยู่และเต็มไปด้วยรอยยิ้มในทุกๆวันครับตอนหน้าพี่ปันจะพาน้องๆไปดูว่าภารกิจและหน้าที่ของพี่ๆอปท.มีอะไรสนุกซ่อนอยู่บ้างสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT ทั่วไทยหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับดิฉันณัฐวรรณมังคตาค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะไปติดตามผลการตรวจสอบชาบัดเฮาส์ป่าตองหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในทุกมิติทั้งเรื่องของที่ดินการได้มาและการใช้ประโยชน์ที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ตลอดจนการตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นนะคะว่ามีความเชื่อมโยงหรือว่าซ้ำซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่ค่ะล่าสุดนะคะก็ได้ลงพื้นที่อาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองเพื่อตรวจสอบร้านค้าว่ามีการนำเข้าสินค้าโดยไม่เสียภาษีหรือไม่ค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่อีกครั้งนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองศุลกากรตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบในเรื่องนี้ค่ะโดยเฉพาะการตรวจนับสินค้าและเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายภายในสถานที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งเบื้องต้นนะคะก็พบประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลายส่วนด้วยกันโดยเฉพาะการแสดงฉลากสินค้าซึ่งบางรายการไม่มีฉลากภาษาไทยรวมถึงประเด็นด้านมาตรฐานสาธารณสุขและการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขณะที่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการนำเข้าสินค้านั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ำนะคะว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างรอบด้านก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบกันต่อไปค่ะ
1: ต้องมันขายในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอันนี้มันไม่มีความรู้สึกมันคือบทบัญญัติจะบอกว่ารู้สึกไม่ได้
2: ในส่วนของนอกจากเรื่องของร้านค้าแล้วในส่วนของต
1: ั
2: วอาคารที
1: ่
2: ตอนน
1: ี้
2: ม
1: ีการอาคารตอนนี้ทางนายทะเบียนแล้วก็นายตรวจเขาก็มาตรวจแล้วก็นายตรวจออกคำสั่งแล้วออกคำสั่งอ3อ4อ5ไปแล้วอ6ไปแล้วก็ดำเนินการส่วนไหนที่ผิดก็สั่งให้รื้อส่วนไหนที่ยังไม่รื้อเรียบร้อยก็ระงับการใช้อันนี้ก็เป็นไปตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี2522
0: การลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างจริงจังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้มากขึ้นในเรื่องนี้นะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมันเทียนหรือว่ามันนกกันบ้างนะคะซึ่งเป็นพืชเถาชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเขานิยมนำหัวไปทำอาหารและแต่ละปีนะคะก็จะมีให้ขุดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะชาวบ้านคลองมะนาวตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดขุดหัวมันเทียนที่ขึ้นตามป่าริมสวนผลไม้ซึ่งเป็นของกินพื้นบ้านที่มีให้เก็บเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นค่ะโดยฤดูกาลก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงพฤศจิกายนและกว่าจะได้หัวมันเทียนหนึ่งหัวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะต้องอาศัยความชำนาญในการขุดหาหัวมันเทียนซึ่งจะพบในพื้นดินปนทรายมีไม้เบญจพรรณขึ้นปกคลุมจะสังเกตได้จากเถาวัลย์ขนาดเล็กที่เลื้อยพันตามต้นไม้เมื่อพบต้นที่สมบูรณ์ชาวบ้านก็จะใช้เสียมขุดลงไปลึกประมาณ1ช่วงแขนจึงจะพบกับหัวมันเทียนลักษณะก็จะเป็นแท่งยาวประมาณ 20-30 ซมหรือประมาณ1ไม้บรรทัดนั่นเองค่ะแต่ละหลุมจะใช้เวลาขุดราว 5-10 นาทีเลยค่ะเมื่อได้หัวมันเทียนมาแล้วนะคะชาวบ้านก็จะนำกลับมาล้างปอกเปลือกและคลุกเกลือเพื่อล้างเมือกก่อนนำไปทำแกงเลียงหัวมันเทียนกุ้งสดโดยเนื้อสัมผัสของมันเทียนจะมีความเหนียวหนึบนุ่มละมุนหวานและมีความมันในตัวเข้ากับน้ำแกงเลียงและกุ้งสดกินกับข้าวสวยร้อนๆเป็นอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลที่ชาวบ้านนิยมทำกินกันในครอบครัวบางแห่งนะคะก็นิยมนำมันเทียนไปทำขนมหวานอย่างเช่นแกงบวชมันเทียนด้วยค่ะ น่ารับประทานจริงๆนะคะเห็นแบบนี้แล้วก็หิวขึ้นมาเลยค่ะแต่ก่อนที่จะหิวกันไปมากกว่านี้พาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะพาไปดูความน่ารักของสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์อุบลราชธานีอย่างเจ้าเสียงแคนแล้วก็ขามแก่นซึ่งเป็นสิงโตหนุ่มจากแอฟริกาค่ะพร้อมด้วยลิลลี่ยีราฟสาวที่มาร่วมสร้างสีสันและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมทั้งอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยค่ะเริ่มจากสิงโตแอฟริกาเพศผู้2ตัวนะคะนั่นก็คือเสียงแคนและขามแก่นโดยย้ายมาจากสวนสัตว์ขอนแก่นเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาปัจจุบันค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ได้อย่างเหมาะสมขณะที่อีกหนึ่งสมาชิกใหม่ค่ะก็คือลิลลี่ยีราฟเพศเมียอายุ2ปี7เดือนซึ่งย้ายมาจากหัวหินซาฟารีเมื่อวันที่15พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ก็ได้ดูแลทั้งเรื่องของการปรับตัวอาหารและสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถใช้ชีวิตในพื้นที่ใหม่ได้อย่างเหมาะสมเช่นกันนะคะด้านผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีระบุว่าสมาชิกใหม่จะช่วยสร้างสีสันและเพิ่มความหลากหลายให้กับการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์อุบลราชธานีแห่งนี้ค่ะ
3: ตอนนี้ก็ได้มีสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับจะเป็นสิงโตแอฟริกาเพศผู้2ตัวเราได้รับมอบจากสวนสัตว์ขอนแก่นให้มาจัดแสดงที่สวนสัตว์อุบลนะครับรวมทั้งมียีราฟเพศเมียซึ่งเราได้จัดหามาเพื่อจะเข้าคู่กับเพศผู้ที่เรามีอยู่1ตัวคือซันนี่แล้วก็ได้เพศผู้อีกตัวนึงคือน้องใบบุญซึ่งจะเป็นการเพาะขยายพันธุ์ในภายภาคหน้า
0: เห็นความน่ารักของสมาชิกใหม่ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีแห่งนี้แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ร่วมกันสนับสนุนโครงการพาน้องเที่ยวสวนบริจาคร่วมทำบุญให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆผ่านระบบ e-donation นะคะโดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าติดต่อรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการศึกษา0848319311และฝ่ายรายได้ธุรกิจและสารสนเทศ0933209369หรือแฟนเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลซูได้เลยค่ะใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีก็อย่าลืมแวะไปชมความน่ารักของเจ้าสิงโตแล้วก็เจ้ายีราฟลิลลี่กันได้นะคะไปต่อกันที่จังหวัดนครปฐมกันบ้างค่ะซึ่งที่นี่เขาได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าจัดทำหมันฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งให้คำปรึกษาสุขภาพสัตว์ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งแน่นอนว่าก็ช่วยลดปัญหาด้านรายจ่ายในครัวเรือนได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศที่วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมซึ่งเทศบาลนครปฐมก็ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐมรวมถึงวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการควบคุมประชากรสุนัขและแมวป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าโดยภายในโครงการนะคะก็จะมีการให้บริการทำหมันสุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์จรจัดเข้ารับบริการกว่า100ตัวเลยทีเดียวด้านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงกล่าวว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางวัดได้เปิดเนสเซอรี่แมวจรหลวงพี่น้ำฝนเพื่อรับแมวจรเข้ามาดูแลและจัดหาผู้อุปการะแต่ก็พบว่ายังมีสุนัขและแมวจรจำนวนมากรวมถึงประชาชนที่รับสัตว์จรมาเลี้ยงแต่ก็ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการทำหมันได้จึงได้ประสานพันโทดร.สินทบแก้วพิจิตรส.ส.นครปฐมเขต2และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะโดยวัดไผ่ล้อมก็ได้สนับสนุนในเรื่องของสถานที่เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสัตว์จรจัดด้วย ขณะที่พันโทดร.สินทบกล่าวว่าปัญหาสุนัขและแมวจรจัดเป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามากันอย่างต่อเนื่องโครงการค่ะจึงได้มุ่งช่วยควบคุมประชากรสัตว์พร้อมให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ขณะที่ประชาชนที่นำสัตว์เข้าร่วมโครงการนะคะก็กล่าวว่าโครงการนี้สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ซึ่งหากใช้บริการจากคลินิกเอกชนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายหลักพันบาทอีกทั้งยังช่วยลดจำนวนสัตว์จรจัดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยค่ะ
4: นะครับที่เราจะมาช่วยนะครับทั้งหมาแล้วก็แมวนะครับโดยโครงการก็ที่ว่าสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งนำโดยท่านพันโทดร.สินทบแก้วพิจิตรนะครับก็ได้นำโครงการนี้ร่วมกับเทศบาลนครปฐมนะครับแล้วก็ปศุสัตว์อำเภอนะครับเปิดโครงการทำหมาทำหมันให้กับหมาแล้วก็แมวฟรีในวันนี้นะครับ
5: ไหนๆก็ต้องเลี้ยงแมวแล้วก็เลี้ยงนี่แหละไม่ต้องไปซื้อแมวพันธุ์ถ้าผมจำไม่ผิดแต่ก่อนยังไม่มีเนี่ยผมไปฉีดถ้าจะช็อตยาวัคซีนกะไอยาบ้านะอย่างเดียวเนี่ยจะเข็มถึง80แต่ถ้าเกิดว่า3เข็มครบอ่ะวัคซีนยาบ้าแล้วก็เห็บหมัดแล้วก็วัคซีนรวมเนี่ยไอ้3โรค6โรคอะไรทั้งหมดจะ200กว่าบาท3เข็มอ่ะ
0: ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถูกใจประชาชนคนรักสัตว์จริงๆนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อกับ NBT ทั่วไทยค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยค่ะช่วงนี้จะพาไปชมโครงการดีๆซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวินัยจราจรในเด็กเล็กนะคะพร้อมทั้งมอบหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกให้กับเด็กๆควบคู่กับการสอนให้เด็กสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้องด้วยค่ะนักเรียนชั้นอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับมอบหมวกนิรภัยและเรียนรู้วิธีสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้องในโครงการหนูน้อยตาสับปะรดมีวินัยใส่ใจกฎจราจรโดยเทศบาลตำบลท่าฉางอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความปลอดภัยแก่บุตรหลานโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะและได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าฉางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยป้ายและเครื่องหมายจราจรรวมถึงจำลองสถานการณ์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้วยค่ะ
1: คือเป็นการฝึกวินัยให้นักเรียนสวมหมวกกันน็อก 100% เพื่อความปลอดภัยก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าให้สวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อลดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็จะได้ปลอดภัย
2: ให้มีการสวมหมวกกันน็อกนี้ไปเป็นโครงการที่ดีมากทางสถานีตำรวจภูธรท่าฉางต้องขอขอบคุณนะครับเพราะการจะขับเคลื่อนได้นะครับต้องนำโดยผู้นำท้องถิ่นนะครับมีการร่วมกันรณรงค์โดยจัดผ่านโครงการนะครับให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วเรามีการสูญเสียนะครับเมื่อมีการสูญเสียดังนั้นนะครับเพื่อลดการสูญเสียเราจะต้องมีการสวมหมวกกันน็อกนี้ไปทุกครั้งที่ใช้จักรยานยนต์นะครับ
0: สำหรับวิธีเลือกหมวกนิรภัยให้กับเด็กนะคะก็ควรเลือกที่มีขนาดพอดีกับศีรษะมีสายรัดคางไม่หลุดง่ายน้ำหนักหมวกนิรภัยไม่หนักเกินไปเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นคอของเด็กนั้นยังไม่แข็งแรงที่สำคัญค่ะควรเลือกหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเครื่องหมายมอก.นั่นเองค่ะจากเรื่องของการสร้างวินัยจราจรนะคะจะชวนคุณผู้ชมมาเปิดโลกการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะซึ่งศูนย์การเรียนรู้กฟผ.จังหวัดนนทบุรีนะคะเขาก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของพลังงานผ่านนิทรรศการอินเตอร์แอคทีฟและกิจกรรมเสมือนจริงให้เรื่องของไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้นะคะจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด Learning for Society โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานที่สั่งสมมากว่าครึ่งศตวรรษมาถ่ายทอดตั้งแต่เรื่องพลังงานในอดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคตซึ่งไฮไลท์ของเขาก็คือการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนผ่านโรงภาพยนตร์6มิติพร้อมแสงสีเสียงและประสบการณ์เสมือนจริงรวมถึงนิทรรศการเรื่องการสร้างสมดุลคาร์บอนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการนำเรื่องราวของแม่น้ำเจ้าพระยามาเชื่อมโยงกับพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ทดลองและเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งการสร้างอวตารผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้าการเรียนรู้ผลของแสง LED ต่อการเจริญเติบโตของพืชและเกมสะสมคะแนนตามจุดต่างๆช่วยเปลี่ยนเรื่องพลังงานที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. โดยจะปิดวันจันทร์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ

0: หลังจากที่รัฐบาลจะเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าในการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อีก2เดือนนะคะก็ทำให้ประชาชนดีใจเนื่องจากว่าช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้แล้วก็ยังกระตุ้นบรรยากาศการซื้อขายร้านค้าต่างๆด้วยอย่างที่จังหวัดยะลาค่ะก็มีประชาชนไปอุดหนุนร้านขนมจีนชะอวดเนื่องจากเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ยอดขายพุ่งค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยเฉพาะการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐสนับสนุน 60% ประชาชนจ่าย 40% ที่ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากและผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่อย่างเช่นที่ร้านขนมจีนชะอวดซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งลูกค้าขาประจำและลูกค้าหน้าใหม่มีจุดเด่นที่ดึงดูดสายตาเลยก็คือหม้อแกงโบราณสีน้ำเงินที่ตั้งเรียงรายค่ะซึ่งทางร้านเขาก็มีน้ำยาขนมจีนรสเด็ดให้เลือกหลากหลายถึง7ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำยาหวานน้ำยาเผ็ดน้ำยากะทิแกงไตปลาแกงเขียวหวานน้ำยาป่าและน้ำเงี้ยวทานคู่กับไก่ทอดอย่างน่องและปีกนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทีเด็ดก็คือบุฟเฟ่ผักที่มีผักสดให้เลือกกว่า30ชนิดทีเดียวซึ่งทางร้านนะคะก็รับซื้อโดยตรงจากชาวบ้านในพื้นที่โดยไม่ผ่านคนกลางด้วยเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนปิดท้ายด้วยเมนูของหวานประจำร้านค่ะอย่างเช่นบวชฟักทองลอดช่องวุ้นดำและขนมหวานตามฤดูกาลค่ะ
1: ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดีถือว่าดีเลยครับมีประโยชน์ครับมีประโยชน์มากสำหรับบุคคลทั่วไปเนาะที่แบบว่าจำเป็นอะผมว่าถือว่าโอเคเลยถ้าในมุมมองของพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันเองผมว่าโอเคถือว่าดีเลยครับ
2: ติก็ใช้ไทยช่วยไทยมาตลอดนะครับ3เดือน4เดือนที่ผ่านมาใช้บ้างเวลาซื้อกับคงกับข้าวอะไรเงี้ยเข้าบ้านก็ช่วยลดรายจ่ายได้เยอะนะครับแล้วก็มีข่าวว่าครม.จะเพิ่มในเรื่องของการขยายเวลาเนาะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ครับของให้กับประชาชนทั่วไปนะครับอันนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยครับในฐานะของประชาชนทั่วไปก็ขอขอบคุณครม.แล้วก็ทีมผู้บริหารนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับ
0: สำหรับผู้ที่สนใจลิ้มลองความอร่อยร้านขนมจีนชะอวดหลังกองร้อยเมืองยะลานะคะเขาก็เปิดให้บริการทุกวันโดยจะหยุดทุกวันพฤหัสบดีค่ะเปิดตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น.ส่วนเมนูไก่ทอดค่ะก็จะเริ่มพร้อมเสิร์ฟในเวลา 9:30 น. เป็นต้นไปค่ะ

0: มาปิดท้ายกันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งพี่น้องชาวอำเภอสีคิ้วค่ะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ได้ร่วมกันออกมาเต้นแอโรบิกแดนซ์คัลเลอร์ฟูลออกกำลังกายซึ่งนอกจากจะได้เรื่องของความสนุกสนานแล้วยังช่วยทำให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเย็นที่ลานกิจกรรมหน้าโลตัสสาขาสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกแดนซ์คัลเลอร์ฟูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกพร้อมกับแต่งกายให้มีสีสันโดยมีครูแจมเป็นผู้นำเต้นพร้อมขบวนรถแห่สร้างความสนุกสนานตลอดระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีด้วยกันค่ะภายในงานค่ะก็จะมีการเปิดโอกาสให้กับประชาชนแต่งกายด้วยชุดหลากสีสันตามสไตล์ของตัวเองเพื่อรวมสร้างสีสันและลุ้นรับรางวัลกิฟต์การ์ดรวมมูลค่า 2,700 บาทแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 1,500 บาทรองชนะเลิศ700บาทและรางวัลชมเชย500บาทผู้จัดงานนะคะยังได้เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยใช้การเต้นแอโรบิกเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มาพบปะทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานค่ะ
1: พิเศษเลยค่ะเขารีเควสต์มาว่าอยากให้มันมียิ่งใหญ่สักครั้งนึงนะคะในอำเภอของเราและครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะคือความที่งานนี้นะคะเรามีทีมนะคะเป็นทีมคัลเลอร์ฟูลแล้วก็อยากที่จะให้มีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยนอกจากเต้นค่ะเราก็เลยมีการประกวดชุดแล้วก็การประกวดเต้นเข้ามาด้วยค่ะ
2: กิจกรรมดีๆให้เราได้มาร่วมกิจกรรมจากที่บ้านแล้วก็มาเต้นไม่ว่าเราจะผอมเราจะอ้วนเราจะหุ่นแบบไหนเราก็ออกกำลังกายได้เย้ได้รางวัลที่หนึ่งภูมิใจมากๆเลยที่เป็นตัวของตัวเองที่สุดคราวนี้ได้ออกมาเต้นให้เพื่อนๆน้องๆพี่ๆได้ดู
0: เป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็สนุกสนานทีเดียวนะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มออกกำลังกายแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแอโรบิกก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ NBT ทั่วไทยหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันณัฐวรรณมังคตาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: อายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาลูก
4: ไม่แก้แม่แอบสิเรานะแม
2: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
3: รักแก้แม่ลูก
5: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
2: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
6: ๆแม่เล่นอะไรเนี่ย
2: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
0: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
8: สำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง
9: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายการเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
10: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
11: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสศิธรจำนงจันทร์ครับ
0: คุณผู้ชมครับข่าวค่ำ NBT News วันนี้เริ่มต้นกันที่การติดตามความคืบหน้ากรณีท่อส่งน้ำมันรั่วแถวๆพระราม3นะครับที่ตอนนี้ได้พบจุดที่มีการรั่วซึมแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการเร่งซ่อมนะครับ

0: วิธีการแรปนะครับแล้วก็การสแกนอย่างน้อยซ้ำถึง2ครั้งก่อนที่จะมีการทดสอบแรงดันเป็นขั้นตอนต่อไปและต้องมีการตรวจเช็คความปลอดภัยตลอดแนวท่อนะครับซึ่งมีกว่า32กิโลเมตรและหากพบว่าจุดไหนเสี่ยงก็พร้อมที่จะสั่งเปลี่ยนท่อใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับโดยผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้ให้ข้อมูลนะครับว่าได้พบจุดรั่วของท่อที่อยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งปลอกดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรและติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถที่จะเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้ทางบริษัทจึงได้มีการปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบท่อออกทีละแผ่นและมีการเปิดพื้นที่ตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดกรมธุรกิจพลังงานนะครับได้แจ้งให้กลุ่มบริษัทบางจากจัดหาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมือ UT scan นะครับหรือว่า ultrasonic testing หรือการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาช่วยในการตรวจสอบเพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพวัสดุและหารอยร้าวที่อยู่ภายในได้โดยไม่ต้องทำลายชิ้นงานโดยในการตรวจสอบนะครับผลการตรวจสอบด้วยเครื่องดังกล่าวสามารถที่จะระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ1เมตร20เซนติเมตรและพบแผลบริเวณท่อที่มีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรความลึกประมาณ7มิลลิเมตรและสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับทางทีมวิศวกรและทีมเทคนิคจะเร่งซ่อมแซมแผลด้วยวิธีการแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ซ่อมแห้งก็จะทำการตรวจสอบด้วยเจ้า UT scan ซ้ำอีกครั้งนึงรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นๆเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันนะครับว่าจุดที่ซ่อมเนี่ยไม่มีการรั่วซึมก่อนจะเข้าไปสู่กระบวนการในการทดสอบแรงดันต่อไปครับ
1: ทางนี้ยืนยันนะครับว่าจะไม่จบเพียงแค่การซ่อมจุดที่พบในวันนี้แต่ว่าต้องตรวจสอบให้มั่นใจด้วยว่าท่อทั้งระบบมีความปลอดภัยหลังผ่านขั้นตอนการทดสอบแล้วก็จะมีการตรวจสอบภายในท่อโดยใช้กระสวยอัจฉริยะไปตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อประเมินความหนาของท่อแล้วก็ค้นหาจุดที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพิ่มเติมถ้าไปพบจุดที่มีความเสี่ยงบริษัทก็จะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ขณะที่จุดที่พบความเสียหายในปัจจุบันต้องเสนอแผนเปลี่ยนท่อใหม่ตามหลักวิศวกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการและทดสอบอย่างใกล้ชิดครับ
0: นอกจากนี้นะครับทางกรมธุรกิจพลังงานยังได้ออกคำสั่งให้บริษัทส่งประวัติการบำรุงรักษาท่อรวมถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกหุ้มท่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่โดยเฉพาะบริเวณท่อที่แนวตอหม้อทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นอีกในอนาคตและสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งระบบไม่ใช่เพียงแค่แก้ไขจุดที่เกิดเหตุโดยจะต้องให้บริษัทนั้นดำเนินการตามหลักวิศวกรรมตั้งแต่เรื่องของการซ่อมแซมการทดสอบแรงดันไปจนถึงการตรวจสอบทั้งแนวท่อนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าระบบขนส่งน้ำมันนั้นมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ในอนาคตครับ
1: เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนนะครับทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงมาสู่ผิวจราจรด้านล่างแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการปรับแผนเดินรถสำรองรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงพร้อมประสานขสมก.ให้จัดรถรับส่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนขณะที่การซ่อมก็จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในคืนนี้ให้ทันกลับมาเปิดใช้บริการเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ครับเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นบริเวณรางรถไฟฟ้าช่วงสถานีเตาปูนและสถานีบางโพนะครับพันตำรวจเอกเด่นโดมลาพานันผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนเปิดเผยความคืบหน้าว่าในส่วนสาเหตุคาดว่านะครับจะเกิดจากความชื้นสะสมเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงที่พื้นผิวจราจรสร้างความตกใจให้กับประชาชนแต่ว่าเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปคือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่าBEM ก็ยังเปิดให้บริการนะครับแต่ว่าได้ปรับแผนเดินรถสำรองช็อตลูปใน3ช่วงคือสายสีน้ำเงินวิ่งสถานีหลัก2ถึงสถานีจตุจักรอันนี้ใช้รถ23ขบวนระยะห่าง7นาทีช่วงสถานีบางพลัดถึงสถานีท่าพระใช้5ขบวนระยะห่าง7นาทีส่วนช่วงสถานีจตุจักรถึงสถานีบางพลัดใช้1ขบวนระยะห่างถึง26นาทีในส่วนสายฉลองรัชธรรมหรือว่าสายสีม่วงจากสถานีคลองบางไผ่ถึงสถานีบางซ่อน ฝั่งขาล่องใช้8ขบวนระยะห่างขบวนละ9นาทีครึ่งครับทาง BEM ก็ได้ประสานไปที่ขสมกให้สนับสนุนรถวิ่งให้บริการประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่สถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันแล้วก็สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนอีก2คันโดยใช้สถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อครับ
0: นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายราเชนเชื้อสมุทรซึ่งเป็นประชาชนผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าว NBT นะครับบอกว่าเขาได้เห็นประกายไฟบนรางรถไฟฟ้าแล้วเกิดเป็นกลุ่มควันขนาดเล็กขึ้นมานะครับก่อนที่กลุ่มควันนั้นจะขยายเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่เกิดเพลิงลุกไหม้เป็นเวลาสั้นๆประมาณ5นาทีจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่ก็มีสะเก็ดไฟบางส่วนตกลงมาบนผิวจราจรที่อยู่ด้านล่างทำให้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไป1คันครับ
2: ทางด้านบนรางเนี่ยมันมีประกายกลุ่มควันก็กล่าวว่าเราจะตรวจกลุ่มควันว่าเกิดอะไรขึ้นพอสักพักนึงจากกลุ่มควันเล็กๆกลายเป็นกลุ่มควันใหญ่แล้วก็เกิดประกายเพลิงเกิดขึ้นบนรางรถไฟขณะเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มควันก็เริ่มหนาแล้วก็ประกายไฟเยอะขึ้นพอสักครู่นึงก็เกิดว่ามีเศษเหมือนจะเป็นพลาสติกอะหรือว่ายางรองอะไรเงี้ยตกลงมาที่พื้นพร้อมกับลูกไฟมีรถได้รับความเสียหายมอเตอร์ไซค์1คันประชาชนก็แถวนี้ก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีกลุ่มควันอะไรทุกคนก็ตื่นตระหนกก็สักพักนึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาครับ
1: ขณะที่นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและสั่งกำชับกรมการขนส่งทางรางหรือว่าขอรอรวมทั้งรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปเร่งตรวจสอบระบบและเร่งแก้ไขโดยเร็วนะครับเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากการลัดวงจรของสายเคเบิลขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมเหตุการณ์ได้แล้วครับทาง BEM ก็อยู่ระหว่างเร่งซ่อมให้เสร็จภายในคืนนี้เพื่อให้ระบบกลับมาเปิดให้บริการได้ทันเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเช้าวันจันทร์นะครับหากเสร็จไม่ทันทางกระทรวงคมนาคมก็มีแผนสำรองประสานขสมก.รับส่งประชาชนเพื่อลดผลกระทบการเดินทางครับ
0: ส่วนทางด้านของนายวิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการปฏิบัติการของรฟม.นะครับพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหลังจากที่เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายวิทยาเนี่ยได้ให้ข้อมูลนะครับว่าเบื้องต้นสามารถที่จะจำกัดพื้นที่ความเสียหายได้แล้วโดยเหตุการณ์นี้ได้รับผลกระทบการเดินทางในช่วงประมาณ5สถานีนะครับได้แก่ที่สถานีบางพลัดบางอ้อบางโพเตาปูนบางซื่อและสถานีกำแพงเพชรจึงได้จัดรถชัตเทิลบัสวิ่งรับส่งผู้โดยสารในสถานีที่ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวแล้วส่วนสถานีอื่นของสายสีน้ำเงินยังคงเปิดให้บริการตามปกติขณะที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วนายวิทยายังได้กล่าวด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่และทีมช่างกำลังเร่งซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์สายไฟที่เสียหายโดยได้ตั้งเป้าซ่อมแซมสายสีน้ำเงินให้แล้วเสร็จและพร้อมใช้ไม่เกินช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายชัชชาติยังได้กล่าวด้วยว่าทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมสนับสนุนในการควบคุมสถานการณ์ด้านนอกสถานีพร้อมกับแนะนำให้ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ติดตามข่าวสารและประกาศอัปเดตสถานการณ์จากทางรฟม.อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะมีการเดินทางครับ
3: สายไฟที่ส่งกระแสไฟเข้ากับตัวรถนะครับก็ตอนนี้ก็คือเราได้ปิดให้บริการสถานีเตาปูนช่วงสีน้ำเงินก่อนนะครับโดยที่มีรถชัตเตอร์บัสวิ่งให้บริการทดแทนครับถ้าผู้ที่จะเดินทางในช่วงที่เราปิดเนี่ยมันจะมีสถานีบางพลัดบางอ้อบางโพเตาปูนบางซื่อกำแพงเพชรนะครับในช่วงสถานี5สถานีนี้ก็ต้องขอความกรุณาว่าเดินทางโดยรถชัตเตอร์บัสที่จัดเตรียมไว้ให้นะครับส่วนอื่นของสายสีน้ำเงินสามารถเดินทางได้ปกติเลยครับเมื่อสัก 2-3-4 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่เราปิดสีม่วงเตาปูนเนี่ยตอนนี้ก็เปิดให้บริการได้แล้วนะฮะถ้าเดินทางจากสีม่วงมาเข้าเตาปูนก็เข้ามาที่เตาปูนได้แล้วแล้วก็ถ้าจะไปต่อสีน้ำเงินก็ใช้ชัตเตอร์บัสที่เตรียมไว้ต่อเข้าไปในสีน้ำเงิน
4: ก็พร้อมให้การสนับสนุนนะครับพื้นที่ภายในก็รฟม.เขาก็รับผิดชอบอยู่แล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีโดยเฉพาะพรุ่งนี้เช้าก็ให้ฟังข่าวจากทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะรฟม.ก็ดูซิว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็ดูข้อมูลก่อนเดินทางพรุ่งนี้ครับ
1: สลับมาดูเรื่องของอาคารชาบัดเฮาส์ที่ป่าตองนะครับทางจังหวัดภูเก็ตก็เดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกทุกมิตินะครับทั้งในเรื่องของที่ดินการขออนุญาตการก่อสร้างอาคารรวมถึงการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบซ้ำในพื้นที่จำหน่ายสินค้าของชาวต่างชาติ

0: ติซึ่งก็พบว่ามีหลายร้านครับฉลากสินค้าที่แสดงไม่มีภาษาไทยจึงร่วมกับอย.และศุลกากรตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งผู้ว่าภูเก็ตย้ำนะครับว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกสินค้าทุกอย่างต้องได้มาตรฐานและที่สำคัญต้องถูกกฎหมายไทยด้วยครับวันนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองศุลกากรตำรวจได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองซ้ำเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเน้นการตรวจสอบนับจำนวนสินค้าแล้วก็เอกสารการนำเข้าเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็พบประเด็นสำคัญหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงฉลากสินค้าปรากฏว่าบางรายการเนี่ยไม่มีฉลากภาษาไทยครับรวมถึงต้องตรวจสอบมาตรฐานด้านสาธารณสุขและการกำกับดูแลจากอย.ด้วยขณะที่ฝั่งศุลกากรก็กำลังตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าสินค้าเหล่านี้นำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าทางผู้ว่าภูเก็ตเน้นย้ำนะครับว่าสินค้าที่จำหน่ายในไทยจะต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานเพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกสินค้าทุกอย่างต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยถ้าหากพบความผิดปกติเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแลความสงบเรียบร้อยและตำรวจภูธรภูเก็ตก็จะสนับสนุนด้านความปลอดภัยซึ่งก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านก่อนจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไปครับ
1: นี่ไม่ติดสลากเนี่ยมันก็ไม่ถูกที่สองก็คือว่ามาตรฐานมันต้องมีมาตรฐานเพราะเมืองไทยมันต้องการความปลอดภัยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้องที่นี่มันที่ท่องเที่ยวระดับโลกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมาตรฐานไทยมันต้องได้ก่อนคุณจะมีมาตรฐานที่ไหนก็แล้วแต่การขายสินค้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยมันก็ต้องตามกฎหมายไทยถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีส่วนในเรื่องการนำเข้าก็ให้มีการตรวจสอบว่านำเข้าถูกต้องไหมนะเพราะว่าการนำสินค้าเข้ามาขายมันมีศุลกากรที่ต้องรับผิดชอบนะนี้เราก็ให้ทางเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.เนี่ยเขาดำเนินการครับ
2: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับซึ่งล่าสุดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้มีการออกมาแจ้งเตือนการเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในแถบภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยขณะที่กรมทรัพยากรธรณีนะครับได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่27จังหวัดเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ครับโดยผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้บอกนะครับว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและรวมไปถึงอ่าวไทยเลยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้โดยคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับมากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่ในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่อำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็คือพื้นที่อำเภอบำเหน็จนรงและที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดสระแก้วในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่อำเภอสูงเนินและอำเภอคอนบุรีรวมไปถึงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในภาพรวมนะครับพบว่าปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังคงมีปริมาณน้ำใช้ที่สามารถใช้การได้นะครับ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรและในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีนะครับได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดนะครับซึ่งประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลย

0: ทีแล้วก็ให้อพยพชาวบ้านที่อยู่ในแนวเสี่ยงน้ำหลากซ้ำไปอยู่ในศูนย์ท่าความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักใน2ชั่วโมงซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีในอำเภอมวกเหล็กนายกอบต.มวกเหล็กกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมูลนิธิร่วมกตัญญูมณฑลทหารบกที่18บุคลากรจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชจิตอาสาพระราชทานร่วมทำความสะอาดดินโคลนและเก็บกวาดบ้านเรือนที่เสียหายอย่างเร่งด่วนแม้ว่าสถานการณ์ล่าสุดจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่มีอยู่จุดหนึ่งก็คือที่บ้านท่าเสาหมู่ที่13ปรากฏว่ามีบ้านเรือนถึง13หลังคาเรือนที่ยังมีดินโคลนตกค้างแล้วก็อยู่ในแนวเสี่ยงที่จะมีน้ำหลากซ้ำเจ้าหน้าที่จึงอพยพประชาชน30คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดท่าเสาโดยมีส่วนหนึ่งที่อาศัยไปอยู่กับญาติโดยทีมสาธารณสุขก็เข้าไปดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ย้ายไปยังจุดปลอดภัยอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เข้ามาจัดระบบไฟและสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าบอกครับว่าจังหวัดสระบุรีและทุกหน่วยงานจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้ประสบภัยให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกำชับทุกฝ่ายให้เฝ้าระวังปริมาณฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือทันทีถ้าหากว่าเกิดน้ำหลากซ้ำอีกครับ
1: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยเอลนิโญนะครับแม้ว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะไม่ได้สร้างฝุ่นพิษโดยตรงนะครับแต่ภาวะที่เป็นภาวะแห้งแล้งสะสมกำลังกลายเป็นตัวเร่งให้ไฟป่าบนเกาะสุมาตรานั้นปะทุรุนแรงมากขึ้นและส่งผลให้กระแสลมนั้นพัดพาหมอกควันข้ามแดนเข้ามาปกคลุมหลายจังหวัดในทางภาคใต้นะครับโดยเฉพาะที่ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดสงขลาที่ขณะนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาตรการเฝ้าระวังและตั้งรับของประชาชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากทีมข่าว NBT สงขลาครับ

0: แม้ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะฝนไม่ได้หมายความว่าฝุ่นจะหายไปอย่างถาวรหากต้นทางยังคงมีการเผาไหม้และสภาพอากาศยังเอื้อต่อการพัดพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่หนึ่งในปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้คือเอลนีโญปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลต่อทิศทางลมปริมาณฝนรวมถึงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่เอลนีโญไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝุ่นโดยตรงหากแต่สามารถทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งเมื่อฝนน้อยลงและสภาพพื้นที่แห้งมากขึ้นก็ยิ่งเอื้อต่อการเกิดและลุกลามของไฟป่าส่งผลให้ควันและฝุ่นละอองสะสมในอากาศยาวนานขึ้น
1: มันเป็นปีที่มีเอลนีโญค่อนข้างรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงปลายปีแล้วก็ลากจนไปถึงต้นปีหน้าคราวนี้พอมาดูเรื่องความแห้งแล้งเอลนีโญนอกจากว่ามันจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาเซียนตอนล่างละกันใช้คำนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะทางอินโดนีเซียลงมาพอมันมีความแห้งแล้งนั่นแปลว่าไฟป่าพลุที่เกิดขึ้นอยู่ในอินโดนีเซียตอนนี้มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและลากยาวขึ้นเพราะฉะนั้นพอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีความแห้งแล้งไม่มีฝนลงไปเลยปรากฏฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงกระจายอยู่ในภูมิภาคนี้คาดว่าก็จะยาวนานขึ้นกว่าในปีก่อนๆค่ะ
0: สำหรับจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะควันจากจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งเมื่อกระแสลมพัดผ่านพื้นที่ที่เกิดไฟป่าก็สามารถพัดพาฝุ่นควันเดินทางข้ามทะเลเข้ามาอย่างพื้นที่ภาคใต้ของไทยได้ดังนั้นแม้ในพื้นที่สงขลาจะมีฝนตกและช่วยลดปริมาณฝุ่นลงในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากต้นทางยังมีไฟป่าและทิศทางลมยังพัดพาฝุ่นเข้ามาสถานการณ์ก็สามารถกลับมาเพิ่มสูงขึ้นได้อีก
1: จังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนเนาะเพราะว่าแหล่งกำเนิดมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะสงขลานะแต่ว่าในภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลกระทบมากหน่อยโดยค่าฝุ่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพฝนในพื้นที่เนี่ยก็จะช่วยชะล้างฝุ่นลงมาได้บ้างแต่ปรับใดที่ทิศทางลมบางส่วนยังพัดพาฝุ่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเข้าพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังด้วยการติดตามสถานการณ์ด้วยการดูเพจต่างๆที่มีการมอนิเตอร์ค่าฝุ่นนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน

0: หรือว่าอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มหายใจไม่สะดวกแล้วเริ่มมีอาการแล้วเราก็ควรจะสวมแมสก์แล้วก็ยังคงงดทำกิจกรรมภายนอกหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะ
1: สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อสุขภาพเพราะ PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหอบหืดเด็กและผู้สูงอายุที่อาจมีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลคันตาจามไปจนถึงไอและหายใจไม่สะดวกขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการศึกษาปัญหาฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีทั้งการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์การเก็บตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีรวมถึงการใช้แบบจำลองทิศทางลมเพื่อช่วยติดตามและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เริ่มมีมาตรการรับมือทั้งการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเสี่ยงการแจกหน้ากากอนามัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝุ่นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไม่ชะล่าใจเพียงเพราะเห็นว่าฝนตกหรือท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสเพราะฝนสามารถช่วยชะล้างฝุ่นได้เพียงชั่วคราวแต่หากแหล่งกำเนิดยังคงมีการเผาไหม้ฝุ่นก็สามารถถูกเติมเข้ามาได้อีกสุริยานกแก้วถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

สิ้นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจ3ประเทศและร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กโดยเสนอศักยภาพไทยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์คนไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประเทศไทยในญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวเพื่อให้แนวทางการทำงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรวมทั้งจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพและมีกำหนดจะขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมครั้งนี้ด้วย
2: แต่ที่ผ่านมาเราพยายามอย่างหนักครับในการที่จะเป็นผู้นำในการชักชวนประเทศต่างๆโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยให้มารวมกลุ่มกันและเราพยายามจะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนถือว่าเป็นเซฟโซนก็คือทุกคนสามารถติดต่อไปมาค้าทำมาค้าขายไปมาหาสู่กับเราได้รวมถึงเราเป็นตัวข้อเชื่อมไปสู่เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร

0: ารที่เราไปอยู่ในซัพพลายเชนของอาหารเรื่องของการผลิตต่างๆเนี่ยตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าประเทศไทยจะไปแสดงจุดยืน
1: ทั้งนี้ในห้วงของการประชุมดังกล่าวนายกรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระราชินีมักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์การพบปะหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและการหารือกับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดหารือภาคเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยเปิดโอกาสดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศและจะได้ร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กด้วยนายกรัฐมนตรีจะยังไปพบปะชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงณวัดพุทธไทยถาวรวนาราม
0: ตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่มีความสำคัญว่าเราไปเนี่ยไม่ใช่ไปแค่เดินทางแล้วไปร่วมแต่ไปแล้วนำทุกการเดินทางทุกช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์กับคนไทยรวมถึงในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แค่ร่วมประชุมแล้วก็ร่วมประชุมทวิภาคีเท่านั้นก็จะมีการพบปะนักธุรกิจเช่นเดียวกันไปพบปะนักธุรกิจที่มีตลาดทุนไปพบปะนักธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทย
1: และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่สหรัฐอเมริกาแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยจะได้พบปะหารือกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรประธานไทย UK Business Council และผู้แทนการค้าจากนั้นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบหารือกับบริษัท UBS Group AG สายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royceภารกิจครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีจึงเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอบทบาทของไทยในเวทีโลกที่สร้างสรรค์นำเสนอนโยบายของไทยเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาคมโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับในช่วงนี้ประเด็นหัวสวยังคงเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าไม่หวั่นและยืนยันว่าทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายและทางพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีเรื่องของการหัวสวที่ดูเหมือนยังไม่จบในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แต่ยังมีการขยายไปยังหน่วยงานอื่นๆนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายซึ่งกฎหมายระบุไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นส่วนที่มีการหยิบยกเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวต่อนายอนุทินได้บอกนะครับว่าอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรอิสระวินิจฉัยกรณีอะไรได้บ้างและยังกำหนดสิทธิ์ของประชาชนว่ามีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหาทั้งนี้นะครับพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินนะครับว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
1: ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายครับกฎหมายมีข้อระบุไว้แล้วนะครับ
2: แต่ว่ามันก็จะมีการเคลื่อนไหวหรืออะไรกันตรงนี้เนี่ยท่านนายกกังวลครับ
1: ก็ภายใต้กฎหมายครับทุกอย่างมีรัฐเรามีรัฐธรรมนูญมีกรอบของรัฐธรรมนูญว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างนะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการกำหนดให้สิทธิของประชาชนมีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: พรรคภูมิใจไทยมีการประเมินไหมคะว่าทำไมคนถึงยังเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็มีความไม่เชื่อว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค
1: ่ะไม่ได้ประเมินเพราะภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องจริง
3: ส่วนนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาก็กล่าวถึงกรณีหัวสวที่ทางกกต.มีมติออกมาแล้วนักวิชาการมองว่ากกต.ฟ้องคดีนี้แค่ระดับมดไม่ถึงระดับช้างสวมองว่ากกต.ชี้แจงทั้ง7ประเด็นข้อกล่าวหาชัดเจนแล้วครับแต่ผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ากรรมการของพรรคการเมืองก็ได้ชี้แจงทุกอย่างไปแล้วตนจึงเชื่อว่าต้องจบในกระบวนการตรงนั้นผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าไม่กังวลใช่ไหมว่าหากไม่โดนฟ้องในชั้นกกต.แต่จะไปโดนฟ้องในชั้นศาลฎีกานายพิสิทธิ์ก็กล่าวว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายอยู่แล้วไม่เคยกังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นส่วนประเด็นที่ว่าสว.อาจจะถูกพาดพิงหากมีการซักฟอกรัฐบาลนั้นก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในเมื่อกกต.ให้คำวินิจฉัยหมด

0: ทุกอย่างแล้วและมีคำตัดสินหมดแล้วจนเชื่อว่าทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วก็มั่นใจว่าทุกฝ่ายน่าจะมีคำตอบให้กับแต่ละฝ่ายได้
1: เรื่องความไม่พอใจหรือความพอใจเนี่ยคงตอบไม่ได้ครับแต่ว่าวันนี้เราต้องยึดมั่นในกฎหมายนะครับคือเราต้องเอากฎหมายเป็นหลักนะครับเราอย่าใช้กฎหมู่หรือกฎเกณฑ์ที่เราคิดว่าเอ้ยคิดเองเออเองนะครับอันนี้คือผมคิดว่าผมอยากให้ประชาชนหรือว่าทุกคนที่รับฟังเนี่ยนะครับเราต้องเคารพกฎหมายก่อนนะครับว่าวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าจะมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยที่ดำรงตำแหน่งเนี่ย26ท่านเนี่ยและเราก็ให้ความร่วมมือนะครับมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่านะครับประชาชนนะครับจะใช้กฎหมายยึดมั่นในกฎหมายนะครับแล้วก็เคารพในกติกาตามรัฐธรรมนูญครับ
2: นอกจากนี้นะครับนายพิสิทธิ์ยังได้กล่าวถึงเวทีฝ่ายค้านที่นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.นะครับที่ไปร่วมงานด้วยนะครับโดยนายพิสิทธิ์ได้มีการยกนะครับว่าการประชุมสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี1วันก่อนที่จะมีการเลือกสว.นะครับพร้อมกับได้บอกว่าตัวเองขอตั้งข้อสังเกตใน5ข้อนะครับข้อแรกก็คือนางสาวพนิกาวานิชได้เคยออกมาเปิดเผยว่ามีการเชิญกกต.เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนเพราะทางนางสาวพนิกาเองก็ไม่เคยพูดชื่อออกมาและไม่แน่ใจว่าได้ยินคำตอบด้วยหรือไม่ข้อ2นะครับก็คือจากที่นายเทวริศมณีฉายสบได้มีการให้สัมภาษณ์ว่างานวันนั้นไม่ใช่ไอลอจัดตนเองก็เอะใจในคำตอบนะครับเพราะว่านายเทวริศบอกว่าได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเป็นโครงการของไอลอจึงมองว่าคำตอบของนายเทวริศนั้นย้อนแย้งกันหรือไม่ข้อที่3นะครับก็คืองานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการให้การรับผลประโยชน์หรือไม่เพราะการจัดงานที่ Impact Arena โดยเฉพาะห้องจูปิเตอร์นั้นมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นข้อที่4นะครับคือก่อนที่จะเข้างานวันนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนซึ่งในงานก็มีการตั้งคำถามถึงประเด็นมาตรา112ส่วนตัวจึงมีการตั้งคำถามขึ้นในใจนะครับว่าทำไมคนที่จะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องถามประเด็นเหล่านี้ด้วยและสุดท้ายนะครับตนเองได้ถามไปยังผู้เข้าร่วมงานและไม่มีใครตอบตนได้เกี่ยวกับริชแบนด์3สีก็คือสีขาวสีเขียวสีฟ้าทำไมถึงต้องมี3สีหากบริสุทธิ์ใจจะหมายถึงกลุ่มอาชีพก็ต้องเป็น20สี20กลุ่มอาชีพแต่ทำไมจึงมีเพียงแค่3สีครับ
1: ริชแบนด์ครับ3สีสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอีกสีฟ้าใส่เพื่ออะไรครับทำไมถึงมี3สีอ่ะถ้าผมเนี่ยบริสุทธิ์ใจมันต้องมี20กลุ่มอาชีพก็20สีดิทำไมต้องมี3สีแล้วคุณไปดูนะครับไอ้สีที่ท่านเทวริศใส่ครับกับสีที่ท่านอาจารย์นันทนาใส่เนี่ยมันสีเดียวกันนะครับแล้วได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาผมก็อยากรู้ว่าคนที่ใส่สีนี้ทุกคนได้เป็นเปล่าแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นเนี่ยแล้วคนอื่นมีสีอื่นที่ได้เป็นหรือเปล่าก็ไม่มีใครมาชี้แจงครับอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าแล้วจะมาบอกว่าผมแบบเอ้ยผมต้องการเรียกร้องอะไรผมต้องการเรียกร้องให้มาตรฐานเดียวกันครับกกต.ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกับที่ท่านตรวจสอบการหัวสว.ของสมาชิกวุฒิสภา138ท่าน
0: นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับหลังจากมีรายงานว่าหนึ่งในคณะทำงานของท่านนายกเองถูกพัดพิงว่าเชื่อมโยงกับคดีนี้นายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าจะไม่ใช้ตำแหน่งปกป้องใครและจะตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทำหนังสือสอบถามข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงความเชื่อมโยงระหว่างนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากนายทองเจือถูกพาดพิงหลายครั้งว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นบุคคลที่ไปประสานพูดคุยกับสถาบันการศึกษาที่จัดสอบนายกรัฐมนตรีระบุครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งหนังสือกลับมาแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลโดยขอให้ถึงเวลาพร้อมยืนยันว่ายังคงยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบคนโกงได้เพราะนายกเคยพูดว่ามาโกงบนหัวผมนายกก็ระบุสั้นๆครับว่ามั่นใจ
3: ให้มันถึงเวลาเพราะว่าอันนี้ผมถามข้อมูลไปนะครับ
4: เพราะว่าท่านนายกเคยพูดว่าที่ถามไปทางเท่าไหร่มันการสะดุดท่านเพราะว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบได้
3: ใช่ครับครับ
4: ตรงนี้ท่านนายกยังยึดติดชื่อถือพฤติกรรม
3: แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับไม่งั้นจะถามมันทำไมเราใช่ไหมไม่เห็นต้องถามคนถามนี่เลยไม่ ไม่ใช่จะถามทำไมถามอย่างเปิดเผย
4: คือท่านนายกก็ไม่

0: มั่นใจนะครับ
1: บอกว่ามาโกงบนหัวท่านนายก
0: มั่นใจมั่นใจ
2: นอกจากนี้ยังระบุด้วยนะครับว่านายทองเจือได้รายงานถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจึงได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่าผิดกฎหมายใดหรือไม่เมื่อทีมงานยืนยันว่าไม่ผิดจึงให้ส่งตรวจสอบประวัติทั้งจากตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หลังจากนี้จะประสานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ว่าพบข้อมูลตามข้อกล่าวหาหรือเปล่าพร้อมย้ำกับว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีของนายทองเจือแต่หากกล่าวหาถึงใครก็จะตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่ปกป้องใครและจากนี้จะไม่มีการทุจริตสอบอย่างแน่นอน
0: คุณทองเจือก็ทำรายงานว่าสิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาเนี่ยมันคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรแล้วเมื่อเขาทำรายงานมาที่ผมก็ให้ทีมงานของผมตรวจสอบรายงานมีข้อกฎหมายอะไรที่มันผิดหรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่มีอะไรผิดก็ผมก็บอกงั้นผมขอตรวจสอบประวัติแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอแนวทางปิดชื่อถึงพฤติกรรมก็ยังมีอยู่นะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้เลยครับผมจะไปปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมมีนั่นคือทำให้ตัวเองอายุสั้นไม่มีทางที่ผมจะทำเช่นนั้นเป็นขาดนะครับ
1: การ
0: ใด
1: ที
0: ่
1: เป็นร
0: ั
1: ฐบาล
0: น
1: ี้ถ้ามีการสอบเข้าอีกจะไม่มีการโกงใช่ไหมคะท่านนายกบอกได้ไหมคะ
0: บอกได้ครับจากนี้ไปไม่มีนะครับไม่มีแน่นอน
3: ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับตอนนี้ได้ปิดคูหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น.ที่ผ่านมาซึ่งประชาชนนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการนับคะแนนนะครับก็เรียกว่ามากันอย่างคึกคักโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาประมาณ 4:00 น.หรือ 22:00 น.ครับโดยหลังจากปิดคูหาเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อช่วงเวลา 17:00 น.ทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้เริ่มทยอยตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ให้ตรงกันก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนับคะแนนโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมสังเกตการด้วยซึ่งผู้สื่อข่าว NBT นะครับก็มีการรายงานตลอดทั้งวันว่าประชาชนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตาโดยเฉพาะช่วงบ่ายที่มีฝนตกเป็นระยะก่อนจะมาคึกคักอีกครั้งในช่วงก่อนที่จะปิดคูหาสำหรับผลคะแนนจากทั้ง 1,450 หน่วยจะถูกนำไปรวมกันและเบื้องต้นคาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับในช่วงเวลาประมาณ 22:00 น.ของวันนี้โดยประชาชนสามารถติดตามบรรยากาศการนับคะแนนผลคะแนนและความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD แห่งนี้รวมไปถึงสื่อออนไลน์ของ NBT Connect ที่ได้ติดตามเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่แบบ Real Time โดยล่าสุดนะครับในช่วงเวลา 17:57 น.ที่ผ่านมาทางทีมข่าว NBT ได้มีการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการนะครับหลังจากนับไปแล้ว 7.8% มีผู้มาใช้สิทธิ์จากหน่วยที่นับแล้ว 26,000 กว่าคนนะครับโดยหมายเลข1นายนฤพลเย็นประเสริฐมีคะแนนนำนะครับอยู่ที่ 14,000 กว่าคะแนนตามมาด้วยหมายเลข4นายเดชวิทย์สุขกำเนิดนะครับ 9,200 กว่าคะแนนขณะที่หมายเลข6นะครับนายธามพักประวรได้449คะแนนหมายเลข2พลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรนะครับได้269คะแนนหมายเลข3นายชุติพลปิ่นมณี141คะแนนและหมายเลข5ว่าที่ร้อยตรีนนทพันธ์ประพัฒน์พรเจริญ84คะแนนส่วนข้อมูลบัตรเลือกตั้งจากหน่วยที่มีการนับคะแนนแล้วนะครับพบว่ามีบัตรดี 92.5% บัตรเสีย 1.4% และไม่เลือกผู้สมัครรายใดอีก 6.1% ครับ
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจปากท้องกันครับ

ราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาดูเรื่องภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีระบุว่าแนวโน้มการเจรจาภาษีกับสหรัฐนะทุกอย่างยังอยู่ในกรอบครับคาดว่าไทยจะได้อัตราภาษีตามที่ต้องการแต่ต้องหาข้อสรุปเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการประโยชน์สูงสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนเองไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และก็ไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาที่เป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายรายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วและมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งทางประเทศไทยเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปให้ได้ส่วนการเดินทางไปครั้งนี้จะมีโอกาสได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่ามีโอกาสได้เจอส่วนจะมีโอกาสได้พูดคุยกันหรือไม่นายกตอบสั้นๆว่า play it by ear ซึ่งหมายถึงดูตามสถานการณ์เพราะว่าหลักการมีอยู่แล้วซึ่งประเทศไทยได้อัตราภาษีตามที่ต้องการแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐได้ขอเพิ่มขึ้นมาซึ่งตนเองได้ถามกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าจะสามารถปิดจบข้อตกลงได้หรือไม่ซึ่งนางสุภจีก็ตอบกลับมาว่าได้ไม่มีปัญหานายกยังบอกด้วยครับว่านางสุภจีมีความมั่นใจในเรื่องนี้ว่าจะราบรื่นซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้จะมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนของนางสุภจีและผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งทุกอย่างจะอยู่ในกรอบ
1: ก็พยายามจะกดให้มากที่สุดนะครับก็เมื่อถึงเวลาที่ขั้นตอนมันคือเมื่อถึงเวลาก็จะถูกส่งไปยังผู้นำของแต่ละประเทศไอ้ตัวร่างใช่ไหมแล้วก็ตรงนั้นก็โดยปกติแล้วเขาก็จะจัดให้มีการนัดพูดคุยกันจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นทางโทรศัพท์เนาะเพราะว่าเราก็อยู่ในคนละประเทศแล้วตรงนั้นก็ค่อยว่ากันว่าจะสามารถคุยอะไรกันได้
0: รัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐแบบต่อหน้าเพื่อทวงสัญญา MOU ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะพิจารณาลดภาษีให้หากทำตามข้อตกลงหรือเปล่านายกรัฐมนตรีหัวเราะเบาๆครับแล้วก็กล่าวว่าถ้ามีโอกาสก็จะพูดคุยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งไปร่วมในงาน UN ที่จะมีการกล่าวถ้อยแถลงในเวทีดังกล่าว
1: ก็ถ้ามีโอกาส
2: ก็จะทวงสัญญา
1: ถ้ามีโอกาสก็ต้องคุยอยู่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสก็คุยอยู่แต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งเราไปร่วมในงานสมัชชาสหประชาชาติที่เราจะได้มีเรื่องถ้อยแถลงเรื่องอะไรต่างๆนะครับ
3: ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับทาง TCEP ได้มีการประเมินนะครับว่างานดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมไม้ซ์ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทครับโดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนางสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP นะครับได้มีการประเมินว่ากลุ่มนักเดินทางด้านการเงินเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อคนต่อทริปเมื่อรวมกับการใช้บริการสถานที่ในการจัดประชุมการจ้างงานการใช้บริการจากผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไม้รวมไปถึงการขยายเวลาพำนักเพื่อท่องเที่ยวต่อคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระบบนิเวศอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับผู้เข้าร่วมงานนะครับคาดว่าจะมีมากกว่า 10,000 คนทั้งบุคคลสำคัญจากทางภาครัฐภาคเอกชนและในแวดวง

0: ทางการเงินทั่วโลกโดยทีเซฟได้เตรียมที่จะเชื่อมโยงผู้เข้าร่วมประชุมและกลุ่มนักลงทุนไปยัง10เมืองไมซิตี้ทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมและเวทีด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับส่งเสริมการเดินทางของผู้ที่ติดตามและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมขยายเวลาพำนักเพื่อกระจายรายได้ไปยังร้านค้าธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนในภูมิภาคต่างๆส่วนทางด้านของการเตรียมความพร้อมนะครับนางสุภวรรณได้บอกว่าทีเซฟได้ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 7-8 ปีตั้งแต่การประมูลสิทธิ์ในการจัดงานจนประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในปีนี้ซึ่งตรงกับช่วงของการหมุนเวียนการจัดประชุมมายังภูมิภาคเอเชียและขณะนี้ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการประชุมระดับโลกในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: สถานที่พร้อมมากค่ะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะปิดศูนย์เพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของการที่เตรียมความพร้อมฟิสิคอลนะคะสำหรับการเป็นสถานที่รองรับอันนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วก็ในส่วนของกระทรวงการคลังเองธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความพร้อมเพราะว่ามีการทำงานตลอดทั้งปีก่อนที่จะเกิดการจัดงานอยู่แล้วค่ะ
2: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings สะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกติดตามจากรายงานครับ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings นับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: ส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับมียอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 1.61 แสนล้านบาทไปแล้วนะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์กว่า26ล้านรายมีเงินหมุนเข้าร้านค้ากว่า 1.19 ล้านรายนะครับขณะที่กระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะเสนอครม.พิจารณาแนวทางดำเนินโครงการต่อในวันที่22กันยายนนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลนะครับว่าข้อมูลณวันที่18กันยายน2569ในเวลา23นาฬิกาโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 1.61 แสนล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์กว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า 1.1 ล้านรายเงินส่วนใหญ่ถูกใช้ผ่านร้านค้าตามปกตินะครับที่ 1.5 แสนล้านบาทและผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่อีกกว่า 6,200 ล้านบาทโดยนางสาวลลิดาได้ย้ำนะครับว่าโครงการมีเป้าหมายทั้งช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อที่หมุนเวียนไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นสำหรับโครงการในปัจจุบันนะครับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยรัฐร่วมจ่าย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนการขยายระยะเวลานะครับยังคงต้องรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการคลังเตรียมที่จะนำรายละเอียดเสนอในวันที่22กันยายนนี้ครับ
2: ส่วนที่มีข้อเสนอบอกว่าให้นำเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาลดราคาดีเซลนั้นรัฐบาลก็บอกว่าพร้อมรับฟังนะครับแต่ว่าจะต้องตรวจสอบสถานะของเงินและกฎหมายให้ชัดเจนรวมทั้งคำนึงถึงผู้ที่เขาไม่ได้มีรถยนต์ใช้ด้วยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อเสนอของนายตรีรัตน์สิริจันทโรภาสทีมเศรษฐกิจด้านพลังงานของพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาเสนอให้นำวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณ 50,000 ล้านบาทไปลดราคาน้ำมันดีเซลโดยบอกว่ารัฐบาลสามารถรับข้อเสนอมาพิจารณาได้นะครับแต่ต้องดูวัตถุประสงค์ของงบประมาณกลุ่มประชาชนที่จะได้รับประโยชน์แล้วก็ผลกระทบต่อฐานะการคลังด้วยซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่ออุดหนุน ราคาน้ำมันแต่มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อและช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยรวมทั้งมีมาตรการเพิ่มวงเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการร่วมจ่าย 60-40 ซึ่งก็ครอบคลุมทั้งอาหารสินค้าบริการและขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการดังนั้นถ้าหากว่าเปลี่ยนเอาเงินตรงนี้ไปลดราคาดีเซลรัฐบาลก็ต้องมาพิจารณาด้วยว่าแล้วประชาชนที่เขาไม่มีรถยนต์ล่ะผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยผู้ใช้ขนส่งสาธารณะล่ะเขาจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากตรงนี้อย่างไรและการลดราคาน้ำมันจะช่วยมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำมันที่แต่ละคนใช้ด้วยส่วนตัวเลขเงินคงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทนั้นก็ย้ำครับว่าต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรหรือว่าเป็นเงินที่อนุมัติไปแล้วแค่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรือว่าเป็นเงินที่มีภาระผูกพันเพราะว่าในแต่ละกรณีก็มีขั้นตอนมีข้อกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปและไม่ได้หมายความว่าจะเอาเงินทั้งหมดไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้ทันทีนะครับทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมจะรับฟังข้อเสนอเรื่องการลดภาระราคาพลังงานแต่การออกแบบมาตรการก็ต้องพิจารณาประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงความคุ้มค่าของงบประมาณและผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันไปด้วยครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแก้แม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: NBT News ช่วงนี้พาไปติดตามความคืบหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เตรียมที่จะทำ MOU ฉบับใหม่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะให้รถไฟฟ้า Airport Rail Link นั้นสามารถให้บริการต่อไปได้อีก4เดือนนะครับพร้อมกับให้เอกชนนั้นวางเงินประกัน533ล้านบาทและวางแผนให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดรับช่วงเดินรถต่อครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟฟ้าขออภัยนะครับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้เปิดเผยนะครับว่าทางรฟท.ได้ประสานงานให้เอกชนผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31มกราคม2570และได้แจ้งเงื่อนไขที่จะไม่มีการกำหนดเรื่องค่าจ้างเดินรถเพิ่มเติมแต่จะใช้แนวทางเดิมนะครับก็คือนำรายได้จากการให้บริการมาหักค่าใช้จ่ายตามหลักการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและดำเนินการภายใต้กรอบเดิมต่อไปนอกจากนี้การเดินรถก็ต้องยึดกรอบและเงื่อนไขเดิมที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอได้กำหนดเอาไว้เบื้องต้นนะครับคาดว่าจะสามารถลงนาม MOU ฉบับใหม่ได้ภายในช่วงสัปดาห์หน้าประกอบกับทางรฟท.ได้มอบหมายให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนะครับเตรียมแผนรับช่วงเดินรถต่อซึ่งต้องมีการตรวจสอบสภาพของทางรถไฟตัวรถไฟและการจัดเตรียมบุคลากรก่อนที่จะให้บริการและกรณีที่จะทำ MOU ฉบับใหม่นะครับภาคเอกชนจะต้องวางหลักประกันของเงื่อนไข533ล้านบาทเพื่อรองรับการเข้ามาสนับสนุนการเดินรถสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนภายใต้มาตรฐานด้วยความปลอดภัยและมีหลักประกันรองรับครอบคลุมระยะเวลาตลอด4เดือนและหากมีการขยายระยะเวลาการเดินรถออกไปก็จะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาและเงื่อนไขที่คู่เจรจานั้นตกลงกันและแม้ว่าปัจจุบันเอกชนจะมีการแจ้งความประสงค์ขอยุติสัญญานะครับแต่สัญญายังคงมีผลบังคับใช้ดังนั้นทางรฟท.จึงจำเป็นต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการรักษาสิทธิ์ของภาครัฐรวมถึงการพิจารณาข้อกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เอกชนแจ้งขอยุติสัญญาเพื่อให้การเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link นั้นไม่หยุดชะงักครับ
1: ดีป้าเปิดเวทีคัดเลือก8สตาร์ทอัพเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Slash 2026ที่ประเทศฟินแลนด์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเป็นการเพิ่มโอกาสเชื่อมต่อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากต่างประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดกิจกรรม Runway to Slash 2026 Final Pitching ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าจัดขึ้นเพื่อคัดเลือก8สตาร์ทอัพไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Slash 2026ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2569ณกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์นายชัยชนกกล่าวว่าสตาร์ทอัพไทยมีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ภาครัฐต้องสนับสนุนเพิ่มให้ก็คือโอกาสทั้งการเชื่อมโยงกับนักลงทุนการเข้าถึงตลาดใหม่และการนำเสนอศักยภาพของธุรกิจไทยสู่สายตานานาชาติสำหรับสาขาที่กระทรวงดีอีและดีป้าให้ความสำคัญในปีนี้นะครับคือเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีสีเขียวปัญญาประดิษฐ์การท่องเที่ยวและสุขภาวะเมืองซึ่งสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนวัตกรรมนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจระดับนานาชาติก่อนนำประสบการณ์และโอกาสที่ได้รับกลับมาต่อยอดธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศครับ
0: ส่วนในช่วงชัวหรือโมนิ่มพาไปตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์นะครับที่เขาแชร์กันเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเถื่อนนะครับว่าถ้าปักไปแล้วจะเสี่ยงต่อโรคไตวายเฉียบพลันมะเร็งต่อมไทรอยด์นะครับส่วนแชร์นี้จะชัวหรือโมนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

เตือนปักปากกาเถื่อนเสี่ยงไตวายเฉียบพลันมะเร็งไทรอยด์เช็คให้แล้วแชร์นี้ข้อมูลจริงชัวร์ค่ะอย.เตือนประชาชนหลังมีการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายปากกาฉีดลดน้ำหนักให้ระวังการใช้ยาปลอมหรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนื่องจากยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารทั้งคลื่นไส้ท้องเสียอาเจียนท้องผูกปวดท้องและท้องอืดและอาจมีผลข้างเคียงรุนแรงเช่นภาวะตับอดอักเสบเฉียบพลันภาวะไตวายเฉียบพลันรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์หากใช้ไม่ถูกต้องอาจเกิดโยโย่เอฟเฟกต์บวมน้ำและปวดข้อตามมาแชร์นี้ชัวร์ส่งต่อกันได้ค่ะ

0: โอ้จาน
1: ตามมาทวงพระครูหรือนี
2: ่โอ้หลับมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
2: แค่ว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มกันที่ทางการญี่ปุ่นได้เตรียมที่จะรับมือกับพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้และคาดว่าจะก่อให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมครับโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้มีการออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเนื่องจากอาจจะเกิดลมกระโชกแรงและเกิดฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของประเทศรวมถึงที่กรุงโตเกียวและคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งบริเวณคาบสมุทรโบโซในจังหวัดชิบะในวันพรุ่งนี้โดยการมาถึงของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ซึ่งเป็นลูกที่25ของปีตรงกับวันหยุดยาว5วันของญี่ปุ่นจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดและพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายขณะเดียวกันประชาชนในเขตเมืองได้รับคำแนะนำให้ระมัดระวังน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นบนถนนและพื้นที่ใต้ดินได้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจัดตั้งกองกำลัง AI หรือว่า AI Force พร้อมที่จะแต่งตั้งผู้ดูแลพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอันใกล้เพื่อดูกำกับดูแลและผลักดันเทคโนโลยีนี้ท่ามกลางกระแสคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทรัมป์ยืนยันด้วยกับว่ารัฐบาลของเขาจะไม่ขัดขวางหรือว่ายับยั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม AI อย่างแน่นอนและคัดค้านที่จะให้ชะลอการพัฒนา AI โดยทรัมป์เปรียบเทียบว่า AI คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรืออินเทอร์เน็ตยุคใหม่แต่จะมีขนาดและผลกระทบที่ใหญ่กว่าอีกทั้งเขาได้เน้นย้ำเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI เหนือจีนส่วนความกังวลถึงอันตรายของ AI นั้นทรัมป์กล่าวว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและบอกว่ารัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการจัดการผู้ที่นำ AI ไปใช้ในทางที่ผิด
0: โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านได้ให้สัมภาษณ์ถึงการที่คณะผู้แทนอิหร่านจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าเป็นหน้าที่ของอิหร่านที่จะต้องเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญนี้เพื่อทำให้โลกได้รับฟังถึงความถูกต้องชอบธรรมของประชาชนชาวอิหร่านและยังเป็นสิทธิตามกฎหมายเนื่องจากอิหร่านเป็น1ใน50ประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหประชาชาติพร้อมกันนี้ได้กล่าวหาว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้คณะผู้แทนอิหร่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่การขัดขวางและการโฆษณาชวนเชื่อในเชิงลบใดๆจะไม่มีวันทำให้อิหร่านยอมถอยจากการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนี้ทางนี้กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้ออกแถลงการก่อนหน้านี้ว่าจะออกวีซ่าให้แก่คณะผู้แทนหลักของอิหร่านเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนต่างชาติ
1: โฆษกทหารของ

0: ประสบปัญหาล่าช้าและถูกยกเลิกไปหลายเที่ยว
1: ความผิดเป็นการก่อการร้ายเชิงนิเวศและว่ารัฐบาลจะไม่ผ่อนปรนให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่พบว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการจุดไฟเผาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้รัฐบาลท้องถิ่นยกเลิกข้อยกเว้นที่เปิดทางให้เกษตรกรรายย่อยใช้ไฟเผาพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อเตรียมที่ดินโดยความเคลื่อนไหวของผู้นำอินโดนีเซียครั้งนี้มีขึ้นหลังประเทศกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงสุดในรอบ11ปี
0: เจ้าหน้าที่คิวบาสามารถฟื้นฟูไฟฟ้าได้แล้วบางส่วนและเริ่มจ่ายไฟให้กับสถานที่สำคัญก่อนหลังจากประสบปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่อีกแล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนกระทรวงพลังงานและผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าของคิวบาระบุว่าเหตุไฟฟ้าดับครั้งนี้เกิดจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าล่มอย่างสิ้นเชิงซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งที่6ที่เกิดขึ้นในคิวบาปีนี้โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงเนื่องจากคิวบาต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงเป็นหลักแต่ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ปิดล้อมเส้นทางขนส่งพลังงานจนเรือบรรทุกน้ำมันต่างๆไม่สามารถเดินทางเข้ามาส่งเชื้อเพลิงให้คิวบาได้อย่างไรก็ตามไฟฟ้าดับและการขาดไฟฟ้าใช้นานหลายชั่วโมงต่อวันหรือนานหลายวันกลายเป็นความคุ้นชินสำหรับชาวคิวบาไปซะแล้ว
1: ส่วนในช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปที่ไหนไปรู้เรื่องอะไรติดตามได้กับอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ท่านผู้ชมครับทางรัสเซียเนี่ยฮะเมื่อวานนี้เราก็พูดกันไปแล้วนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าสำหรับสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันครับกำลังจะมิดเทอมนะฮะเรียกกันว่าไม่ใช่สอบมิดเทอมแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งกลางภาคหรือว่าเลือกตั้ง4ปีจริงๆเลือกตั้งทั่วไปนะฮะ4ปีมีครั้งนึงนะครับแต่ปรากฏว่าครั้งนี้จะเป็นครึ่งนึงของ4ปีก็คือ2ปีล่วงมาที่ประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งก็คือทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2024แล้วปีนี้ก็2026กำลังจะเลือกตั้งกันครับปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับโดยพรรครีพับลิกันเนี่ยแหละครับเหมือนกับว่าเป็นต้นเหตุของความสับสนโอลหม่านพอสมควรนะฮะในบรรดาสมาชิกของพรรคที่จะลงแข่งขันในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้หรือว่าสรรหาคนที่จะมาลงตำแหน่งนู้นนี้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ปัญหามันอยู่ที่เรื่องของใบปิดโปสเตอร์ประกาศต่างๆเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่ามีรูปของโดนัลด์ทรัมป์อยู่ด้วยครับเมื่อมีรูปโดนัลด์ทรัมป์เป็นอะไรฮะมันก็ดีนะฮะเพราะว่าประเทศไทยของเราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆนะครับปรากฏว่าเวลาจะไปลงสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องถ่ายรูปคู่กับพลพรรคหรือว่าสมาชิกพรรคที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นๆนะฮะถึงจะดูแลน่าเชื่อถือก็ต้องเรียกว่าขายคราวนี้เนี่ยต้องพยายามขายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยอะไรอย่างนั้นเมื่อปี2024เนี่ยทำอย่างนี้ทุกแห่งหนเลยนะครับก็ถือว่าได้ผลแล้วก็มีชัยชนะอย่างท่วมท้นชัดเจนแต่มาปี2026เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ถ้าหากไปทำโพลในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าคะแนนนิยมนี่ก็ต้องเรียกกันว่าจะไม่ใช่ป๊อปปูล่าโหวตเลยนะครับเรียกว่าอันป๊อปปูล่าก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีรูปทรัมป์อยู่ที่ไหนเนี่ยก็ต้องมีการแก้เคล็ดหรือว่าแก้วลีต่างๆอย่างเช่นนายลอเยอร์นะฮะซึ่งเป็นผู้สมัครคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันเนี่ยก็บอกไว้นะฮะเขาก็มีโปสเตอร์รูปหนึ่งคือหลีกเลี่ยงจะไม่เอาประธานาธิบดีไปร่วมประชาสัมพันธ์นะมันคงไม่ได้นะฮะแต่เมื่อมีรูปประธานาธิบดียืนอยู่แล้วนะฮะในรูปของโปสเตอร์ของที่เขามีอยู่เนี่ยเขาก็ต้องชี้แจงกับประชาชนว่าเขาจะสามารถเดินไปทางซ้ายก็ได้แล้วก็เดินไปทางขวาก็ได้คือไม่ว่าจะซ้ายหรือทางขวาถ้าถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกของเขานั่นก็หมายความว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์เนี่ยเกิดจะกลายเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญสำหรับสมาชิกพรรคการเมืองในพรรครีพับลิกันอยู่มากทีเดียวนะครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปรากฏว่า มีคำพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งอาจจะกระทบกับ AI ซึ่งเป็น artificial intelligence อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับบอกว่าไอ้เรื่อง AI น่ากลัว AI เป็นภัยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งขัดหรือ

0: แย้งกับเนสซอเลสนะครับซึ่งเป็นประธานของ MIRI ซึ่งก็เป็นบริษัททางด้าน AI ชั้นนำแห่งหนึ่งของสหรัฐนั่นเองครับเป็นอินสติลก็ว่าได้เขาทำการค้นคว้าแล้วก็บอกว่า AI เนี่ยมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติเพราะว่า AI เนี่ยนะครับในขณะนี้นะฮะแม้แต่อีลอนมัสก์เองก็ยังพูดไม่ยังพูดเต็มปากเต็มคำไม่ได้นะครับที่จะปล่อยเอาเรื่องของโรบอทที่จะใช้งานไปสู่ทางด้านผู้บริโภคโดยทั่วไปซึ่งกำหนดเอาไว้แล้วนะครับเป็นสเกดูลไว้แต่ว่าสเกดูลเขาก็ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าปัญหาของ AI ตอนนี้ที่น่ากลัวก็เพราะว่า AI เนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมคือเข้าถึงเชิงลึกของข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าคนที่เขากลัวกันเนี่ยบอกว่า AI ไม่น่ากลัวอย่างโดนัลด์ทรัมป์พูดเนี่ยมันไม่จริงซะแล้วนะครับเพราะว่า AI เนี่ยสามารถก้าวไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับเคมีหรือว่าเรื่องของอาวุธเคมีก็ที่ทำลายล้างมนุษย์ไปทั่วทั้งโลกแล้วที่สำคัญก็คืออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีอยู่ในโลกนี้มา80กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้มันง่ายขึ้นสำหรับ AI ก็คือถ้า AI เข้าไปควบคุมหรือคอนโทรลได้มันก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วครับท่านผู้ชม
1: ช่วงนี้ติดตามสภาพอากาศจากสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีครับสถานการณ์ฝนในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงลดลงนะครับแต่ว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกยังคงมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวอย่างต่อเนื่องครับสถานการณ์ฝนในบ้านเราช่วงวันที่21ถึง23กันยายนนี้นะครับมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้นะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนตอนนี้มีรายงานนะครับว่าพายุโซนร้อนลูกที่25ของฤดูกาลนี้ชื่อว่าตู้เจียนนะครับเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าใกล้ชายฝั่งไอจินาโกย่าในคืนวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมแผนรับมืออย่างต่อเนื่องหลังฝนตกหนักก่อนหน้านี้ทำให้รถไฟหยุดให้บริการโรงเรียนปิดและนักกีฬาหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากที่พักนะครับสำหรับผู้ที่มีแผนเดินทางไปนาโกย่าและจังหวัดไอจิในช่วงนี้ควรติดตามเที่ยวบินรถไฟและประกาศสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดครับอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ไม่ได้มีผลต่อสภาพอากาศในบ้านเรานะครับไปติดตามรายละเอียดในสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับ
3: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ

0: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ตรงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอูครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
4: ครับ
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ผลงานของนักกีฬาไทยวันนี้ก็ประเดิมคว้า3เหรียญทองจากกีฬาเทคบอร์ดครับการแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์รอบชิงชนะเลิศทีมเทคบอลไทยนะครับสามารถผ่านเข้าชิงได้ทั้ง3ประเภทที่ส่งแข่งขันเริ่มที่คู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกลงสนามดวลกับเจ้าภาพญี่ปุ่นยูนะสกาโมโตะและอากิโนริวาเซะปรากฏว่าเซตแรกคู่ผสมทีมไทยโชว์ฟอร์มสมศักดิ์ศรีครับเอาชนะไปก่อน12-4จากนั้นเซตที่2แม้ญี่ปุ่นจะฮึดสู้ขึ้นมาครับแต่สุดท้ายก็ต้านคู่ผสมแชมป์โลกของไทยไม่ไหวทำให้ทีมไทยชนะอีก12-5ครับสุภาวดีและพักพงพงาดคว้าเหรียญทองแรกของเทคบอลไทยแล้วก็เป็นเหรียญรางวัลแรกเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยด้วยครับ
5: ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าเทคบอลมาจุครั้งแรกในเอเชียนเกมครับเพราะว่าก็วันนี้ตอนนี้เทคบอลก็เริ่มแพร่หลายในไม่ว่าจะเป็นยุโรปแล้วก็เอเชียตอนนี้มีการหันมาเล่นเทคบอลค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเอเชียนเกมมาจุเทคบอลครับผมก็หวังว่าครั้งหน้าก็จะเป็นอาจจะเป็นโอลิมปิกหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับใช่ครับใช่ครับน่าจะดีครับถ้าโอลิมปิกหน้าต่อไปก็น่าจะดีครับก็ดีใจมากครับที่เป็นทองเหรียญทองแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับแล้วก็ตั้งใจที่ว่าเราจะทำทองแรกให้เพราะว่าเราแข่งก่อนแล้วก็อยากจะได้ทองแรกมาคว้ากันครับ
6: เหรียญนี้อย่าง
3: ต่อกันที่ประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กันทัดทงคู่แชมป์โลกเจอกับซูมนอ่องกับพยูทานจากเมียนมาผลการแข่งขันปรากฏว่าเซตแรกหญิงคู่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะไป12-6จากนั้นเซตที่2ยังเป็นสาวไทยที่เหนือกว่าครับชนะอีก12-3สุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กันทธงชนะ2-0เซตคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับปิดท้ายที่ประเภทคู่ชายนะครับสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงแชมป์โลกปี2024เอาชนะอามัดคัสซิมอาราบีกับมาหมัดฮาเฟสจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4คว้าเหรียญทองที่3ให้กับทัพนักกีฬาไทยแล้วก็เป็น3เหรียญทองทั้งหมดที่ตั้งเป้าไว้นะครับกวาดไปทั้ง3เหรียญทองที่ส่งแข่งขันส่วนผลการแข่งขันคาราเต้นะครับในรุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงมณีวันบุตรสุวรรณนักกีฬาไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครับเจอกับซอฟยาเบลูเชวาจากคาซัคสถานปรากฏว่ามณีวันต้านความแข็งแกร่งของเบลูเชวาไม่ไหวนะครับแพ้ไป0-8แต่ก็ได้เหรียญเงินในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับไปดูจักรยานถนนชิงชัย2เหรียญทองจากรายการ Time Trial บุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปุราดนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเข้าเส้นชัยอันดับที่6โดยเวลา43:55.98วินาทีเหรียญทองเป็นของอเล็กซีลุชเชนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานครับเวลา41:24.05วินาทีส่วน Time Trial บุคคลหญิงระยะทาง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชนักปั่นสาวไทยทำเวลา39:50.48วินาทีได้อันดับ8เหรียญทองเป็นของริตนาสุตโนวาจากคาซัคสถานเวลา36:23.72วินาทีครับ
7: เข้าเนียน
3: ๆขณะที่บอลชายไทยก็โชว์ฟอร์มถล่มฮ่องกง5-1ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วครับฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมส์รอบแรกกลุ่ม A นัดที่2ที่โตโยต้าสเตเดียมทีมไทยในชุดขาวเกมแรกชนะคีร์กีสถานมา3-2เจอกับฮ่องกงที่แพ้ญี่ปุ่นมา0-2ฮ่องกงขึ้นนำก่อนนะครับนาที14อูซุนหมิงตัดบอลได้จัดการคืนสั้นแล้วก็ยิงฉลับจังหวะนี้เข้าไปครับแต่ว่าจากนั้นทีมไทยเดินหน้าบุกนาที39ธนกฤตโชติเมืองปักยิงไกลอย่างสวยๆครับจบครึ่งแรกเสมอ1-1 ครึ่งหลังไทยเหนือกว่าครับปริพันธ์วงศายิงแซงนำ 2-1 นาที53และเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวในรายการนี้ด้วยครับจากนั้นนาที56แนวรับฮ่องกงสกัดเข้าประตูตัวเองครับทีมไทยทิ้งห่างไปเป็น 3-1นาที76เจฮานาฟีมามะทำประตูเป็นนัดที่2ติดต่อกันไทยนำห่างเป็น4ประตูต่อ1ครับฉกบอลจากแนวรับฮ่องกงแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับปิดท้ายนาที84วรวุฒิน้อยศรีสังหารลูกที่5หมดเวลาไทยถล่มฮ่องกง5ประตูต่อ1ทีมไทยชนะ2เกมรวดมี6คะแนนเต็มนะครับเข้ารอบแน่นอนแล้วโดยนัดสุดท้ายเจอกับญี่ปุ่นเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มในวันที่23กันยายนนะครับในเวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่ทีมลูกยางสาวไทยก็ชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้ครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตคะแนน 25-10 29-27 และ25-16ในรอบ8ทีมสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังการแข่งขันโค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่าเป็นเกมที่เหนื่อยพอสมควรเพราะอินโดนีเซียเล่นได้ดีช่วงแรกเราเสียระบบทีมแต่โชคดีที่ปรับกลับมาทันการเจอกับจีนถือเป็นงานหนักจีนเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่ในระดับโลกและเป็นต่อไทยไม่ได้ง่ายหากจะเอาชนะจีนเราต้องมีความพร้อมและสมบูรณ์มากๆในทุกๆด้านครับ
2: ครับก็เหนื่อยนิดหน่อยครับแต่ว่าผมก็ชื่นชมทีมอินโดนีเซียนะครับแม้ว่าวันนี้มันเป็นเกมท้าวซึ่งมันค่อนข้างจะยากสำหรับ2ทีมเนื่องจากว่าจากทีมในตอนเช้าแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเห็นได้ว่าในเซตที่1เนี่ยอินโดนีเซียเขาก็ยังเล่นยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เราก็ดีที่ว่าเราคอนโทรลเกมก่อนการทำเป็นอะไรมันเพื่อทำให้เกมเซตที่1เนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้สมบูรณ์นะแต่พอมาเซตที่2เนี่ยก็ชื่นชมอินโดนีเซียเขาก็เสิร์ฟดีมากนะเขาแก้เกมได้ดีด้วยการล็อกของอินโดนีเซียก็ประสบความสำเร็จก็หวังว่านักกีฬาทุกคนจะช่วยกันเต็มที่นะวันก็จะซัพพอร์ตมีทีมสามคนก็ทำงานหนักวันแต่ผู้ที่แข่งขันกันเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำงานในทุกฝ่ายแล้วก็จะมาดูกันครับ
4: แรกเราเริ่มต้นได้ดีมากในของเกมเสิร์ฟแล้วก็บอลเซตแต่ว่าเซตของเราอาจจะยังไม่ควบเกมของเราไม่ได้ทำให้เขาแบบนำแต้มไปหักมากๆอันนี้ไม่ดีมากๆเลยเราก็ต้องกลับไปคุยกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็ส่งผลต่อเกมมากก็จริงเราก็เตือนไปเขาก็เป็นคนที่แข็งแกร่งเราก็จะไม่ประมาทแล้วก็เราจะไปดูแล้วก็กลับมาดูว่าเราจะเล่นกับเขา
2: ขอบคุณครับ
3: สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับไปดูสปอร์ตกร้อทีมชุดชายรอบแรกกลุ่ม A ไทยเจ้าของแชมป์7สมัยในเสื้อขาวเจอกับเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะไป 3-0 ทีมครับทีม A ธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอชนะ 2-0 เซต15-4 15-12 ทีม B พิเชษพันแสนสิทธิพงษ์คำจันทร์และวิชานเต็มโคตรชนะ 2-1 เซต 16-17 15-13 17-15 และทีม C ภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรชนะ 2-0 เซต 15-8 และ 15-11 นัดต่อไปไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาทางน้ำที่แข่งขันในวันที่21และ22ออกไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาจากฝนที่กำลังตกจากอิทธิพลของพายุติดตามได้จากรายงานของคุณเจษดาเถื่อนเฉยครับ
8: ฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026พร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีมั่นใจเกมการแข่งขันจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับ หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อนกำลังแรงตู้เจียนซึ่งเป็นพายุ

0: ไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่ทะเลตอนใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงของการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อาจินาโกย่า2026โดยล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันอาจินาโกย่า2026ได้ประชุมหัวหน้านักกีฬาทั้ง25ชาติเพื่อเตรียมรับมือผลกระทบ
1: ฝ่ายจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นนะครับได้ประกาศหยุดการแข่งขันทางน้ำในวันที่20-21นะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพายุเนี่ยไม่ได้เข้านาโกย่าตรงๆนะครับเข้าโตเกียวนาโกย่าจะโดนหางๆแค่นั้นเองนะครับทางฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยก็ประกาศว่านะครับเราโดนหางๆนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการแข่งขันอื่นๆนะครับส่วนที่อยู่ในเรือนะครับก็ทางเรือก็ประกาศแล้วนะครับว่าไม่มีผลกระทบอะไรนะครับจากสภาพอากาศที่จะโดนในคืนนี้พรุ่งนี
0: ้ขณะที่ปัญหาต่างๆของเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงแรมระบบขนส่งต่างๆได้มีการแก้ไขไปที่เรียบร้อยแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยขอบคุณเจ้าภาพญี่ปุ่นที่ได้แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีเอกชัยเชียรบถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงานจากเมืองนาโกย่า
2: ต่อที่นักไตรกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ประเดิมคว้าเหรียญทองแรกของกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026วันนี้ชิงเหรียญทองเป็นวันแรกโดยเหรียญทองแรกจากไตรกีฬาชายแข่งขันที่กามาโกริจังหวัดไอจิครับทาคุมิโฮโจนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นทำผลงานได้ดีสุดจากการว่ายน้ำระยะทาง750เมตรปั่นจักรยาน20กิโลเมตรและวิ่ง5กิโลเมตรประเดิมคว้าเหรียญทองแรกของการแข่งขันครั้งนี้หลังจากเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา52นาที56วินาทีครับส่วนเหรียญเงินเป็นของจางจือรุ่ยจากจีนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา53นาที5วินาทีและเหรียญทองแดงอลานซานาเบจากคาซัคสถานเวลา53นาที11วินาทีครับสรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมส์ในวันแรกครับทางด้านจีนนะครับแชมป์เก่าก็นำที่10เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงตามด้วยญี่ปุ่นเจ้าภาพ6เหรียญทอง5เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับ3เกาหลีใต้นะครับเพิ่งได้เพิ่มเป็น4เหรียญทองจากบาสเกตบอลชายนะครับ4เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอันดับ4ไทยนะครับ3เหรียญทองจากเทคบอลแล้วก็1เหรียญเงินจากคาราเต้โดนะครับอันดับ5คาซัคสถาน3เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า APT 2HD ถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมส์ครับเริ่มในเวลา 7:30 นเป็นการแข่งขันแบดมินตันทีมชายแล้วก็ต่อด้วย 10:00 นเซปตะกร้อทีมชุดชายครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: ตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวน

0: ช่วงนี้ไปชมกีฬาอื่นๆกันบ้างครับทีมเทนนิสชายของแคนาดาชนะฝรั่งเศส3-1คู่นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเทนนิสเดวิสคัพลุ้นแชมป์สมัยที่2ครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกทีมชายเดวิสคัพที่เมืองควิเบกประเทศแคนาดาเป็นการแข่งขันเพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากวันแรกแคนาดาเจ้าถิ่นนำฝรั่งเศส2-0คู่มาถึงการแข่งขันในวันที่2ประเภทคู่ฝรั่งเศสได้แต้มตีตื้นแบงชแมงบอนชีและเปียร์อูเกเอแบร์ชนะเฟลิกโรเชอริยาซิมซึ่งจับคู่กับดันแคนชานได้2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ6-3แต่ว่าในประเภทเดี่ยวชนมือคู่แรกเฟลิกโรเชอริยาซิมกลับมาลงสนามแก้ตัวได้สำเร็จครับพิสูจน์การจากที่เสียเซตแรกกลับมาแซงชนะอาร์เธอร์ริดเน็ก2-1เซตนะครับช่วยให้แคนาดาเก็บแต้มสำคัญแล้วชนะฝรั่งเศสไป3-1คู่ชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้แคนาดาอดีตแชมป์เมื่อปี2022ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบไฟนอลได้เป็นครั้งที่4ในรอบ5ปีครับโดยรอบสุดท้ายจะแข่งขันกันที่ประเทศอิตาลีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับด้านทีมเทนนิสชายไทยแพ้เจ้าถิ่นคาซัคสถานอย่างหวุดหวิดนะครับในรายการเดวิสคัพเวิร์คกรุ๊ป2เทนนิสชิงแชมป์โลกทีมชายเดวิสคัพเวิร์คกรุ๊ป2คาซัคสถานเจอกับไทยแข่งขันที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายซึ่งมีการแข่งขัน3คู่นะครับโดยในวันแรกนั้นไทยตามหลังอยู่0-2ประเภทคู่ไทยส่งปรัชญาอิสโรกับแม็กซิมัสพระพลโจนส์ชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดสุขเยฟ2-1เซตครับทำให้ทีมไทยไล่ตามคาซัคสถานมา1-2คู่ครับชนะ6-4 3-6 และ7-5ครับแมตช์ต่อมาเดี่ยวชนมือคู่แรกเดี่ยวมือ1กัสดิษฐ์สำเร็จมือ387ของโลกพบอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือ93ของโลกปรากฏว่ากัสดิษฐ์เป็นฝ่ายเอาชนะได้2-1เซตครับ1-6 6-2 และ6-3กาสดิษฐ์คว้าคะแนนสำคัญให้ทีมไทยตีเสมอเป็น2-2ต้องตัดสินกันที่ประเภทเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายเพื่อหาทีมชนะครับโดยเดี่ยวชนมือคู่ที่2ระหว่างเดี่ยวมือ2แม็กซิมัสพระพลโจนส์พบกับติโมเฟย์สกาตอฟแม็กซิมัสที่ต้องเล่นทั้งประเภทคู่และเดี่ยวในวันเดียวกันแพ้ให้กับสกาตอฟไป1-2เซตนะครับทำให้ไทยแพ้คาซัคสถาน2-3คู่ต้องไปแข่งขันเวิลด์กรุ๊ป2เพลย์ออฟในปี2027ส่วนทีมคาซัคสถานทีมชนะได้ไปแข่งเวิลด์กรุ๊ป1เพลย์ออฟในปีหน้าครับทัพนักชกมวยสากลชายหญิงกว่า200คนร่วมศึกชิงแชมป์ประเทศไทยวันนี้ก็เปิดฉากมีการขึ้นสังเวียนกันอย่างคึกคักทีเดียวครับการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากพลโทอุชุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและรองเลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยนายวินัยรอดจ่ายอุปนายกสมาคมร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันณศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากปีนี้ชิงชัยในรูปแบบโอเพ่นอายุ 18-30 ปีมีทัพนักชกมากถึง259คนจาก20ทีมแบ่งเป็นชาย204คนชิงชาย7รุ่นน้ำหนักหญิง55คนร่วมดวล8รุ่นเพื่อพิสูจน์ฝีมือและเฟ้นหานักมวยฝีมือดีโดยเฉพาะหน้าใหม่ฟอร์มดีพัฒนาต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
1: ปีแรกนะครับที่เรามาจัดที่ยิมใหม่สถานที่ใหม่ของเราไม่ใช่ยิมใหม่นะก็มีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีแล้วก็น่าดีใจปีนี้เนี่ยมีนักกีฬาประชาชนเนี่ยเข้ามาแข่งขันเยอะมากนักกีฬาชายเนี่ย205คนนักกีฬาหญิงเนี่ย55คนนะครับรวมแล้วก็200ตก60คนเนี่ยนะครับที่มาแข่งขันครั้งนี้ก็แน่นอนเราก็จะมีแมวมองคอยดูว่านักกีฬาคนไหนมีแววเราก็เรียกเข้ามาติดทีมชาติแล้วก็มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นซีเกมปีหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับหรือโอลิมปิกเกมซึ่งนักกีฬาเหล่านี้สามารถเข้าไปเสริมได้ในทันที
0: ไฮไลท์วันแรกในรุ่นแบนตัมเวท54กิโลกรัมณัฐพงษ์จันแก้วสังกัดกองทัพบกประเดิมสังเวียนพบกับนวมินทร์ศรีนครินทร์จากพ่อขุนผาเมืองปรากฏว่าณัฐพงษ์อดีตนักชกทีมชาติและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คว้าแชมป์ในรายการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกที่สระบุรีเดินหน้าออกวุฒหนักหน่วงกระทั่งในยกที่2นวมินทร์นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติมีการบาดเจ็บระหว่างแข่งขันขอยอมแพ้ส่งผลให้ณัฐพงษ์จันแก้วชนะผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับกฤษกรหงส์เจริญจากเกษตรศาสตร์เอที่ได้บายในรอบแรกครับ ผู้รุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมชายเช่นกันวายุวัฒน์นักชกจากกองทัพเรือเจอกับธีรพัฒน์พันธวรรณาจากกองทัพภาคที่3มุมแดงทั้งคู่เปิดเกมแลกหมัดกันอย่างสนุกแต่ธีรพัฒน์มาเร่งในช่วงท้ายครบ3ยกกรรมการชูมือให้วายุวัฒน์ชนะคะแนน3ต่อ1เสียงกับฝ่ายน้ำเงินชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับเสกสรรสีภูมิชนสังกัดเอี่ยมสะอาดโดยการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะจัดขึ้นวันที่20ถึง26กันยายนนี้เริ่มเวลา 12:00 นทุกวันแฟนกีฬาชมฟรีนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบ B และ C อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
1: ชมข่าวกีฬากันต่อครับราฟินญาทำแฮตทริกเป็นนัดที่2ติดต่อกันบาร์เซโลนาบุกชนะเซบีย่าถึงถิ่นในฟุตบอลลีกของสเปนครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนเซบีย่าเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาทีมนำของตารางนาทีที่19เจ้าถิ่นบาร์เซโลนาเจ้าถิ่นเซบีย่าครับขึ้นนำก่อนจากยูซุฟโฟฟาน่านะครับมองลูกเปิดของเฟลิกกอเรียเข้าไปแต่วันที่22บาร์เซโลนาตีเสมอราฟินญาล็อกบอลตัดเข้าในและยิงหนีมือผู้สาประตูเข้าไปอย่างเยือกเย็นครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครึ่งหลังนาที52ลามินยามาลเปิดบอลให้กับราฟินญาม่งทำประตูที่2นะครับบาร์เซโลนาแซงนำ2ประตูต่อ1จากนั้นนาที69ยามาลคนเดิมจ่ายบอลทะลุช่องอย่างสุดสวยให้กับราฟินญาชิปข้ามผู้สาประตูอย่างเหนือชั้นเป็นแฮตทริกในเกมนี้และเป็นแฮตทริกที่2นัดที่2ติดต่อกันครับหลังจากทำได้ในเกมถล่มราซิ่งซาตานี 7-2 วันพุธทำให้ราฟินญายิงไปแล้ว14ประตูในทุกรายการฤดูกาลนี้จบเกมบาร์เซโลนาบุกชนะเซบีย่า3ประตูต่อ1คว้าแชมเปี้ยนลีกเป็นนัดที่7ติดต่อกันรวมทุกรายการชนะ8นัดรวดเก็บเพิ่มเป็น21คะแนนเป็นทีมนำของตารางทิ้งห่างเรอัลมาดริดและเรอัลเบติส6คะแนนแต่แข่งมากกว่าอยู่1นัดส่วนเซบีย่ายังอยู่อันดับ5ครับมี13คะแนนเท่าเดิมส่วนความพร้อมพรีเมียร์ลีกในคืนนี้ฟูลแลมจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟูลแลมจะเปิดคราวเวนคอร์เทจต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกคืนนี้เวลา 22:30 นาทีฟูลแลมคว้าชัยในช่วงกลางสัปดาห์มาในคาราบาวครับชนะเวสต์แฮมมา 3-2 นะครับความพร้อมของตัวผู้เล่นในเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานเคนนี่เตเต้แบ็คขวาที่อยู่ระหว่างพักรักษาการกระทบกระเทือนทางศีรษะและทอมแคนนี่มิดฟิลด์บาดเจ็บหัวเข่าพักยาวนะครับส่วนด้านเซซยองต้องรอเช็คความฟิตแต่แกนหลักที่เหลืออยู่ก็อยู่กันครบครับผู้สาประตูเป็นแบลเลโน่กองหลังจะมีทิโมธีกาสตานนะครับโยคิมแอนเดอร์สันคาวินแบสซี่แอนโทนีโรบินสันตรงกองกลางมีซันเดอร์เบิร์กกับอเล็กซ์อีเวอร์บีขณะที่นารุกฝั่งขวาเป็นแฮร์รี่วิลสันครับขณะที่ทางด้านหน้าเป้าจะเป็นกอนซาโลกาเซียอดีตกองหน้าเรอัลมาดริดนะครับ

ทางฝั่งของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมครับหมดสิทธิ์ใช้งานคาร์ลอสบาเลบาอามัดดิยาโลนะครับมาทายส์เดลีกส่วนลุกชอนั้นก็ต้องรอเช็คความฟิตสเปคตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาเป็นชุดเดิมผู้รักษาประตูเป็นเซนเนอร์ลัมเมนส์ครับกองหลังเมเดียโกดาโลแฮร์รี่แม็กควายลิซันโดมาร์ติเนสนะครับกองกลางก็จะมีคอบบี้เมนูจูริติลมานส์แนวรุกกัปตันทีมบรูโน่เฟร์นันส์บรันเอ็มบูโมมาเทสกุนญาและเบนจามินเชสโกอาจจะได้ลงเล่นเป็นกองหน้าตกเป้านะครับคู่นี้ก็จะลงสนามในเวลา 22:30 นะครับปิดท้ายกันที่ Sport of the Day วันนี้ไปชมการทำโฮลวันในศึกเมเจอร์ลีกเบสบอลของสหรัฐอเมริกาครับ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของต้นกวยากันที่กำลังออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งทั่วผืนป่าในเมืองโกลิเมสของเอกวาดอร์ครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ้นใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเราง
1: านมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ

พระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเป่าเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฎมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2411ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของประสบกรณิกรมีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตรศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักรีดนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับภรรยา
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนคร

หนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็กไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน15ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้าจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นาทีเสด็จไปยัง JRK Aquestrian Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วย
การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่

และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกข่าวร่ารึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา 7:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิการามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 10:00 น.คณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.ราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลธินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการ

ไปยังโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้ง2พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือก่อและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคดชสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮางตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคดจสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางจงกลชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมา

สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตรฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะคร้อวัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นนายอุทัยโลหะชิตรานนท์พร้อมคณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพบริษัทเจสโดประเทศไทยจำกัดนายลันละลินวณิชกิจเมธากุลพร้อมคณะและครอบครัวปาละนันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดโคกขะเหมาวัดไร่ขิงวัดปรีดารามวัดวังน้ำขาวและวัดบางช้างเหนือสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทไก่แก้วการละครจำกัดสมาคมธุรกิจเคมีโรงงานหล่อพระพุทธรังสีบริษัทคัสตอม Global Inter จำกัดและคณะนักศึกษาปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC สแปร์พาร์ท1995จำกัดประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนายจตุพรจำนงรัตน์และครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กทรอเมดจำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิงพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้เวลา 16:00 นณวัดป่าชุมทองหมู่6ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินที่13จังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านรูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณไปล้นพ้นต่อจากนั้นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปยังศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านหมู่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนณัฐนันท์แก้วสุโภสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนณัฐนันท์แก้วสุโภเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตทั้งสองนายอย่างหาที่สุดไม่ได้ในวันนี้เวลา 13:45 นณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุปฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอินฮัมนาเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนาญสู่ดิงการได้รับจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณไปล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ล38ประการประการที่33เห็นอริยสัจเข้าใจความจริงของชีวิตได้แก่ทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางดับทุกข์มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชม
1: สวัสดีค่ะ
0: มาแล้วนะครับสำหรับรายการแววหวานตำนานเพลงรายการที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับบทเพลงไพเราะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกช่องทางเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 KHz นะครับและ NVT 2 HD กฎหมายเลข2ครับ
1: ค่ะและยังติดตามรับชมได้นะคะทางเพจ Facebook Live นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแววหวานตำนานเพลงนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube PRD Big Band Official Channel ด้วยค่ะวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะ คุณเฟรนชิปเสถียรพงษ์กันแตงและดิฉันมรุธิดาบุญมงคลค่ะ
0: วันนี้เรื่องราวในบทเพลงของเรานะครับถ่ายทอดด้วยดนตรีและนักร้องที่แต่งตัวแบบสุขุมสุดหล่อแบบนี้นะครับมาในธีมที่แบบว่าเพลงมีทั้งเพลงสนุกสนานและโยกไปกับจังหวะของลีลาแบบลีลาดนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันเลยครับเริ่มต้นที่บทเพลงเพลงแรกครับเพลงนี้ครับ4บทเพลงด้วยกันครับหิมพานต์ครับกับบทเพลงที่คำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับถ่ายทอดโดยปภวรินทร์เจริญผลธนาการครับ
1: ค่ะและตามมาที่บทเพลงขอให้ได้ดั่งใจนึกนะคะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะทำนองโดยอาจารย์ธนิตผลประเสริฐนะคะขับร้องโดยคุณณรมนสมหวังค่ะและมาต่อกันด้วยบทเพลงเริงลีลาดนะคะบทเพลงนี้เป็นการขับร้องหมู่โดยนักร้องชายของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะคำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยบทเพลง
0: เพลินเพลงเมมโบค่ะนะครับแน่นอนครับถ่ายทอดโดยมัสโซทัศนัยพรโมรีรัตน์นะครับและศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ครับและทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐไปเริ่มต้นกันในช่วงแรกเลยครับกับแววหวานตำนานเพลง

0: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านด้วยกันค่ะซึ่งบทเพลงแรกที่เราจะมาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันนะคะก็คือบทเพลงจำได้ไหมค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกขเวทค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะและแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะก็คือคุณชุติมาจิตตปาลพงค่ะและบทเพลงที่2นะคะกับบทเพลง1ในดวงใจค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะขับร้องโดยรองศาสตราจารย์สุพลดุรงวัฒนาค่ะ
1: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้ครับกับบทเพลงดาวล้อมเดือนบทเพลงโปรดของผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับขับร้องโดยวันนี้โดยคุณชัยรัตน์วงเกียรติขจรครับคำร้องโดยประภัยเพลงผสมและทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนาน3บทเพลงครับเชิญรับชมครับ
0: เชิญรับชมค่ะ

0: คุณผู้ชมครับบทเพลงไพเราะที่ขับร้องจากแขกรับเชิญหรือว่านักร้องรับเชิญทั้ง3ท่านในรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราไพเราะมากๆทุกบทเพลงนะครับและวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกับพี่ๆทั้ง3ท่านก่อนดีกว่านะครับสวัสดีพี่ๆทั้ง3ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้พี่ๆแนะนำตัวกับท่านผู้ชมรายการของเราสักหน่อยนึงค่ะค่ะเริ่มที่พี่เกรนใช่มั้ยคะ
3: พี่ชื่อเล่นชื่อเกรนนะคะชุติมาจิตตปรพงษ
2: ์ค่ะ
3: แล้วก็จบที่อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีความรักในเพลงกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็ร้องมาเรื่อยๆนะคะทุกเพลงที่กรมได้ส่งออกอากาศมาเนี่ยเราจะจำได้หมดครูบุษยาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราจะร้องได้หมดเลยค่ะ
0: พี่เกรนปัจจุบันพี่เกรนทำอะไรอยู่ครับ
3: พี่เกรนเกษียณมาจากธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยธนชาติทำงานแบงค์ค่ะ
0: เป็นการร้องเพลงที่คลายเครียดด้วยผ่อนคลายด้วยถูกต้องไหมครับพี่เกรน
3: ถูกต้องร้องทุกวันเลยค่ะห้องน้ำก็ร้องแล้วก็พี่จะถูกเชิญขึ้นเวทีบ่อยมากเพราะว่าเพื่อนๆชอบให้เราร้องเพลงให้ฟังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วครับผมว่าคุณผู้ชมก็ต้องเชื่อเหมือนผมเพราะว่าผมนั่งฟังอยู่ในสตูดิโอ
2: ไพเราะมากๆ
0: ไพเราะมากๆเลยทีเดียวนะครับ
2: มาถึงท่านที่สองกันบ้างค่ะรบกวนแนะนำตัวเลยค่ะ
4: ผมชัยรัตน์วงศ์กีกจรนะครับชื่อเล่นชื่อเปย์นะปัจจุบันก็เป็นครูเพลงนักแต่งเพลง
2: นี่
4: นะครับตอนที่เป็นที่ศิจุฬาผมก็เป็นนักร้องของวงศ์ซีโยแบนน
2: ะครับ
4: แล้วก็เคยทำงานธนาคารอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจออกมาเป็นนักแต่งเพลง
0: ครับ
4: หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นนักแต่งเพลงมีเพลงอะไรขออนุญาตบอกเพลงช
2: ื่อได้เลยค่ะ
4: ผมเขียนเพลงรักที่หลุดลอยที่คุณมณีนุชขับร้องหรือเพลงน้ำผึ้งหรือยาพิษนะครับหรือเพลงใจของคุณสุดาชื่นบานเพลงไฟอีกเพลงนึงเพลงอดีตที่คุณอุอัตพลนะครับ
0: ผมชอบมากคุณครูมีสักหนึ่งงานเพลงเหลือๆให้ผมไหมครับ
2: ให้หนู
4: ยินดีครับยินดีครับผม
0: ชอบผลงานของครูทุกเพลงโดยเฉพาะเพลง
4: ขอบคุณ
0: รักที่หลุดลอย
4: ขอบคุณครับ
5: จากวันนี
2: ้
5: สิ่งที่ย้อนมา
0: ท่านครับ
4: ขอบคุณครับ
0: อย่าลืมเพลงผมนะครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะคะ
0: ไพเราะมากๆครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยและท่านที่ยืนข้างๆผมพี่ต่ายนั่นเองนะครับเป็นพี่ต่ายครับ
6: ครับผม
0: เปิดแล้วครับ
6: ชื่อเล่นชื่อต่ายนะครับแล้วก็จบจากบัญชีจุฬาปี2518แล้วก็มารับราชการที่คณะบัญชีนี่แหละนะครับตั้งแต่นั้นเลยไม่เคยทำงานที่ไหนเลยนะครับแล้วก็จนเกษียณตอนนี้เกษียณมา9ปีแล้วนะครับแต่ว่
2: า
6: ถามว่าอยู่ที่คณะบัญชีเนี่ยก็เกี่ยวกับตัวเลขใช่มั้ยครับทําไมมาเป็นร้องเพลงได้อย่างเง
2: ี้
6: ยนะก็ต้องถามคือคุณแม่ผมเนี่ยชอบร้องเพลงสไตล์นี้มาตั้งแต่ผมฟังมาตั้งแต่เด็กแม่จะร้องเพลงไม่ว่างานไหนหรือคุณแม่เป็นคนเย็บผ้านะครับก็เลยนั่งเวลาเย็บผ้าก
2: ็ร้องไปด้วย
6: ร้องก็นั่งฟังไปมันก็ซึมซับมาตั้งนานครับเพราะงั้นก็ปัจจุบันก็ยังร้องเพลงนะครับแล้วก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษให้คณะนะครับ
0: ครับผม
6: งานจริงๆงานอดิเรกเป็นงานสอนแต่ตอนนี้งานประจำคืองานร้องเพลง
0: เพราะตอนนี้พี่ต่ายก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ด้วยแต่ตอนนี้
6: เป็นอาจารย์พิเศษ
0: ครับผม
2: ค่ะ
6: ก็งานราชก็ยังทำงานหลวงก็ไม่ทิ้ง
0: ไม่ขาดงานหลวงไม่ขาด
2: ถึงแม้ว่าจะเกษียณแล้วแต่เราก็ยังสามารถทำงานแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ของเราต่อไปได้
6: ใช
0: ่ใช่ครับวันนี้รายการของเรานะครับแว่วหวานตำนานเพลงเป็นเกียรติมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้นะครับก็คงจะรู้สึกมีความสุขเช่นเดียวกับพวกเราและทั้งหมดนี้นะครับรายการของเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญหรือว่านักร้องรับเชิญในช่วงนี้ของเรากันด้วยทั้ง3ท่านขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: พบช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงสนุกสนานนะคะทั้งบทเพลงลีลาดแล้วก็บทเพลงรำวงกันค่ะก็ช่วงนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกคะ
1: ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามรับชมรายการแว่หวานตำนานเพลงมาโดยตลอดนะครับกำลังใจจากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะทำให้เราสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ครับรายการแว่หวานตำนานเพลงต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทร์ภัทรรุ่งเรืองวาทยากรครับโดยคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์และดุริยางค์ศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์
0: ค่ะและสำหรับช่องทางการติดตามนะคะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะคะและทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและช่อง NBT2HD กฎหมายเลข2นะคะและทางช่อง YouTube PID Big Band Official Channel ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้าจะมีบทเพลงเพราะๆอะไรมาฝากต้องรอติดตามในรายการของเรานะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ล38ประการประการที่34ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: And thank you for joining us for Newsline. We are coming to you from NBT and NBT World.
1: สวัสดีครับ. Thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief.
2: สวัสดีค่ะ.
3: สวัสดีค่ะ. Welcome to Thai Pulse.
2: สวัสดีค่ะ.
4: สวัสดีครับ. Welcome to NBT World's The Fireside.

0: NBT World.
1: And that wraps up our evening edition of NBT World Brief. Until next time, I'm Cholapansa Narula. Bye-bye now. Sawasdee ka.
2: มงคล38ประการประการที่35มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเมื่อพบลาภยศสุขหรือความเสื่อมต่างๆก็มีสติไม่ยินดียินร้ายเกินไปมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: อนที่12
1: ตอนนี้สวนนี้เป็นของฉันแล้วตัดเลย
2: หยุดนะ

0: หยุดก่อนพี่เชิงหลงต้นส้มนี่ตัดไม่ได้จริง
1: ๆเลขาหวงปานหัวหยวนได้ตกลงกับผมแล้วโค่นต้นส้มเสร็จก็จะเซ็นสัญญาเช่าช่วงคุณไม่มีสิทธิ์มาขวางผม
2: ฉันไม่เซ็นสัญญาแล้วมึงเชิงหลงนี่ที่ฉันยังไม่ได้เซ็นสัญญาเลยถูกไหม
1: หัวหยวนเราตกลงกันแล้วนะเสร็จนี่จะเซ็นสัญญาไง
2: ฉันเปลี่ยนใจแล้วนี่อาจารย์ถังคุณมาสักทีนะ
3: เสี่ยวปานสวัสดี
2: คุณช่วยดูหน่อยส่วนผลไม้ผมยังพอรอดไหม
3: ผลไม้พวกนี้ก็เติบโตดีนี่ตอนนั้นผมบอกคุณแล้วว่าที่ดินผืนนี้เหมาะจะปลูกส้มซาถังที่สุด
2: งั้นทำไมมันไม่ออกลูกสักทีอ่ะ
3: นั่นเป็นเพราะคุณยังจัดการสวนไม่ดีพอดูนะต้นส้มพวกเนี้ยไม่เคยตัดแต่งเลยแล้วตอนออกดอกก็คงไม่ได้ผสมเกสรใช่ไหม
2: ผมไม่รู้จริงๆว่าต้องทำ
3: เฮ้ยเรื่องนี้ผมผิดเองแหละพวกเรามาครั้งเนี้ยจะถ่ายทอดเทคนิคทั้งหมดให้พวกคุณเอาไว้นะนี่นะเป็นนักเรียนของเรานะพวกเขาก็ศึกษาเรื่องส้มสาถังมาโดยเฉพาะเลยคราวนี้พวกเราจะปรับปรุงสวนทั้งหมดนี่แบบปรับปรุงครั้งใหญ่เลยเราจะร่วมกันเรียนไปทำไปสอนไปเมื่อปรับปรุงสวนเสร็จแล้วทีนี้นะทุกคนก็จะเข้าใจเทคนิคการตัดแต่งกิ่งกันอย่างท่องแท้เลยดีไหมล่ะ
2: เยี่ยมเยี่ยมดีมากเลยงั้นอาจารย์ถังคุณว่าปีนี้มาจอกลูกไหม
3: ไม่มีปัญหาเลยตอนนี้นะเป็นฤดูตัดแต่งพอดีด้วยลำพังแค่สวนแปลงนี้นี่พูดแบบเผื่อๆนะตอนเก็บผลเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า 200,000 กิโลแน่นอน
0: 200,000 กิโลเลยเหรอ
4: โอ้โหยังไง
2: พี่ช้างหลงสัญญาเซ็นได้นะแต่ต้องตามตัวเลขนี
1: ้ฝันไปเถอะ
5: นั่นสิเฮ้ยขึ้นรถได้แล้ว
2: กลับกันแล้ว
0: ถ้าสนใจแล้วก็วันนี้อยู่เรียนกันได้เลยนะโอกาสจะได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์ถังมีไม่บ่อยนะ
5: ดีเลย
2: ดีมาก
3: พอดีเลยผมพานักเรียนมาด้วยพวกเราจะสาธิตให้ดูตรงนี้เลยนะทุกคนทำไปเรียนไปดีไหม
6: ดีดีดีครับ

0: มาหยุดตรงนี้ทุกคนหยุดทำงานก่อนมากินข้าวก่อนข้าวมาแล้ว
1: มากินข้าวก่อน
0: มีหมี่ด้วยนะดับเครื่อง
2: มาช่วยกันหน่อยเร็ว
0: ยกข้าวลงยกลงมาวาง
3: วางตรงไหนครับ
0: วางตรงนี้วางเลย
4: ไปกินข้าวกันทุกคนพักก่อนไปกินข้าวกันก่อนกินก่อนค่อยมาทำต่อกินก่อนไป
5: ครับ
4: ลำบากพวกคุณแล้ว
0: เลยค่ะหัวทุกคนกินข้าวก่อนเถอะ
6: หน่วยครับไปครับกินข้าวกัน
4: ไปทุกคนไปกินข้าวก่อน
6: ไปกินก่อน
4: ไปเร็วรีบไปกินข้าวก่อนตามมานะ
0: ได้ๆตามไปล่ะ
4: ได้เลยเลขาหนงเรียนเป็นไงบ้าง
6: ไม่นึกว่าการปลูกต้นไม้จะมีอะไรขนาดนี้ผู้เชี่ยวชาญก็คือผู้เชี่ยวชาญอธิบายเข้าใจง่ายดิ
4: ส้มทางนี้รอดแน่สิ้นปีนี้บ้านหน้าย่อมคงหลุดพ้นความยากจน
7: เลขาหวงคุณพูดถูกจริงๆถ้าผลผลิตปีนี้ถึง200,000 โลจริงแล้วก็ทุกบ้านต้องร่ำรวยกันทั่วหน้าแน
4: ่ใช่เลย
7: กินข้าวเถอะ
4: นี่ประธานมื้อนี้ห้ามให้ผู้เชี่ยวชาญกินแค่หมี่อีกนะทำของอร่อยมาบ้างไหม
7: อย่ามีสิหมูพะโล้ไง
6: โอ
7: ้
4: ใช่ได้นี
6: ่เยี่ยมเลย
4: หมูพะโล้เชียว
7: เฮ้ยผมเชือดหมูอ้วนตัวใหญ่ที่บ้านผมเองเลยนะ
4: ประธานขอบคุณค่ะ
7: เฮ้ย
4: เลขาหนงด้วยวันนี้ถ้าไม่ได้พวกคุณฉันคงทำอะไรไม่ได้
7: ไม่ยาครั้งนี้ต้องชมเลขาจ้านสารของเราเลยนะนี่สิคนที่เคยเป็นทหารมาก่อนทำตามคำสั่งเป๊ะเลยคิดดูนะ เขากับช้างหลงรู้จักกันมากี่ปีแล้วแต่เพราะคุณครั้งนี้ถึงยอมหักกัน
6: นี่นายคิดว่าเลขาหวงเธอทำเพื่อใครกันนะ
7: ใช่ก็เพื่อชาวบ้านในหมู่บ้านไปหนีไงล่ะนี่จันซานฉันขอพูดหน่อยนายอย่าโกรธนะ
6: อะไร
7: ตั้งแต่เลขาหวงมาถึงฉันมีพลังทำงานมากกว่าเดิมอีกนะ
6: โอ้นั่นนายก็หมายความว่าเมื่อก่อนนี้ฉันเนี่ยบริหารแย่สิ
7: เฮ้ยฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น
4: กินข้าวกันเถอะประธาน
7: ไป
6: กิ่งนี่นะมันเกินจำเป็นแล้วดูสิเหี่ยวเฉาหมดแล้วใช่ไหมล่ะก็ต้องตักมันทิ้งซะ
8: อาจารย์ถังทานข้าวกันคร
6: ับ ได้
4: มาตักเพิ่มอีกหน่อย
6: หมูนี่ใช้ได้เลยนะ
4: อาจารย์ถังเป็นไงคะอาหารพอไห
6: มพอครับพอ
4: ทุกคนก็เติมเพิ่มหน่อยสิ
1: ข้าว
4: ก
1: ินแล้ว
6: เสี่ยวหวงหมูนี่หอมจริงๆนะ
4: เป็นหมูของประธานหวงเขาเชิดมันเองนะคะหมูตัวนั้นกลางวันวิ่งเล่นบนภูเขาเลยทำให้รสชาติยิ่งดี
7: แล้วเขาไม่เสียดายเหรออ
4: าจารย์ถังกับบรรดาลูกศิษย์เป็นผู้มีพระคุณนี
6: ่แย่เลยเนาะพวกเรามาเป็น
4: ส
6: ิ่
4: งน
6: ี
4: ้ทางหมู่บ้านจะจ่ายให้เขาแน่นอนค่ะพี่หัวหยวนดูสิมีคนมาช่วยคุณทำสวนเยอะแยะเลยคุณต้องทำหน้าที่ผู้นำให้ดีด้วยนะ
7: ครับผมเต็มที่นะ
4: ผู้นำสู่ความร่ำรวยเป็นได้ไหม
7: เรื่องนั้นไว้สิ้นปีเห็นผลแล้วค่อยคุยกันอีกทีนะ
6: ไม่มีปัญหาแน่เราจะช่วยสนับสนุนทางเทคนิคอย่างเต็มที่เลยเฮ้ยถ้าปีนี้ไม่มีภัยธรรมชาติใหญ่ๆพูดแบบเผื่อๆนะผลผลิต200,000 กิโลเนี่ยต้องได้แน่
7: นี่ก็ยอดเลยถ้าผมผลิตได้เท่านี้จริงแล้วก
6: ็
7: ผมเป็น
4: ต้องรอถึงตอนนั้นเลยเหรอ
7: เลขาหวงที่ดินแปลงนี้เป็นของหมู่บ้านหน้ายุ่งผมกล้ารับผิดชอบแต่ที่ดินฝั่งนู้นเป็นของคนอื่นผมไม่กล้า
6: เป็นคนหนุ่มนะมันต้องมีความกล้าต้นไม้พวกนี้มันมีช่วงสุกของมันปลูกเร็วกว่าก็ได้ผลเร็วขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทดลองนะดินแถวนี้ดีเป็นพิเศษถ้าชาวบ้านชอบปลูกพืชกันงั้นตอนนี้ก็เป็นฤดูที่ดีที่สุดในการปลูกพอดีถ้าต้นกล้าไม่พอผมรับผิดชอบหามาให้ถ้าทุนไม่พอจะให้เครดิตไว้ก่อนก็ได
4: ้ดีมากเลยค่ะอาจารย์ถังพ พราะงั้นพี่หัวหยวน
7: ผมว่ารออีกหน่อยเถอะรอนิด
1: นี่ชางหลงเรื่องพี่คุณน่ะเขาทำไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่คำพูดของหัวหน้าเลขาหวงเขาก็ต้องฟังพี่คุณเคยเป็นทหารเขามักพูดเรื่องการฟังคำสั่งนะ
2: แต่เขายังเคยตะเพิดอดีตเลขาเฉียนไปเลย
1: เราเฉียนไม่เหมือนกันเขาไม่ใช่หัวหน้าเลขาวันๆอาจจะถือกระเป๋าใบเล็กเดินร่อนวางท่าไปเรื่อยช่างสารเคยบอกฉันเลขาหวงไม่เหมือนกันเธอถือว่าหมู่บ้านไปนี้คือบ้านของเธอจริง
2: ๆเสแสร้งสิไม่ว่าบอกว่ารักที่นี่แล้วทำไมไม่ย้ายทะเบียนบ้านมาซะเลยล่ะเธอเนี่ยต้องการแค่ผลงานทางการเมืองเปลี่ยนมาปลูกผีผา3ปีถึงเก็บเกี่ยวได้เธอรอไม่ไหว
1: คุณก็พูดไปอยู่เรื่อยแถมจะให้เธอย้ายทะเบียนบ้านมาอีกนะ
0: ถ้ามีโอกาสก็มาอีกนะ
6: ต้อง
0: ระวังหน่อยขอบคุณนะ
4: บ๊ายบายฉันแอดวีแชทของผู้เชี่ยวชาญทุกคนแล้วนะคะฉันบอกพวกเขาไว้ว่าถ้าคุณเห็นด้วยฉันจะสร้างกลุ่มแชทขึ้นมาตั้งชื่อว่ากลุ่มแนะนำเทคนิคการหลุดพ้นความยากจนหมู่บ้านไปนี้ดีไหมคะ
6: ดีเลยแต่อย่าเรียกว่ากลุ่มแนะนำเลยนะเรียกกลุ่มแลกเปลี่ยนก็พอแบบนี้จะได้ดึงเกษตรกรทั้งหมดของเราที่นี่เข้าในกลุ่มแลกเปลี่ยนนี้ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็บอกไว้ในกลุ่มก็จะได้แลกเปลี่ยนกันได้นะ
4: ฉันก็หมายความแบบนั้นขอบคุณอาจารย์ถังมาก
0: เลขาหวงอันนี้ให้ใส่ในรถใช่ไหม
4: ใช่คนละ10กิโลนะ
6: เดี๋ยวไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
4: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
6: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม
4: ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ก็เหมือนห่างเหินนะ
6: ก็ได้ขอบคุณทุกคนนะกลับไปแล้วผมจะโอนเงินมาให้
4: ไงล่ะ
0: คุณค่ะขอบคุณนะ
6: โอเคงั้นพวกเราไปแล้วนะ
7: ครับ
6: ถ้ามีอะไรก็โทรมาได้เลยนะ
4: ได้ค่ะ
6: พบกันใหม่นะ
0: เดินทางปลอดภัยนะคะ
4: ช้าๆค่ะเรียบร้อย
6: เรียบร้อยเรียบร้อยลาก่อนลาก่อนแล้วพบกันใหม่นะ
4: แล้วพบกันค่ะ
0: ลาก่อน
6: ลาก่อน
4: ล
6: าก่อนแล้วพบกัน
7: ไปเถอะ
4: ปัญหาใหญ่ในหมู่บ้านถือว่าแก้ได้แล้วเป็นไงพี่หัวหยวนมั่นใจขึ้นไหม
7: ก็มั่นใจอยู่ถือว่าได้เปิดหูเปิดตาเลย
4: งั้นผู้นำสร้างความร่ำรวยล่ะ
7: อ๋อไปช่วยเก็บของก่อนนะ
1: ทางหลงเธอกับพี่เธอเป็นเพื่อนกันมาหลายปีอย่ามาทะเลาะ กันเพราะเรื่องแค่นี้เลย
2: เรื่องแค่นี้ที่ดินร้อยกว่าหมู่นะ
1: ใช่ต่อยพี่เธอไม่ห้ามไว้แต่เลขาห่วงก็มาทันไม่ใช่เหรอก่อนเธอจะมาจะตัดได้สักกี่ต้นเชียวเธอก็ต้องหยุดอยู่ดีจริงไหมล่ะอีกอย่างพอถึงฤดูใบไม้ร่วงถ้าส้มสาถังออกผลดีผู้คนก็จะนึกถึงต้นไม้ที่ถูกเธอตัดไปถึงตอนนั้นอาจได้เธอชดใช้อีกนี่พี่เขาช่วยเธอไว้นะ
2: อันซ้อหมายความว่าผมต้องขอบคุณเขาเหรอ
1: ไม่ต้องหรอกแค่เธอไม่คิดแค้นก็พอเธอก็รู้จักเขาดีถ้าเธอไม่คิดแค้นเขาก็ไปเก็บใส่ใจแน่เขาไม่เก็บใส่ใจอยู่แล้วล่ะเขาไม่ได้เสียหายนี่พี่เราคบครอบครัวพี่เป็นเพื่อนถือว่าสวยจริงๆนี่พวกเราต้องเสียเปรียบตลอดเหรอในเมื่อพวกเธอคิดว่าเสียเปรียบน่าจะคืนเงินส่วนแบ่งจากผีผาของหลายปีนี้ให
2: ้
1: ฉันคิดบัญชีไม่เป็นพวกเธอบอกตัวเลขมา
2: อ๋ออย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้หมายความแบบนั้นเธอไม่ได้ตั้งใจจะคุณพูดอะไรมั่วๆไปขอโทษพี่สาวเลยเฮ้ยโ
1: หพี่ก็รู้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษนะเธอทำผิดกับฉันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าทำผิดมโนธรรมคงไม่ดีแน่มานั่งก่อน ไม่ล่ะฉันมีเรื่องจะคุยกับเขา
2: นี่คือค่าผีผาของปีนี
1: ้เอ๊ะแต่มันยังไม่ได้เก็บนี่
2: น้องชายคุณกำลังรอใช้เงินแต่งงานไม่ใช่เหรอเอาไปใช้ก่อนถ้าเก็บได้เยอะกว่านี้ผมจะเพิ่มให
1: ้มิคืนนี้ที่บ้านมีเหล้านะมาดื่มเหล้ากับพี่ชายเธอสิเขาไม่มาดื่มกับพวกเราหรอกเขาจะไปดื่มกับเลขาห่วงโน่นเธอนี่อะไรอีกล่ะฉันบอกเลยอย่าใจกว้างนักนะเขารู้จักคิดบ้างอย่าทำเป็นไม่ใส่ใจเธอฟูไอ้ฉันจะบอกให้นะระวังปากเธอหน่อยเขากล้าเหรอที่รักที่รักฉันตั้งใจมาหาคุณเลยนะฉันจะบอกว่าวันนี้ในหมู่บ้านเชือดหมูไป2ตัว
2: เชือดหมู2ตัว
1: ใช่
2: ขอบพัฒนาเกษตรจะอยู่ 2-3 วันมั้ง
1: พอตัดแต่งกิ่งเสร็จวันนี้ก็กลับเลยเนื้อหมูก็เอาไปด้วยนะฉันถ่ายรูปเอาไว้แล้วด้วยเดี๋ยวให้ดูดูนี่ดูสิ
2: คุณถ่ายรูปพวกนี้เอาไว้ทำไมบ้าเหรอ
1: เฮ้ยบางทีฉันก็งงนะสมองคุณไม่เล่นหรือยังไงเนี่ยฮะนี่ติดสินบนใช่ไหม

0: เรียนดนตรีน่ะใช้ได้นี่ทำงานดีมากเลยพวกเราไป6คนเลยแล้ววางแผนว่าพรุ่งนี้เช้าจะให้พวกเขาไปเรียนดนตรีก่อนตอนบ่ายในงานพอดีพี่หวันซิ่วพี่จะเข้าร่วมด้วยไหมแน่นอนสิพวกเธอควรได้รับคำชมนะทำงานได้ดีมากเลขาน้อง
1: ครับ
0: กิจกรรมช่วงบ่ายพรุ่งนี้ฉันว่า2คณะกรรมการหมู่บ้านควรไปด้วยนะ
1: ไปแน่นอน
2: เลขาหวงพรุ่งนี้เป็นวันแรงงานคุณควรกลับไปบ้านนะ
3: ใช่เลยเลขาหวงกลับบ้านเถอะกิจกรรมพรุ่งนี้นะให้สองคณะกรรมการหมู่บ้านจัดการก็พอแล้ว
0: กิจกรรมพรุ่งนี้เป็นกิจกรรมครั้งแรกฉันต้องเข้าร่วมสิ
2: งั้นวันหยุดของคุณก็หมดเลยนะ
0: ไม่มีก็ไม่มีไม่เห็นเป็นไรเลยเอ้ยพี่หลวงเก็บอาหารให้คุณยายเหวยหรือเปล่านะ
2: เก็บไว้แล้วอุ่นอยู่ในหม้อนะฉันจะไปห่อให้นะ
0: จ้าฉันจะรอที่รถนะ
2: ได้เลยได้เลย
1: ผมไปเอง
2: ระวังนะอย่าให้โหด
3: คุณยายเหวยคุณยายเหวยนี่โชคดีมากเธอรับเลขาหวงเป็นหลานสาวบุญธรรมนะ
0: เลขาหนงฉันถือเองได้
1: เฮ้ยมีซุปด้วยนะเดี๋ยวก็หกหรอกผมไปด้วยดีกว่า
0: คุณจะไปด้วยเหรอ
1: เปิดประตูสิ
3: ฉันได้ยินมาว่าทุก3วัน5วันเลขาหวงจะช่วยสระผมให้เธอด้วยยอดกตัญญูเลย
2: ขยับนิดหนึ่งนะขอกวาดหน่อย
0: นี่พวกคุณรอก่อนนะเดี๋ยวฉันกับเลขาหนงกลับมาจะขอประชุมอีกครั้งขอปรึกษารายละเอียดเรื่องกิจกรรมใหม่พรุ่งนี้แล้วก็เรื่องงานพักนะ
4: ได้เลย

0: ัลโหลพี่หลัวโอ้ยก็ต้องแจ้งพี่ชังหลงด้วยสิเมื่อกี้ฉันลืมไปพี่โทรบอกหน่อยนะไม่สิฉันให้เลขาหนงโทรบอกแล้วกันพี่ไม่ต้องโทรแล้วค่ะแค่นี้นะเลขาหนงคุณโทรหาพี่ชังหลงหน่อยสิ
1: ผมให้ผมโทร
0: บอกให้เขามาประชุมโทรเลย
1: ผมเขาว่าม
0: าส่งมาค่ะ
1: โอเคเ
2: ลขาหนงก่อนนะแรงน้ำใจก็นายดีกับเขาจะตายใครจะไปคิดฉันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันน่ะ
3: คิดไม่ถึงอะไรเอ้ยพี่เคยของฉันน่ะถูกคนอื่นปั่นฉันหลงมัวเมาแล้ว
4: หลงมัวเมาอะไร
2: พูดมัวอะไรของเธออีกเนี่ยไปทำงานของเธอไปโ
3: หลุงห้าฉันทำเสร็จแล้วก็คุณกินตามสบายนะ
2: เฮ้ยไปสิไปว่ามา
1: ฮัลโหลช่างหลงเลขาหวงบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมนายอย่าลืมมานะ
2: ไปไม่ได
1: ้ทำไมอ่ะ
2: ทำไมไปไม่ได้นายไม่รู้เหรอฮะ
5: เมื่อเช้านายบีบคอฉันตอนนี้ฉันยังเจ็บอยู่เลยนะ
2: แค่นี้แหละวันหยุดยังประชุมอีกพาลำบากเก่งนักล่ะ
1: ฮัลโหลช่างหลงน่าจะเพิ่งวางสายสิคือว่าเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยฉันอารมณ์ร้อนไปหน่อยแต่นายก็รู้ว่าฉันทำไปเพราะนั่นเป็นเรื่องงานเพราะงั้นก็อย่าเก็บไปใส่ใจเลย
2: อย่าพูดเรื่องไร้สาระพวกนี้เลยเราสองคนไม่ใช่พี่น้องกันอีกต่อไปแล้วเข้าใจไหม
5: ประชุมอะไรไม่ไปหรอก
2: เอางี้นะฉันขอลาตกลงไหมคอฉันเจ็บอยู่ในคอเขาเจ็บด้วยพรุ่งนี้ต้องไปโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดูต้องตรวจร่างกายทุกอย่างด้วยฉันไม่มีเวลาพูดก็ไม่สะดวกไม่ต้องโทรมาอีกนะเอ๊ะจริงสิช่างหลงที่ดินแปลงนั้นไม่ได้ให้เช่าแล้วเงินของนายก็คงไม่ต้องใช้แล้วสิลุงห้าเงินส่วนนั้นไม่ต้องใช้แล้วสองสามวันก่อนผมไปถามที่อำเภอมาแล้วซ่อมสุสานบรรพบุรุษให้ดูดี 50,000 หยวนก็พอผมคุยกับพวกเขาแล้วรวมสุสานของชางหมิง

0: ฉีเซิง2ที่ทั้งหมดก็ 60,000 หยวนเลยสุดท้ายได้เงินชดใช้เท่าไหร่ผมได้ยินตอนเลขาหวงคุยโทรศัพท์ก็3-4 แสนหยวนนะว้าวเยอะนะเนี่ยมาดื่ม
1: ดื่ม
0: ดื่ม
1: นี่ลุงห้าพี่รองมาอีกแล้ว
0: ใครเหรอไม่ต้องไปสนใจหรอก
1: ดื่มดื่มดื่ม
0: นายเล่าสิเรื่องเงิน3-4 แสนเนี่ยนี่ช้างหลงเลขาหวงนี่ใช้ได้นะเธอก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วอะลุงห้าลุงคิดไปไหนแล้วเนี่ยอะไรที่เรียกว่าเธอช่วยเหรอเรื่องประกันน่ะมันก็มีกฎอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่พูดดีกว่าลุงห้าเรื่องวางแผนซ่อมสุสานตระกูลเหมิงน่ะผมได้วางแผนมาหลายปีแล้วลุงก็รู้นี่ใช่มั้ยแต่ทุกคนก็ไม่อยากลงเงินผมไม่ได้หมายความว่าไม่ยอมออกหรือว่าไม่มีปัญญาจ่ายหรอกนะพูดตามตรงผมเป็นแค่เด็กรุ่นหลังถ้าออกเงินเองก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะนะใช่ไหมล่ะลุงห้าถ้าลุงเป็นคนนำ ออก20,000ก็พอส่วนผมก็ออก20,000ที่เหลือ10,000ก็ให้ทุกครอบครัวลงขันกันดีไหมครับ
2: แบบนี้ดีเลยนะตระกูลเหมิงมีตั้ง20กว่าครอบครัวเงิน10,000หยวนเอ้ยทุกบ้านยังไม่ถึง500หยวนเลยอันนี้ฉันออกด้วย
1: ฉันก็ด้วย
2: นี่แล้วชื่อฉันอะจะได้สลักด้วยไหม
0: ต้องได้สลักสิ ในอนาคตบนแผ่นหินนั่นจะเขียนแบบนี้คริสต์ศตวรรษที่21บรรพบุรุษคุ้มครองลูกหลานตระกูลเหมิงแห่งหมู่บ้านไปหนีปลูกผีผาพ้นจนเป็นเศรษฐีมีสุขแต่ไม่ลืมบรรพชนลุงห้าเหมิงเป็นผู้นำซ่อมแซมสุสานบรรพบุรุษลุงห้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งลูกหลานตระกูลเหมิงตอบรับค่าใช้จ่ายที่เหลือช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วจากนั้นก็สลักชื่อแต่ละครอบครัวลงไป
2: ที่ช่วยกันออก
0: ใช้ได้
2: ไม่บอกจำนวนเงินเหรอ
1: แหมพี่รองก็พูดแล้วนี่สิ่งที่จะสลักไว้คือปลูกผีผาแล้วรวยพี่รองเป็นผู้นำในการปลูกผีผาไงล่ะ
2: นี่นายจะรู้อะไรตอนนี้ทุกคนรู้กันหมดแต่รุ่นต่อไปเขาจะยังจำได้พี่รองนี่ใครเขียนคนใส่ชื่อพี่ลงไปด้วยนะ
0: โรงงานที่สลักแผ่นหินมีคนเขียนข้อความสำหรับงานนี้จริงๆแล้วในข้อความมีชื่อของฉันอยู่แต่ฉันฆ่าทิ้งเอง
1: ขอดูหน่อย
2: พี่เสียเปรียบนะ
0: ไหนดูซิ
1: ลุงห้าดูซิ
0: เอ้ยนี่เป็นเรื่องของตระกูลเหมิงเรานะเพื่อทุกคนเสียเปรียบหน่อยจะเป็นไรไปลุงห้าเป็นผู้อาวุโสสลักเอาไว้ข้างหน้าก็เหมาะแล้วจริงไหมล่ะ
1: ใช่ใช่
0: ฉันกับพวกนายก็รุ่นเดียวกันถ้าให้สลักเอาไว้ข้างหน้ามันก็จะดูแบบไม่ค่อยดีสลักเอาไว้รวมกันดีกว่าดูแล้วกลมกลืนดีจริงไหมลุงห้าอืมงั้นก็ช่างหลงฮะบนแผ่นหินเนี่ยต้องสลักว่าฉันน่ะเป็นคนซ่อมหลักถูกไหมโอ้โหถูกต้องแล้วครับต้องสลักเอาไว้ในตระกูลเหมิงเรารุ่นเก่าก็มีลุงนี่แหละลุงยังออกเงินมากสุดอีกยิ่งต้องสลักเอาไว้ลูกหลานทั้งหลายจะต้องรับรู
1: ้ใช่เลยครับ
0: ซ่อมต้องซ่อมแน่มามามามามาดื่
1: ม
0: ดื่ม
3: ซ่อมสุสานบรรพบุรุษเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้เท่ากันสิทำไมเลยต้องออกเยอะด้วย
0: แย่จริงๆฉีตายแกไม่ได้ยินฉังหลงพูดหรือไงเรื่องนี้น่ะจะถูกสลักบนแผ่นหินเลยนะยังไง
4: เป็นเรื่องที่สืบทอดชั่วลูกชั่วหลานจริงๆนี่รองประธานเหมิงแล้วแบบนี้ต้องสลักชื่อชางหมิงกับฉีเซิงบนแผ่นหินด้วยไหม
0: จะสลักทำไมไม่เป็นมงคลเลย
4: ทำไม่ถูกนะถ้าหากไม่สลักแล้วเงินพวกนั้นมาจากไหนล่ะ
0: ก็นี่ไงแม
4: ่แต่สามีกับน้องชายของฉีใต้เสียชีวิตไปทั้งคู่เลยนะแล้วจะให้เงียบไปงั้นเหรอไม่เหมาะมั้ง
0: พอเธอพอเธอพูดให้มันน้อยๆหน่อยได้ไหมเธอบอกไม่ใช่คนตระกูลเหมิงไม่ใช่เหรอ
1: นั่นสิ
4: แค่ผ่านมาได้ยินพอดีไม่เข้าใจเลยถามฉีใต้มานี่ฉันมีเรื่องจะคุยด้วย
0: ผู้หญิง

0: คนนี้นะพาคนอื่นเสียคนหมดแล้วเนี่ย
1: ลุงห้าใจเย็นๆก่อนนะเรื่องซ่อมสุสานเนี่ยเราจะซ่อมหรือไม่ซ่อมล่ะ
0: ก็ซ่อม
2: ครับครับ
0: ต้องซ่อมแน
2: ่ซ่อม
1: มา
2: ตามนั้นครับ
1: ดื่ม
0: หลงจ้านซานฉันบอกแล้วนี่ว่าขอลาน่ะไม่ได้ยินหรือไงฮะ
3: หลงช้างหลงฉันบอกนายก่อนนะอย่าเพิ่งวางสายฟังก่อนยังไงนายก็ต้องมาประชุมเข้าใจไหม
0: ฉันขอย้ำอีกครั้งหนึ่งจะให้ไปประชุมน่ะไม่มีทางซะละตอนนี้ฉันน่ะปวดคอเจ็บคอเจ็บไปหมดทั้งตัวเลย
4: ซิ่วเอ้ยวันหยุดนะไม่กลับบ้านเหรอ
5: หมู่บ้านมีธุระกลับไม่ได้นะคะ
4: ถือว่าที่นี่เป็นบ้านเธอจริงๆแล้วสิพ่อแม่เธออยู่บ้านไม่รู้จะรอเธอขนาดไหนนะ
5: ใช่ค่ะแต่ก็จนปัญญานี่พวกท่านเข้าใจค่ะ
4: คนเป็นพ่อแม่ปากไม่พูดแต่ในใจคิดถึงมากเลยนะ
5: เลขาหนงท่านช้าๆพี่ช้างหลงว่าไง
1: เขาบอกว่าเจ็บคอปวดคอก็เลยขอลางาน
5: เขาไม่ป่วยจริงหรอกนะ
1: แรงก็จริงแต่จริงๆผมยั้งมือนะ
5: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปดูเขาหน่อยดีกว่าสอใหญ่ได้ยินแล้วนะ
6: ตอนนี้20,000ไม่ใช่ปัญหาแต่เงินหลายแสนจะทำไงดี
5: ฉันก็รู้แต่จะทำยังไงได้ล่ะ
6: ไม่งั้นเราไปหาเลขาหวงดูไหม
5: ทำไมลืมเธอได้ฮัลโหลพี่ทรงอิงเข้าใจแล้วค่ะฉันรู้ละขอบคุณนะพี่ทรงอิงแค่นี้นะ
1: เลขาหวงพรุ่งนี้เช้าคุณกลับไปบ้านก็ได้นะเรื่องกิจกรรมเด็กๆเราดูเอง
5: แต่นี่ไม่ใช่กิจกรรมเด็กๆธรรมดานะเลขาหนงคุณว่าเป้าหมายของหน่วยเราคืออะไร
1: พ้นความจนเลขาหวงผมอยากจะแนะนำอะไรคุณสักอย่างหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะพูดได้ไหม
5: แน่นอนพูดได้เลย
1: โครงการหมู่บ้านสวยงามทางการแค่เสนอแนวคิดเอาไว้ไม่มีตัวชี้วัดบังคับไม่ต้องมาทำเองแบบนี้หรอก
5: เลขาหนุ่มมุมมองคุณแค่ไปหน่อยรู้ไหมในฐานะผู้นำของหมู่บ้านเราต้องมองไปให้ไกลกว่านี้นะเลิกจนเป็นภารกิจตอนนี้เท่านั้นแต่หลังหมู่บ้านหลุดพ้นความจนแล้วควรจะเป็นยังไงนั่นคือปัญหาที่เราควรจะขบคิดให้มาก
1: คุณอยากเรียกอะไร
5: ร่ำรวยมีอารยธรรมสวยงามกลมเกลียวเด็กเล็กมีที่เรียนเด็กโตมีที่ศึกษาคนวัยทำงานมีงานทำคนแก่มีที่พึ่งจะดีแค่ไหน
1: อ่านหนังสือมากก็ชอบเพ้อฝัน
5: ทุกคนก็อยากมีชีวิตดีๆมันไม่เกี่ยวกับอ่านหนังสือเยอะไหมหรอก
1: ผมรู้ค่ะในช่วงที่เป็นเลขาหมู่บ้านต้องทำให้คนในหมู่บ้านนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องกินเรื่องใช้ให้ได้

0: นอนความมั่งคั่งเป็นรากฐานแต่สายตาเราก็ต้องมองให้ไกลกว่านี้นะเริ่มจากการวางรากฐานให้เด็กๆพวกนี
1: ้นี่ผิดทางแล้วบ้านช้างหลงอยู่ทางนี
0: ้ฉันรู้ตอนนี้เขาไม่อยู่บ้านไปดื่มเหล้าบ้านลุงห้าน่ะ
1: คุณรู้ด้วยเหรอ

0: เลขาหวงเราไม่ไปได้หรือเปล่า
1: ทำไมล่ะ
0: ช่างหลงเนี่ยเป็นคนรักหน้ามากถ้าเราไปเจอเขาที่บ้านลุงห้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเสียหน้านะ
1: ถ้าเขาไม่โกหกก่อนฉันคงไม่ไปเจอ
0: นี่ฟังผมนะทำงานระดับฐานรากต้องมีวิธีการจริงๆแล้วช่างหลงเนี่ยเขาเป็นคนดีจะสั่งสอนคนก็อย่าตบหน้ากัน
1: เลขาหนงไม่นึกว่าคุณจะรอบคอบแบบนี้ก็ได้ว่าตามคุณถ้างั้นเรื่องประชุมวันนี้ก็ยกเลิกไปก่อนพี่ช่างหลงไม่อยู่จะประชุมก็ดูไม่เหมาะจะให้พี่หลัวแจ้งทุกคนวันนี้ให้กลับไปพักเร็วหน่อยพรุ่งนี้พอจบกิจกรรมค่อยมาประชุมกันรวมตัวเที่ยงครึ่งดีไหม
0: ดี
1: ไปกันเถอะ
0: ไปคุณจะขับไปไหน
1: ให้ส่งคุณไง
0: ไม่ต้องทางแถวบ้านผมขับยากนะขับกลับสำนักงานเถอะผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับเองได
1: ้นี่ก็ค่ำมากแล้วนะให้ฉันไปส่งแหละอีกอย่างฉันก็อยากฝึกขับทางภูเขาตอนกลางคืนด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพรุ่งนี้มีเรียนที่บ้านพ่อเพลงพอเลิกแล้วตอนผ่านบ้านคุณเดี๋ยวแวะรับเอากุญแจให้ฉันด้วยนะฉันก็อยากลองฝึกขี่มอเตอร์ไซค์บ้าง
0: จริงสิแล้วคุณขี่จักรยานเป็นหรือเปล่า
1: เป็น
0: คล้ายๆกันเนี่ยแต่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยต้องค่อยๆบิดคันเร่งเพราะมันออกตัวเร็วอีกอย่างเนี่ยคุณต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยอ่ะ
1: รู้แล้วค่ะ

0: ค่อยๆลง
1: จะเข้ามาข้างในไหมดื่มชาสักถ้วยค่อยกลับ
0: ไม่ล่ะกลับเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวผมโบกรถให้
0: ค่ะ
1: ถ้าถอยมาช้าๆถอยอีกถอยอีกยังถอยได้อีกพอคืนนิดนึงข้างหน้าอีกไปข้างหน้าดีถอยอีกนิดหยุดได้แล้ว
0: ไปแล้วนะเลยค่ะ
1: ได้ขับช้าๆละ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถึงบ้านแล้วส่งข้อความมาบอกด้วยนะ
0: ได้เลยบ๊ายบาย
1: โอเค

0: เย้ยโฮ้ยคุณทำผมตกใจหมดมืดค่ำแล้วทำอะไรอยู
1: ่ใบไผ่แห้งหมดแล้วฉันเลยเด็ดทิ้งหน่อย
0: อ๋อเลขาหวงเขามาส่งผมอะ
1: เห็นแล้วล่ะนี่มืดแล้วเลขาหวงขับรถแข่งไหมนะ
0: เธอขับแข่งแล้วล่ะกลางคืนให้ขับช้าหน่อยไปเข้าบ้านกัน

0: ฮัลโหลลี่หมิง
1: นี่คลิปเกี่ยวกับหมู่บ้านคุณที่ส่งมาเมื่อวานนี้ผมดูแล้วนะก็คุณเชิญผู้เชี่ยวชาญไปที่หมู่บ้านหลายคนเลยใช่ไหมผมก็เลยอยากให้คุณช่วยหน่อยนะมะม่วงที่หมู่บ้านผมเก็บเกี่ยวได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยผมอยากให้คุณช่วยสักนิดว่าจะเชิญพวกเขามาดูให้หน่อยจะได้หรือเปล่า
0: ได้เลยเดี๋ยวบอกอาจารย์ให้เรามีกลุ่มแชทอยู่เอางี้ฉันแนะนำคุณให้อาจารย์ถังนะจากนั้นก็ดึงเข้าในกลุ่มทีนี้คุณก็คุยตรงกับเขาได้เลย
1: ดีเลยได้

0: เลขาหนอง
1: ไงเลขาหวง
0: เอ้ย
1: ได้ไหม
0: ได้
1: ได้แล้วนะ
0: ได้แล้วขี่คันนี้สนุกดีนะฉันดับเครื่องแล้ว
1: ดี
0: คุณพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วล่ะ
0: นั่นอาซอใช่ไหม
1: ใช่นี่เลขาหวง
0: สวัสดีค่ะอาซอฉันหวงเหมือนเซี่ยว
2: มือฉันเปียกนิดหน่อย
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
2: เลขาหวงทำไมวันนี้ไม่ขับรถล่ะ
0: อ๋อฉันมารับเลขาหนองไปประชุมก็เลยอยากฝึกขี่คันนี้สะดวกดีนะคะ
2: มอไซค์คันเล็กขนาดกำลังดีขี่ได้สบายสบายอย่าไปไหนก็คล่องตัวแต่ว่าถนนภูเขานี่สิเป็นหลุมเป็นบ่อระวังอย่าให้ล้มนะคะ
0: ค่ะเลขาหนองถ้าคุณเสร็จแล้วเราไปกันเถอะ
1: ไปสิ
0: ค่ะ
1: มาแล้วนะ
0: อาซอพวกเราไปก่อนนะคะ
2: ไว้มาอีกนะ
0: ค่ะฉันกลับมาอีกแน่ฉันคิดมาตลอดว่าอยากมาเรียนหมักเหล้ากับอาซอน่ะไปนะคะไปเลขาหนองฉันขี่นะ
2: อันนี้จันซานคุณขับแล้วให้เลขาหวงซ้อนดีกว่านะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ทำไมหรอคะ
2: เลขาหวงให้จันซานขี่เถอะค่ะถนนภูเขาเนี่ยอันตรายมากนะคะ
1: อ๋อได้
0: อ๋อก็จริงนะอาซอรอบขอบดีจังงั้นก็ได้ค่ะเลขาน้องคุณขี่กลับรถก่อนมาม
1: า
0: ค่ะอาซอคะพวกเราไปก่อนนะ
2: ขี่จะช้านะ
1: ไปแล้วนะ

0: เอาถุงใบใหญ่มาให้หน่อย
1: เอาเลยยก
0: มาเธอสองคนมานี่เก็บพวกนี้ใส่ถุงให้หมดลำบากพวกเธอแล้วนะ
2: มา
3: เบาๆ
2: พี่เอง
3: ก่อนไปตรงนั้นครับ
2: อินเฟ
3: ิร์มเอ
2: ามามาเอาตรงนี้ไปหน่อย
0: ลุงสามทำไมคุณมาด้วยล่ะคะ
1: แม่ผมก็มาร่วมสนุกด้วยนะสิ เลี้ยงขาหวงความคิดนี้ดีมากเลยล่ะนะเจ้าหน้าที่หมู่บ้านช่วยนำให้ทุกคนนะทำเรื่องดีๆการใช้ชีวิตต้องอาศัยแรงใจล้วนๆมีใจก็จะมีพลังมีชีวิตชีวานะ
0: จริงค่ะก้าวต่อไปฉันจะระดมสมาชิกพรรคทั้งหมดในหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนมีบทบาทมากขึ้น
1: ความคิดดีมากผมกับจ้านซานในเรื่องนี้นะเรายังทำได้ไม่ค่อยดียังต้องเรียนรู้จากคุณอีกเยอะเชียวล่ะ
0: ลุงสามอย่าพูดแบบนั้นเลยลุงถ่อมตัวไปแล้วผู้จัดการโจงั้นเราไปก่อนนะคะไม่ต้องส่งหรอก
4: เลขาหวงคราวนี้คุณเชิญนักเจรจามืออาชีพมาจริงๆถ้าคุณมาอีกผมขอเลี้ยงเหล้าเอง
0: ได้ค่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยงั้นพวกเราไปละลาก่อนนะคะ
3: ลาก่อนครับผู้จัดการโจลาก่อนเลยครับ
0: คราวนี้ต้องขอบคุณเธอจริง
4: ๆ
0: ฉันขอขอบคุณแทนชาวไปนี้
5: นะ
0: ขึ้นรถสิเดี๋ยวฉันส่งกลับไป
5: ไม่ต้องเกรงใจหรอกนะฉันยังมีธุระในอำเภอว่าจัดการเสร็จแล้วค่อยกลับนะเธอกลับก่อนเถอะ
0: ก็ได้งั้นฉันไม่เกรงใจแล้วถ้ากลับไปเซอร์อีกฉันเลี้ยงเอง
5: ได้กลับเถอะ
0: ไปแล้วนะ
5: จ้ะขับช้าๆล่ะ
0: ได้เลยเลขาหวงเราจะไปไหนคะไปธนาคารก่อนลุงห้าฉีใต้พวกคุณพอใจกับผลลัพธ์นี้ไหมคะ
1: พอใจมากแล้วถ้าไม่ใช่เพราะคุณกับเสี่ยวหยางแล้วก็เราคงไม่ได้แน่อ๋อจริงสิเลขาหวงคุณว่าเงินก้อนนั้นน่ะควรจะแบ่งยังไงดี

0: I traveled up to Chaiapu, an off-the-grid province in Thailand's northeast Isan region. It's known for its natural beauty, with forests, mountains, waterfalls, and those stunning fields of Dok Pachiel, the beautiful pink flowers that bloom once a year, which draws visitors from all over Thailand to this special place. Culturally, Chaiapu is known for its famous historical sites, with stone engravings that date back over 1,000 years. In Chaiapu, you can also check out the intricate detailing of traditional textiles and woven art that has not only brought economic prosperity to local communities, but also shines a light on just how amazing the skills and the level of craftsmanship that can be found here. This is a part of Thailand where things slow down. You can experience the ways of life of local communities, or be like me, hop on a Skylab, a motorized three-wheeled rickshaw, and see the sights around town in style. Now, one thing I've always thought was fascinating about Thailand, and it doesn't matter what town or what province you're in, but you'll come across that cluster of shops that all seem to be selling exactly the same thing. Doesn't matter if it's muffler parts, or dried fish, or skewered pork, but it can only mean that that is the local specialty or the local delicacy. Just like here in Chaiapu, come across a cluster of shops that specialize in the fermented Isan sausage. We're at the epicenter of Mum. All right, I have zeroed in on one shop here in Chaiapu that seems to be the epicenter of Mum. This is the shop owned by Pisupot. Pisupot and his family have been doing Mum the traditional way for over 50 years. Now, you can see Saigrog Isan sausages, Mum sausages, but what in the world? Pisupot, ครับ อันนี้คืออะไร
1: นี่เป็นหม่ำโป๊ะครับ หม่ำแบบโบราณนะครับ
0: และอันนี้แตกต่างจากอันนี้อย่างไรครับ
1: ตัวนี้จะเป็นไส้ครับ ตัวนี้จะเป็นกระเพาะ
0: Oh, I was wondering, is this really what I think it is? Apparently, no, it's not. This is the traditional way of serving Mum. It's stuffed in the stomach lining of the cow. แล้วพี่สุโภชครับ ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปของหม่ำคืออะไร
1: สมัยก่อนนะครับชาวบ้านเขาจะเรียกว่าจ่อมเนื้อหรือจ่อมหมูเหมือนปลาจ่อมนะครับแต่พอมาระยะหลังเนี่ยความที่มันเป็นลูกกลมๆมันน่ารักนะครับเขาก็เลยเรียกขึ้นหม่ำมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณนะครับที่ในพานจะไปหาสัตว์ป่าไปทีก็10-20วันได้เนื้อกวางเนื้อเก้งมาเนี่ยก็คิดการว่าจะเอาลงมาไงเพราะไม่มีตู้เย็นเนื้อที่ได้มามันจะเน่าเสียก็เลยเอามาแปรรูปแล้วก็มาสับให้มันละเอียดผสมเกลือแล้วก็เอากระเพาะเนี่ยมายัดแล้วก็ผึ่งเอาไว้พอได้มากๆก็นำลงมาจากเขาให้ลูกเมียทานพอมาระยะหลังเนี่ยก็เลยเอาวัวมาทำเพื่อเป็นสินค้าขายต่อไปเพื่อเชิงพาณิชย์นะครับชัยภูมิมันเป็นต้นกำเนิดหม่ำหม่ำก็เลยมีชื่อเสียงเฉพาะในจังหวัดชัยภูมิก่อนแล้วก็แพร่ขยายไปในปัจจุบันครับแต่ว่าแหล่งใหญ่จริงๆของจังหวัดชัยภูมิก็จะมีแหล่งขายอยู่ประมาณ 3-4 ที่นะครับ4แยกหนองบัวแดงนะครับ5แยกนนทไทยแล้วก็มีตรงช่องสามหมอนะครับแทบทุกอำเภอมีร้านขายหม่ำหมดทีนี้ว่าของเราเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี37เนี่ยแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่ได้ทานหม่ำได
0: ้ทราบไหมว่าในวันหนึ่งขายประมาณเท่าไหร่ประมาณถ้าเป็นวันธรรมดา
1: วันธรรมดาก็ประมาณ 3-40 โลครับต่างประเทศเราเคยส่งไปสวีเดนฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรเลียครับ
0: แล้วก็เคยส่งไปที่แคนาดาไหมครับ
1: ยังไม่มีครับยังไม่มีลูกค้าแคนาดา
0: อาจจะเป็นคนแรกนะครับเพราะว่าผมเป็นชาวแคนาดาถ้าอย่างนั้นผมมาแล้วนะครับ
1: ผม
0: มีสุโภชผมลองชิมแบบ
1: ได้เลยครับ
0: หลายแบบหลายอย่าง
1: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับ
0: We've got different types of mum and saigrog, the Isan sausages, right here in Sausage HQ of Chaiapu. แล้วพี่สุโภชครับมัมกับไส้กรอกมันต่างกันยังไงครับ
1: ครับมัมกับไส้กรอกนี่ความต่างก็คือมัมจะเป็นเนื้อล้วนผสมตับนะครับบดผสมกันและส่วนไส้กรอกนี่จะมีมันผสมประมาณ 10% เพื่อจะให้มันนุ่มกว่า
0: แล้วพี่สุโภชครับ
1: ครับ
0: วิธีกินมัมแบบดั้งเดิมต้องกินยังไงครับ
1: ดั้งเดิมจริงๆก็กินได้เลยก็คือเราทานมัมครับแล้วก็ตามด้วยพริก
0: กินกับพริก
1: ครับผมขิงครับ
0: แล้วก็ขิง
1: เครื่องเคียง
0: You can taste some garlic I mean that is a bitey tangy potent sausage What I like about it different from traditional sausages like salami there's no fat that is absolutely 100% beef and liver so as a result it comes off a little bit gamey but rich delicious savory salty especially with that littlea bit of chili, a little bit of ginger. ทำให้รสชาติกลมกล่อม
1: ครับผม
0: I love this. Mum, it's a recipe that Pisa Port and his family have been doing for nearly 50 years right here in the heart of Chaiapu.
1: เดี๋ยวผมจะสอนให้คุณแดเนียลทำมัม
0: Now, we can't do the edible story without taking the opportunity to learn how to make the mum.

0: we're here for this, for the mum. The mum nua, or the fermented beef sausage, Isan style. We've got, my God, we've got all the ingredients you're going to have. Support, piece of pork. Tell me like exactly how we get this done, because this is the workshop I've been waiting for. Bel piece of pork, ครับเริ่มแรกจะมีส่วนผสมอะไรบ้าง
1: ตัวนี้จะเป็นข้าวสุกนะครับแล้วก็เป็นกระเทียมข้าวคั่ว
0: เกลือ
1: กระเพาะปัสสาวะของหมูตัวนี้เป็นไส้ที่เราจะยัดเข้าไปสะโพกของวัวครับตับวัวครับบางแหล่งผลิตก็จะผสมตับผสมม้ามให้มีรสชาติแต่ละแหล่งเขาแต่เราจะผสมตับอย่างเดียวเพื่อให้ไม่ให้มีกลิ่นคาวนะครับ
2: เริ่มแรกครับแล้วก็นำเนื้อนะครับ
0: เนื้อแล้วก็
2: หั่นก่อนนะครับถึงจะสับพอมาเริ่มละเอียดนะครับแล้วก็ใช้ตับผสม 10% ก็ใส่ส่วนผสมเข้าไปนะครับแล้วก็คลุกเคล้าบิ๊กให้มันเข้ากัน
0: แล้วพี่สุโพธครับส่วนผสมที่เราใส่ไปแล้วจะช่วยรสชาติหรือจะช่วยในการหมักอย่างไร
2: ข้าวสุกเพื่อให้จุลินทรีย์เขากินมันเพื่อให้มันมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็จะกบรสเค็มแล้วก็มีเกลือสำหรับถนอมอาหารไม่ให้เน่าเปื่อยนะครับแล้วก็ข้าวคั่วทำให้มันเหนียวแล้วทำให้แห้งไวแล้วก็กระเทียมเพิ่มความหอมเพิ่มรสชาติเวลาเอาไปทอดไปอบไปย่างมันจะหอมมีส่วนกระเทียมที่ให้มันชูรสขึ้นมา
0: So even though this is beef, we're using the intestinal lining of the pig and the bladder sac of the pig too. That's a good little mix, a little blend there. We're going to start with the bladder sac, which piece of pork has told me they've washed several times with a salty water substance to make sure it's bacteria free. And it looks a little like a big thick balloon, actually. เราลองดูนะครับว่าเราจะใส่ลงไปได้ยังไง
1: เอาตัวนี้ใส่กับนี้ก่อน
0: He said if you're really determined, you could stuff about a kilo and a half. That's about 3 pounds into a singleBladder sac like this, and it'll expand like a balloon. But he says at his shop, in the traditional way, usually they're doing about half a kilo, about a pound. That still seems like a lot. Now there are more modern methods that are simpler than this. Obviously, there's a sausage stuffing machine, but I wanted to learn the original way, the way that these villagers have been doing. Look at these stuffed.Bladder sacks of the pig stuff. This is about a kilo. He said, if you really want to be determined, you can stuff it to about 2 kilos or almost 2 kilos, which is 4 pounds. This is what I love about this. It's like zero waste sausage making, using every available piece of material and equipment provided by the pig, provided by the cow. Fantastic. After the bladder sacks, now we're going to try the intestinal stuffing. Stuffing the sausage in the intestine, just like they do in traditional sausages they eat in Germany and England.This is Chayapu, the Chayapu version. Now, look at that. Look at that. It's not a snake. Oh, God. But it is alive. It's a fermented, almost fermented. It's an unfermented beef sausage from Chayapu. Look at that. แล้วก็ต้องตากแดด
1: ต้องมัดเป็นข้อแล้วเอาไปตากแดดแล้ววันนี้เป็นไงมั่งเหนื่อยไหมครับการทำหม่ำสาธิตการทำ
0: นิดหน่อยครับเป็นการออกกำลังกาย
1: ไปต่อได้ไหมครับไปเที่ยวต่อได้ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวต
0: ่อ
1: จะมีอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เขาทำหม่ำกันเยอะแล้วก็ทำอาหารอีสานอร่อย
0: So Pota has brought me out to a nearby village called Muban Choraka. And this entire community is like a cottage industry of traditional fermented Isan sausage, specifically mum, which they've been doing for multiple generations. And he has kindly introduced me to Pipo.
3: สำหรับหมู่บ้านชอรากาของเรานะคะก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมทางด้านอาหารแต่ก่อนนะคะก็จะมีการในเรื่องของการเลี้ยงวัวที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ชาวบ้านจะนําเนื้อเนี่ยนะคะมาทําอาหารกันนะคะซึ่งก็เป็นหม่ํานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเป็นงานอะไรนะคะเขาก็จะนําหม่ําอ่ะค่ะเป็นของฝากคนที่ได้ชิมหม่ําของเราแล้วเขาก็มีความติดใจเขาก็เลยว่าทําให้หน่อยจะขอซื้ออย่างเงี้ยนะคะชุมชนของเราก็เลยมองเห็นว่าเราจะทําหม่ําเป็นสินค้าของหมู่บ้านชุมชนของเรา
1: เดี๋ยวเราจะพาไปชิมหม่ํา

0: A trip to Isan would never, ever be complete without the opportunity to chow down and feast on all the local bold, vivacious, herbaceous specialties that Isan is known for, especially our mum. We have mamu, mamnua. This is one of the great things about traveling in Thailand. You get these places with beautiful wooden house in the countryside. It's the hot season, but weather is fantastic. What I love about this, each time I come to a village like this, I try dishes I've never had before. But let's start with mom. แล้วก็ถามว่าพี่ปอดถามได้ไหมครับว่ามัมมีความสำคัญอย่างไรในชีวิตของคุณนะครับแล้วก็ของครอบครัวของทั้งหมู่บ้านด้วย
1: ทางชุมชนบ้านช่อละกานะคะหม่ำสำคัญมากเพราะว่าหม่ำเนี่ยเป็นอาหารทุกครัวเรือนทานแล้วก็หม่ำสร้างเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ได้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนก็ดีขึ้นก็ได้หม่ำเข้ามาช่วยทั้งด้านเศรษฐกิจส่วนทั้งเรื่องของชุมชนเนี่ยบ้านช่อละกาของเราอะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมของจังหวัดชัยภูมินะคะทางด้านอาหารหม่ำจะอยู่กับชุมชนบ้านช่อละกาเป็นอีกยาวนาน
2: ก็หม่ำเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของเรามันเป็นแหล่งที่สร้างอาชีพให้เราทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ลูกลูกหลานเพื่อสืบอาชีพต่อไป
3: หม่ำคือวัฒนธรรมการกินเป็นภูมิปัญญาของคนอีสานค่ะ
4: หม่ำสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้มีกินมีใช้ค่ะ
5: หม่ำของคนอีสานคือของอร่อยของแซ่บชั้นเลิศอย่างหนึ่งบนภาคเขาจ้า
6: หม่ำเป็นตัวตนหม่ำเป็นเอกลักษณ์จ้าภายไปภายมาก็ต้องในร้องซิมหม่ำจ้า
0: Mom is that great story. It's a local delicacy that's not only delicious, but also has the nutritional benefits of protein and vitamin C, the kind of benefits that you can get from fermented food. Mom is one of those uniquely Isan dishes that has found its way into the bellies and hearts and souls of Thai people everywhere. And now, this Canadian too. I hope you get to travel up to Isan and come to Chaiapu and taste this fermented sausage wonder, Mom. This is The Edible Story, Thailand. Mmm. Oh, that's good. That's good.

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันใน NBT News ข่าวภาคดึกประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะคุณพัชชาภัทรเดชาธรรมและดิฉันกนกนวลจรัสกุลหงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ประชาชนหลายคนเนี่ยจะต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือเรื่องของการเกิดประกายไฟแล้วก็กลุ่มควันบนรางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินค่ะทำให้เรื่องของการเดินรถนั้นก็ขัดข้องมาตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงนะคะก็คือ12:32ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายชั่วโมงที่ผ่านมาทางกรมการขนส่งทางรางหรือว่ากรมรางรวมถึงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ก็เร่งกู้ระบบรางให้คืนกลับมาโดยเร็วนะคะจนเมื่อประมาณช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็สามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติเหลือเพียงแค่การเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินกับสายสีม่วงนะคะที่ขณะนี้ยังคงต้องใช้รถชัตเตอร์บัสบริการรับส่งคาดว่าเรื่องของการซ่อมแซมระบบรางค่ะก็น่าจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ซึ่งทางด้านกรุงเทพมหานครก็แนะนำประชาชนนะคะพรุ่งนี้วันจันทร์จะต้องวางแผนก่อนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะคะหลังจากที่กระทรวงคมนาคมเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเรื่องของไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนที่ขัดข้องนะคะก็เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุนั้นมาจากการลัดวงจรของสายเคเบิลซึ่งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่าเบมอยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยเร่งให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติภายในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่21กันยายนหรือว่าวันพรุ่งนี้ให้ทันนะคะโดยทางด้านนายวิทยาพันธ์มงคลรองผู้ว่าการปฏิบัติการรฟม.พร้อมด้วยนายชัชชา

0: สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ท่านก็ลงพื้นที่ตรวจระบบไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินระบุว่าเหตุการณ์นี้ได้รับผลกระทบการเดินทางในช่วง5สถานีได้แก่สถานีบางพลัดบางอ้อบางโพเต่าปูนบางซื่อและสถานีกำแพงเพชรจึงมีการจัดรถชัตเตอร์บัสวิ่งรับส่งผู้โดยสารในสถานีที่ปิดให้บริการชั่วคราวส่วนสถานีอื่นๆของสายสีน้ำเงินนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติขณะที่ขณะนี้นะคะรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็เปิดให้ใช้บริการได้ตามปกติแล้วเช่นกันค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็คือเราได้ปิดให้บริการสถานีเตาปูนช่วงสีน้ำเงินก่อนนะครับโดยที่มีรถชัตเตอร์บัสวิ่งให้บริการทดแทนครับถ้าผู้ที่จะเดินทางในช่วงที่เราปิดเนี่ยมันจะมีสถานีบางพลัดบางอ้อบางโพเตาปูนบางซื่อกำแพงเพชรนะครับในช่วงสถานี5สถานีนี้ก็ต้องขอความกรุณาว่าเดินทางโดยรถชัตเตอร์บัสที่จัดเตรียมไว้ให้นะครับส่วนอื่นของสายสีน้ำเงินสามารถเดินทางได้ปกติเลยครับไม่มีปัญหาครับจะตั้งเป้าว่าน่าพยายามจะไม่ให้เกินพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะทำให้การเดินทางม่วงต่อน้ำเงินเนี่ยไม่เกิดปัญหาแต่ต้องขอดูรายละเอียดที่ชัดเจนครับว่าเราพยายามจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนโดยที่ต้องปลอดภัยสูงสุดด้วยครับ
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็แนะนำนะคะว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ถือว่าเป็นวันเปิดตามปกติของทุกหน่วยงานขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาเรื่องของการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะ
2: ถ้ามาที่เตาปูนก็ไปต่อสีน้ำเงินไม่ได้มันก็วางแผนการเดินทางให้ดีเลยเพราะพรุ่งนี้เช้าก็ให้ฟังข่าวจากทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะรฟมก็ดูซิว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็ดูข้อมูลก่อนเดินทางพรุ่งนี้ครับ
0: และเมื่อเวลาประมาณ 18:20 นที่ผ่านมานะคะที่เพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็มีการอัปเดตการให้บริการ MRT สายสีน้ำเงินค่ะบอกว่าวันพรุ่งนี้ MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการตามปกติโดยคืนนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่าเปมจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุขัดข้องที่บริเวณสถานีเตาปูนพร้อมกับตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการสำหรับสถานีบางอ้อกำแพงเพชรที่ปิดให้บริการชั่วคราวในวันนี้จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติค่ะส่วนความคืบหน้าเรื่องของท่อส่งน้ำมันรั่วย่านพระราม3ตอนนี้พบจุดรั่วซึมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือต้องเตรียมเร่งซ่อมด้วยวิธีแร็ปแล้วก็สแกนซ้ำอย่างน้อย2ครั้งค่ะก่อนที่จะทดสอบแรงดันแล้วต้องตรวจเช็คความปลอดภัยตลอดแนวท่อกว่า32กิโลเมตรซึ่งหากพบว่ามีจุดไหนเสี่ยงก็พร้อมที่จะสั่งเปลี่ยนท่อใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดรั่วของท่อที่อยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งปลอกดังกล่าวมีความยาวอยู่ที่ประมาณ1เมตร8เซนติเมตรแล้วก็ติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อจะตรวจสอบได้บริษัทจึงได้ปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดค่ะโดยทางกรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งให้กับกลุ่มบริษัทบางจากจัดหาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมืออยู่ทีสแกนหรือการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาช่วยในการตรวจสอบเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสภาพวัสดุและหารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ไปทำลายชิ้นงานโดยผลการตรวจสอบด้วยเครื่องดังกล่าวสามารถระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ1เมตรกับ2เซนติเมตรและพบแผลบริเวณท่อที่มีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรสำหรับการดำเนินการต่อไปทางทีมวิศวกรและช่างเทคนิคจะเร่งกันซ่อมแซมแผลด้วยวิธีแร็ปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ใช้ซ่อมแห้งจะทำการตรวจสอบด้วย UT สแกนซ้ำรวมถึงใช้เครื่องมืออื่นตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันว่าจุดที่ซ่อมไม่มีการรั่วซึมค่ะจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการในการทดสอบแรงดันทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่จบเพียงแค่การซ่อมจุดที่พบในวันนี้แต่ว่าต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่อทั้งระบบนั้นมีความปลอดภัยหลังจากที่ผ่านขั้นตอนในการทดสอบแล้วจะมีการทำการตรวจสอบภายในท่อด้วยกระสวยอัจฉริยะ ตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อจะประเมินความหนาของท่อและค้นหาจุดที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพิ่มเติมหากไปพบจุดที่มีความเสี่ยงบริษัทจะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ขณะที่จุดที่พบความเสียหายในปัจจุบันต้องเสนอแผนเปลี่ยนท่อใหม่ตามหลักวิศวกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการและการทดสอบอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: ซึ่งทางกรมธุรกิจพลังงานยังได้ออกคำสั่งให้บริษัทส่งประวัติการบำรุงรักษาท่อรวมไปถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกหุ้มท่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่โดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นในอนาคตสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งระบบไม่ใช่เพียงแก้ไขเฉพาะจุดที่เกิดเหตุแต่จะต้องให้บริษัทดำเนินการตามหลักวิศวกรรมตั้งแต่เรื่องของการซ่อมแซมการทดสอบแรงดันไปจนถึงการตรวจสอบท่อทั้งแนวเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบขนส่งน้ำมันนั้นมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำในอนาคตส่วนทางด้านนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3กล่าวว่าหลังจากที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จจะมีการตรวจสอบภายในท่อส่งน้ำมันโดยวิธี Intelligent Picking ก่อนดำเนินการคืนสภาพและปิดกลบพื้นผิวถนนเป็นการชั่วคราวโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ทางนี้จะประสานสำนักการระบายน้ำร่วมพิจารณาเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ใกล้เคียงกับระบบท่อระบายน้ำค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการขนย้ายดินปนเปื้อนออกจากพื้นที่ทางบริษัทผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันจะดำเนินการขนย้ายดินปนเปื้อนเพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมประสานสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อจะพิจารณาปิดการจราจรบริเวณจุดกลับรถเป็นการชั่วคราวเพื่อจะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการขนย้ายดินปนเปื้อนออกจากพื้นที่ค่ะสำหรับการติดตามเรื่องของสุขอนามัยและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องตอนนี้มอบหมายให้ทางฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านสุขอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสำรวจและติดตามปัญหาความเดือดร้อนตลอดจนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนทั้งในชุมชนและผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสมและทันท่วงทีค่ะ
3: ไปดูเรื่องของความคืบหน้าการเดินรถของรถไฟฟ้า Airport Link หรือว่า Airport Rail Link นะคะซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็เตรียมทำ MOU ฉบับใหม่กับภาคเอกชนเพื่อให้สามารถที่จะบริการต่อไปได้อีก4เดือนนับจากนี้นะคะพร้อมกับให้เอกชนวางเงินประกันอยู่ที่533ล้านบาทและวางแผนให้ทางบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดรับช่วงเดินรถต่อค่ะทางด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้ประสานงานให้กับเอกชนผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ต่อเนื่องจนถึงวันที่31มกราคม2570ในแจ้งเงื่อนไขที่จะไม่มีการกำหนดเรื่องค่าจ้างเดินรถเพิ่มเติมแต่จะใช้แนวทางเดิมก็คือนำรายได้จากการให้บริการมาหักค่าใช้จ่ายตามหลักการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและดำเนินการภายใต้กรอบเดิมต่อไปนอกจากนี้การเดินรถต้องยึดกรอบและเงื่อนไขเดิมที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากพ.อ.เคยกำหนดเอาไว้ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถลงนาม MOU ฉบับใหม่ได้ภายในสัปดาห์หน้าประกอบกับรฟท.ได้มอบหมายให้กับบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเตรียมแผนรับช่วงเดินรถต่อก็จะต้องตรวจสอบสภาพทั้งทางรถไฟตัวรถไฟและการจัดเตรียมบุคลากรก่อนให้บริการส่วนกรณีการจัดทำ MOU ใหม่นั้นทางเอกชนจะต้องวางหลักประกันของเงื่อนไขอยู่ที่533ล้านบาทเพื่อรองรับการเข้ามาสนับสนุนการเดินรถสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและมีหลักประกันรองรับครอบคลุมระยะเวลาตลอด4เดือนและถ้าหากว่ามีการขยายระยะเวลาการเดินรถออกไปก็จะขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาและเงื่อนไขที่คู่สัญญาจะตกลงกันและแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะเอกชนจะแจ้งความประสงค์ขอยุติสัญญาแต่สัญญายังคงมีผลบังคับใช้ดังนั้นรฟพ. รฟท.นะคะก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการรักษาสิทธิ์ของภาครัฐรวมไปถึงพิจารณาข้อกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เอกชนแจ้งขอยุติสัญญาเพื่อให้การเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงนั้นไม่หยุดชะงักค่ะสลับมาติดตามเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยากันค่ะที่ตอนนี้เตรียมปรับเพิ่มการระบายอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากที่น้ำเหนือยังไหลเพิ่มอย่างต่อเนื่องค่ะนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามและการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มในเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าในช่วงของวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยกรมชลประทานมีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับกับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสำหรับพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรได้แก่พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอย่างไรก็ตามระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศการแจ้งเตือนจากกรมชลประทานรวมถึงหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะสลับกันไปดูเรื่องของความคืบหน้าการตรวจสอบอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองนะคะล่าสุดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ไปตรวจซ้ำนะคะในส่วนของร้านจำหน่ายสินค้าของชาวต่างชาติร่วมกับทางอย.และศุลกากรค่ะก็พบว่าสินค้าที่จำหน่ายในร้านหลายรายการไม่มีฉลากภาษาไทยค่ะวันนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองศุลกากรตำรวจนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจซ้ำที่อาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเน้นเรื่องของการตรวจสอบการนับจำนวนสินค้าและเอกสารนำเข้าเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบประเด็นสำคัญหลายส่วนโดยเฉพาะการแสดงฉลากสินค้าที่พบว่าบางรายการนั้นไม่มีฉลากภาษาไทยรวมไปจนถึงต้องตรวจสอบมาตรฐานด้านสาธารณสุขและการกำกับดูแลจากอย.ขณะที่ทางศุลกากรอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีการนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งทางผู้ว่าภูเก็ตนะคะท่านก็เน้นย้ำว่าสินค้าที่จำหน่ายในไทยนั้นต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานเนื่องจากว่าภูเก็ตนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกทุกสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากว่าพบว่ามีความผิดปกติเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานจะทำการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแลความสงบเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจะสนับสนุนเรื่องของความปลอดภัยและจะรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านก่อนจะแจ้งให้กับประชาชนทราบในลำดับต่อไปค่ะ
4: ร้านนี้ไม่ติดสลากอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกที่สองก็คือว่ามาตรฐานมันต้องมีมาตรฐานเพราะเมืองไทยมันต้องการความปลอดภัยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ตรงที่นี่มันที่ท่องเที่ยวระดับโลกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมาตรฐานไทยมันต้องได้ก่อนคุณจะมีมาตรฐานที่ไหนก็แล้วแต่การขายสินค้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยมันก็ต้องตามกฎหมายไทยถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่มันต้องมีส่วนในเรื่องการนำเข้าก็ให้มีการตรวจสอบว่านำเข้าถูกต้องไหมนะเพราะว่าการนำสินค้าเข้ามาขายมันมีศุลกากรที่ต้องรับผิดชอบนะนี้เราก็ให้ทางเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.เนี่ยเขาดำเนินการครับ
3: พักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าพาคุณผู้ชมติดตามเรื่องของผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีกันค่ะ

0: ุกคนอัศชนนันและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กลับมาชมข่าวได้กันต่อนะคะใน NBT News ข่าวภาคดึกค่ะติดตามเรื่องของผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหลังผ่านการนับคะแนนเกิน 50% ปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงมีคะแนนนำค่ะและได้ประกาศชัยชนะพร้อมบอกว่าจะสานต่องานเดิมของอานั่นก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกยิงเสียชีวิตในฐานะหลานชายค่ะโดยเมื่อเวลา 20:13 หลังจากที่มีการนับคะแนนไป 56% ปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1หลานชายอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงมีคะแนนอยู่ที่ 109,216 นำเป็นอันดับ1รองลงมาคือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดหมายเลข4จากพรรคประชาชนมีคะแนนอยู่ที่ 77,659 คะแนนโดยนายนฤพลผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่คะแนนนำขาดจากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการว่าขอขอบคุณชาวนนทบุรีทุกคนที่ยังคงให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมเชื่อว่าดวงวิญญาณของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรียังคงเฝ้าดูผลการเลือกตั้งแล้ววันนี้ขอให้อาสบายใจได้เพราะว่าทีมงานผึ้งหลวงทำสำเร็จแล้วและพร้อมที่จะสานต่อนโยบายที่ได้เคยพูดเอาไว้ขณะที่นายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็ได้แถลงภายหลังจากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของนายกอบจ.นนทบุรีพบว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากกลุ่มผึ้งหลวงมีคะแนนนำทิ้งห่างกว่า 20,000 คะแนนโดยได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับนายนฤพลผู้สมัครหมายเลข1จากกลุ่มผึ้งหลวงแม้การเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีจะมีอุปสรรคอยู่พอสมควรแต่ยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และทุกคะแนนเสียงไม่ว่าจะลงคะแนนให้กับพรรคประชาชนหรือว่าพรรคอื่นก็ล้วนมีความหมายและพรรคประชาชนเคารพเสียงและการตัดสินใจของประชาชนพร้อมแสดงความยินดีกับผู้สมัครจากกลุ่มผึ้งหลวงที่ได้รับการเลือกตั้งและเข้ามาทำหน้าที่นายกอบจ.นนทบุรีต่อไปทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีรวมอยู่ที่ 1,075,971 คนและก็มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดอยู่ที่ 1,450 หน่วยครอบคลุมใน6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอบางบัวทองอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางใหญ่อำเภอบางกรวยและอำเภอไส่น้อยค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเราไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวการเมืองกันในประเด็นของการหัวสวนะคะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่หวั่นไหวค่ะเพราะว่าทุกอย่างนั้นยืนยันว่าต้องยึดหลักตามกฎหมายรวมถึงพรรคภูมิใจไทยเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีของการเรื่องหัวสวที่ดูเหมือนยังไม่จบในชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.แต่ว่ามีการขยายไปยังหน่วยงานอื่นท่านบอกว่าทุกอย่างนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎหมายระบุไว้อย่างไรก็ต้องเป็นไปแบบนั้นส่วนที่มีการหยิบยกเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวต่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะว่ามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรอิสระวินิจฉัยกรณีอะไรได้บ้างและยังกำหนดสิทธิประชาชนว่ามีอะไรบ้างถ้าหากว่าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นก็ไม่มีปัญหาทางนี้พรรคภูมิใจไทยนะคะก็ไม่ได้ประเมินว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้แล้วท่านก็ย้ำด้วยนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยค่ะ
3: ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายครับกฎหมายมีข้อระบุไว้แล้วนะครับ
4: แต่ว่ามันก็จะมีการเคลื่อนไหวหรืออะไรกันตรงนี้เนี่ยท่านนายกกังวลไหมคร
3: ับ ก็ภายใต้กฎหมายครับทุกอย่างมีรัฐเรามีรัฐธรรมนูญมีกรอบของรัฐธรรมนูญว่า

0: จะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างนะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการกำหนดให้สิทธิของประชาชนมีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ครับคุณใจไทยมีการประเมินไหมคะว่าทำไมคนถึงยังเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็มีความไม่เชื่อว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ
0: ไม่ได้ประเมินเพราะภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องจริง
2: ขณะที่นายพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์สมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงคดีหัวสวที่ทางกกต.มีมติออกมาแล้วซึ่งนักวิชาการมองว่ากกต.ฟ้องคดีนี้แค่ระดับมดเท่านั้นยังไม่ถึงกับระดับช้างว่ากกต.ชี้แจงทั้ง7ประเด็นข้อกล่าวหาชัดเจนแล้วแต่ผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือกรรมการของพรรคการเมืองก็ชี้แจงหมดทุกอย่างแล้วตนเชื่อว่าต้องจบในกระบวนการตรงนั้นเมื่อถามว่าไม่กังวลใช่หรือไม่หากไม่โดนฟ้องในชั้นกกต.แต่จะโดนฟ้องในชั้นศาลฎีกานายพิสิทธิ์กล่าวว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายอยู่แล้วไม่เคยกังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นส่วนสว.อาจจะถูกพาดพิงหากมีการซักฟอกรัฐบาลเรื่องนี้นายพิสิทธิ์มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในเมื่อกกต.ให้คำวินิจฉัยหมดทุกอย่างแล้วก็จะมีคำตัดสินหมดแล้วจนเชื่อว่าทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วและมั่นใจว่าทุกฝ่ายน่าจะมีคำตอบให้กับแต่ละฝ่ายได้ค่ะ
3: เรื่องความไม่พอใจหรือความพอใจเนี่ยคงตอบไม่ได้ครับแต่ว่าวันนี้เราต้องยึดมั่นในกฎหมายนะครับคือเราต้องเอากฎหมายเป็นหลักนะครับเราอย่าใช้กฎหมู่หรือกฎเกณฑ์ที่เราคิดว่าเอ้ยคิดเองเองนะครับอันนี้คือผมคิดว่าผมอยากให้ประชาชนหรือว่าทุกคนที่รับฟังเนี่ยนะครับเราต้องเคารพกฎหมายก่อนนะครับว่าวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าจะมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยที่ดำรงตำแหน่งเนี่ย26ท่านเนี่ยและเราก็ให้ความร่วมมือนะครับมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่านะครับประชาชนนะครับจะใช้กฎหมายยึดมั่นในกฎหมายนะครับแล้วก็เคารพในกติกาตามรัฐธรรมนูญครับ
4: นอกจากนี้นายพิสิทธิ์ยังกล่าวถึงเวทีฝ่ายค้านนะคะที่ทางด้านนางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ไปร่วมงานด้วยโดยนายพิสิทธิ์ก็ยกการประชุมของสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี1วันก่อนวันเลือกสว.พร้อมก็บอกว่าตนเองก็ตั้งข้อสังเกตไว้5ข้อค่ะก็คือ1เลยก็คือนางสาวพนิกาวานิชเคยออกมาเปิดเผยว่ามีการเชิญกกต.เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนเพราะว่าเรื่องนี้คุณช่อหรือว่านางสาวพนิกาก็ไม่เคยพูดชื่อออกมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าได้ยินคำตอบหรือไม่ส่วนข้อสังเกตที่2นะคะก็คือจากการที่นายเทวริศมณีฉายสว.ให้สัมภาษณ์ว่างานวันนั้นไม่ใช่ไอลอจัดตนเองก็เอกใจในคำตอบเหมือนกันเพราะว่านายเทวริศบอกว่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเป็นโครงการของไอลอจึงมองว่าคำตอบของนายเทวริศนั้นย้อนแย้งกันหรือไม่ส่วนข้อสังเกตที่3ค่ะก็คืองานดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับการให้การรับผลประโยชน์หรือไม่เพราะว่าการจัดงานที่ Impact Arena โดยเฉพาะห้องจูปิเตอร์ก็มีค่าใช้จ่ายข้อสังเกตที่4ค่ะก่อนการจะเข้างานวันนั้นก็จะต้องลงทะเบียนก่อนซึ่งในงานมีการตั้งคำถามถึงประเด็นมาตรา112ด้วยส่วนตัวมีการตั้งคำถามในใจนะคะว่าทำไมคนที่จะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องถามประเด็นเหล่านี้และสุดท้ายข้อสังเกตข้อที่5ค่ะก็ถามไปยังผู้เข้าร่วมงานแล้วก็ไม่มีใครตอบตนได้เกี่ยวกับเรื่องของริชแบนด์3สีก็คือสีขาวสีเขียวและสีฟ้าคือทำไมต้องมี3สีถ้าหากบริสุทธิ์ใจจะหมายถึงกลุ่มอาชีพก็จะต้องเป็น20สี20กลุ่มอาชีพแต่ว่าทำไมมีเพียงแค่3สีเท่านั้นค่ะ
3: ริชแบนด์ครับ3สีสีขาวสีเขียวและสีอีกสีฟ้าใส่เพื่ออะไรครับทำไมต้องมี3สีอ่ะถ้าผมเนี่ยบริสุทธิ์ใจมันต้องมี20กลุ่มอาชีพก็20สีดิทำไมต้องมี3สีแล้วคุณไปดูนะครับไอ้สีที่ท่านเทวริศใส่ครับกับสีที่ท่านอาจารย์นันทนาใส่เนี่ยมันสีเดียวกันนะครับแล้วได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาผมก็อยากรู้ว่าคนที่ใส่สีเนี้ยทุกคนได้เป็นเปล่าแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นเนี่ยแล้วคนอื่นมีสีอื่นที่ได้เป็นหรือเปล่าก็ไม่มีใครมาชี้แจงครับอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าแล้วจะมาบอกว่าผมแบบเอ้ยผมต้องการเรียกร้องอะไรผมต้องการเรียกร้องให้มาตรฐานเดียวกันครับกกต.ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกับที่ท่านตรวจสอบการหัวสว.ของสมาชิกวุฒิสภา138ท่าน
2: ามความคืบหน้ากันต่อนะคะกรณีในการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะซึ่งวันนี้ท่านนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากที่มีรายงานบอกว่าหนึ่งในคณะทำงานของท่านนายกถูกพาดพิงว่าเชื่อมโยงกับคดีนี้ซึ่งท่านนายกก็ย้ำว่าไม่ใช้ตำแหน่งปกป้องใครและจะตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการทำหนังสือสอบถามข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงความเชื่อมโยงระหว่างนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากนายทองเจือถูกพาดพิงหลายครั้งว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นบุคคลที่ไปประสานพูดคุยกับสถาบันการศึกษาที่จัดสอบเรื่องนี้ท่านนายกก็ระบุนะคะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งหนังสือกลับมาแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลโดยขอให้ถึงเวลาพร้อมกับยืนยันว่ายังคงยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมและเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบคนโกงเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกเคยพูดว่ามาโกงบนหัวผมเรื่องนี้ท่านนายกก็ระบุสั้นๆนะคะบอกว่ามั่นใจค่ะ
0: ให้มันถึงเวลาเพราะว่าอันนี้ผมถามข้อมูลไปนะครับ
1: เพราะว่าท่านนายกเคยพูดว่าที่ถามไปทำเท่าไหร่ทำงานสะดวกไม่ได้เพราะว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบได้ถูกต้อง
0: ครับ
1: ตรงนี้ท่านนายกยังยึดติดชื่อถือพฤติกรรม
0: แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับไม่งั้นจะถามมันทำไมหรอกใช่ไหมไม่เห็นต้องถามคนถามนี่เลยไม่ใช่จะถามทำไมถามอย่างเปิดเผย
1: คือท่านนายกก็มั่นใจใช่ไหมคะว่าจะปราบคนโกง
0: มั่นใจนะครับ
1: บอกว่ามาโกงบนหัวท่านนายก
0: มั่นใจมั่นใจ
2: นายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่านายทองเจือได้รายงานถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจึงได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่าผิดกฎหมายใดหรือไม่เมื่อทีมงานยืนยันว่าไม่ผิดจะให้ส่งตรวจสอบประวัติทั้งจากตำรวจและจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หลังจากนี้จะประสานไปทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ว่าพบข้อมูลตามที่มีข้อกล่าวหาหรือไม่พร้อมกับย้ำนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีของนายทองเจือแต่หากกล่าวหาถึงใครก็จะตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่ปกป้องใครและจากนี้จะไม่มีการทุจริตสอบอย่างแน่นอนค่ะ
0: คุณทองเจือก็ทำรายงานว่าสิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาเนี่ยมันคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรแล้วเมื่อเขาทำรายงานมาที่ผมก็ให้ทีมงานของผมตรวจสอบรายงานมีข้อกฎหมายอะไรที่มันผิดหรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่มีอะไรผิดก็ผมก็บอกงั้นผมขอตรวจสอบประวัติแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอแนวทางปิดชื่อถึงพฤติกรรมก็ยังมีอยู่นะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้เลยว่าผมจะไปปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมมีนั่นคือทำให้ตัวเองอายุสั้นไม่มีทางที่ผมจะทำเช่นนั้นเป็นขาดนะครับ
1: ที่เป็นรัฐบาลนี้ถ้ามีการสอบเข้าอีกจะไม่มีการโกงใช่ไหมคะท่านนายกบอกได้ไหมคะ
0: บอกได้ครับจากนี้ไปไม่มีนะครับไม่มีแน่นอน
4: คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นกับสาวออทิสติกนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเรื่องนี้เองท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปจัดเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดเคสนี้แล้วก็คุ้มครองตามสิทธิ์เต็มที่ค่ะทางด้านนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ส่งให้คณะที่ปรึกษาลงพื้นที่พบครอบครัวผู้เสียหายและติดตามให้การช่วยเหลือเนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดอุทัยธานีที่เป็นบ้านเกิดของตนประกอบกับเป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและการสร้างกลไกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทางคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3
2: ได้พูดคุยกับผู้เสียหายและครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการรับฟังไม่ซ้ำเติมพร้อมกับสอบถามความต้องการในการช่วยเหลือทั้งด้านของความปลอดภัยการคุ้มครองสิทธิ์และการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ก็ยังได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้ช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยครอบครัวผู้เสียหายและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวว่ามีหน่วยงานภาครัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายด้วยทางนี้การดำเนินการนั้นก็จะยึดหลักคุ้มครองผู้เสียหายรักษาความเป็นส่วนตัวป้องกันการถูกกระทบซ้ำขณะที่ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นนั้นยังคงอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายจึงต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างรอบคอบค่ะ
4: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าตามกันต่อในข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมคะไปดูเกาหลีเหนือค่ะก็ทำการทดสอบขีปนาวุธอีกนะคะหลังจากที่เพิ่งยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกพุ่งตรงสู่ทะเลญี่ปุ่นเมื่อ8วันก่อนหน้านี้ค่ะแถลงการคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ก็ออกมาระบุนะคะบอกว่าเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งเมื่อวานนี้โดยขีปนาวุธถูกยิงออกจากเมืองวอนซานพุ่งตรงสู่ทะเลตะวันออกขณะเดียวกันสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ได้เรียกประชุมฉุกเฉินทันทีเพื่อประเมินผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติพร้อมทั้งเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการยิงขีปนาวุธเนื่องจากเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติค่ะ
1: ด้านกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นก็ยืนยันนะคะว่าการทดสอบยิงขีปนาวุธล่าสุดของเกาหลีเหนือซึ่งเชื่อว่าขีปนาวุธได้ตกลงนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งจะยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกพุ่งตรงสู่ทะเลญี่ปุ่นเมื่อ8วันก่อนเพื่อแสดงการต่อต้านการซ้อมรบร่วมทางทหารของเกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือได้ออกแถลงการไม่ยอมรับมติของทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ที่เรียกร้องให้เกาหลีเหนือระงับกิจกรรมทางนิวเคลียร์โดยยืนยันว่าสถานะการเป็นรัฐนิวเคลียร์ไม่สามารถย้อนกลับและเปลี่ยนแปลงได้ค่ะส่วนที่ญี่ปุ่นตอนนี้เองก็เตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดูจวนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้แล้วค่ะติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเนื่องจากอาจเกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดูจวนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทางตะวันออกของประเทศและคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งบริเวณคาบสมุทรโบโซในจังหวัดชิบะในวันพรุ่งนี้โดยการมาถึงของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ตรงกับวันหยุดยาว5วันของญี่ปุ่นจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดและพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจัดตั้งกองกำลัง AI พร้อมแต่งตั้งผู้ดูแลพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อกำกับดูแลและผลักดันเทคโนโลยีนี้ท่ามกลางกระแสคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทรัมป์ยืนยันด้วยว่ารัฐบาลของเขาจะไม่ขัดขวางหรือยับยั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม AI และคัดค้านที่จะให้ชะลอการพัฒนาส่วนความกังวลถึงอันตรายของ AI นั้นทรัมป์ยังคงกล่าวว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและว่ารัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการจัดการกับผู้ที่นำ AI ไปใช้ในทางที่ผิดกระทรวงกลาโหมสหรัฐแจ้งตัวเลขประเมินล่าสุดต่อสภาคองเกรสว่าจนถึงขณะนี้ได้ใช้งบประมาณในการทำสงครามกับอิหร่านแล้วประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 1.45 ล้านล้านบาทที่นับถึงวันที่3กันยายนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่ต้นทุนทั้งหมดของสงครามเนื่องจากยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฐานทัพและอาคารของสหรัฐที่ได้รับความเสียหายรวมถึงต้นทุนทางอ้อมจากการปฏิบัติการทางทหารโฆษกทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนแถลงว่ากองกำลังฝ่ายตนใช้ขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากโจมตีพื้นที่อ่อนไหวในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียและคลังน้ำมันในเมืองยันบูบริเวณชายฝั่งทะเลแดงโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายในเยเมนกว่า300ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้านกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่ถูกยิงมายังกรุงริยาดพร้อมทั้งสกัดการโจมตีได้ในหลายเมืองโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านให้สัมภาษณ์ถึงการที่คณะผู้แทนอิหร่านจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐว่าเป็นหน้าที่ที่อิหร่านจะต้องเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญนี้เพื่อทำให้โลกได้รับฟังถึงความถูกต้องชอบธรรมของประชาชนชาวอิหร่านและยังเป็นสิทธิตามกฎหมายเนื่องจากอิหร่านเป็น1ใน50ประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหประชาชาติพร้อมกันนี้ได้กล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้คณะผู้แทนอิหร่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าวประธานาธิบดีปราโปวูสุเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายและบทลงโทษต่อผู้เผาป่าเพื่อบุกเบิกที่ดิน พร้อมสั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางเพิ่มบทลงโทษและอาจเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแก้กฎหมายเพื่อกำหนดความผิดเป็นการก่อการร้ายเชิงนิเวศและว่ารัฐบาลจะไม่ผ่อนปลนให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่พบว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการจุดไฟเผาป่าโดยความเคลื่อนไหวของผู้นำอินโดนีเซียครั้งนี้มีขึ้นหลังประเทศกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงสุดในรอบ11ปีเจ้าหน้าที่คิวบาสามารถฟื้นฟูไฟฟ้าได้แล้วบางส่วนและเริ่มจ่ายไฟให้กับสถานที่สำคัญก่อนหลังประสบปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่อีกครั้งซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนโดยกระทรวงพลังงานและผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าของคิวบาระบุว่าเหตุไฟฟ้าดับเกิดจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าล่มอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้นับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งที่6ที่เกิดขึ้นในคิวบาปีนี้ซึ่งสาเหตุหลักมาจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง
0: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณกุ้งโสภิตกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีทั้งสองท่านนะคะ
0: แหมเอเชียนเกมวันนี้จะต้องมีอะไรไฮไลท์แน่นอน
3: โอ้โหมาพร้อมกับรอยยิ้มแบบนี้ค่ะไทยเราได้เหรียญทองแล้วค่ะไม่ใช่แค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะคะเราได้มาวันแรก3เหรียญด้วยกันค่ะจากกีฬาเทคบอลชนิดเดียวเลยค่ะ
0: งั้นติดตามได้เลยเชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะวันนี้ชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะทัพนักกีฬาไทยเราประเดิมได้มา3เหรียญทองแรกค่ะจากผลงานของกีฬาเทคบอลทั้งหมดเลยค่ะก็ถือว่าการันตีเหมาครบ 100% จากการส่งเข้าร่วมชิงชัยทั้ง3ประเภทนะคะสำหรับกีฬาเทคบอลในกีฬาเอเชียนเกมจัดเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการบรรจุชิงเหรียญค่ะรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบชิงมาครบทั้ง3อีเวนต์เลยนะคะไปเริ่มกันที่คู่ผสมนิดสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกประเภทคู่ผสมค่ะดวลกับคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินาซากาโมโตะกับอาริโนริวาเซปรากฏว่าคู่ผสมของไทยเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสมราคาดีกรีแชมป์โลกนะคะเอาชนะไปขาดลอย2เซตรวดเลยค่ะสกอร์12-4และ12-5คะแนนสุภาวดีกับพักพงผงาดคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาเทคบอลแล้วก็เป็นเหรียญรางวัลแรกของทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้ค่ะ
4: ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าเทคบอลมาจุครั้งแรกในเอเชียนเกมครับเพราะว่าก็วันนี้ตอนนี้เทคบอลก็เริ่มแพร่หลายในไม่ว่าจะเป็นยุโรปแล้วก็เอเชียตอนนี้มีการหันมาเล่นเทคบอลค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเอเชียนเกมบรรจุเทคบอลครับผมก็หวังว่าครั้งหน้าก็จะเป็นอาจจะเป็นโอลิมปิกหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับใช่ครับน่าจะดีครับถ้าโอลิมปิกถ้าต่อไปก็น่าจะดีครับก็ดีใจมากครับที่เป็นทองเหรียญทองแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับแล้วก็ตั้งใจที่ว่าเราจะทำทองแรกให้เพราะว่าเราแข่งก่อนแล้วก็

0: แต่ก็ได้ท้องแรกมาคว้ากันครับ
1: เหรียญนี้อย่าง
2: ต่อจากนั้นในประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันแท้ทงคู่แชมป์โลกค่ะลงสนามพบกับซูมอนอ่องและพยุบยูทานจากเมียนมานะคะปรากฏว่าหญิงคู่ของไทยเราโชว์ฟอร์มเยี่ยมสมราคาแชมป์โลกค่ะเอาชนะไป2ต่อ0เซตเหมือนกันค่ะ12ต่อ6และ12ต่อ3นะคะสุภาวดีและจุฑาทิพย์คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้และถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ของสุภาวดีวงคำจันทร์ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ด้วยค่ะจากนั้นไปดูประเภทชายคู่กันบ้างค่ะสรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024เอาชนะอามาดคาสซิมอาราบีจับคู่กับโมฮัมเหม็ดฮาเฟสจากเลบานอน2ต่อ0เซต12ต่อ7และ12ต่อ4คะแนนค่ะเป็นเหรียญทองที่3ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยและถือว่าครบตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยหวังเอาไว้ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันคราวนี้ว่าเราจะต้องกวาดครบทั้ง3เหรียญทองและทำได้จริงๆค่ะขยับไปดูผลงานของคาราเต้กันบ้างค่ะรุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงนะคะน้องโฟมมณีวันบุตรสุวรรณตัวแทนทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบชิงไปเจอกับซอฟยาเบรูเซวาจากคาซัคสถานค่ะปรากฏว่ามณีวันแพ้ไป0ต่อ8ได้เหรียญเงินปลอบใจค่ะจักรยานประเภทถนนชิงชัยกัน2เหรียญทองในรายการทรัมแร่บุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรนะคะอาทิตย์ปูราสนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่6ค่ะทำเวลาได้43นาที 55.98 วินาทีเหรียญทองตกเป็นของอเล็กซี่ลุสเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานค่ะทำเวลาดีที่สุด41นาที 24.05 วินาทีส่วนทำแพร่บุคคลหญิงระยะทาง24กิโลเมตรนะคะน้องแพรเพชรดารินสมราชนักปั่นสาวทีมชาติไทยค่ะสู้อย่างเต็มที่แล้วค่ะทำเวลาได้39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับที่8ของการแข่งขันค่ะส่วนเหรียญทองตกเป็นของริตนาสุนตโนวานักปั่นคาซัคสถานนะคะทำเวลาดีสุด36นาที 23.72 วินาทีสำหรับผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราเอาชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปสู้กับจีนในวันพรุ่งนี้ค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิงนะคะในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมทีมชาติไทยลงสนามในรอบ8ทีมสุดท้ายเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตค่ะด้วยสกอร์25ต่อ10 29ต่อ27แล้วก็25ต่อ16คะแนนค่ะส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะคะแม้ว่าในเซต2เราจะมีฟอร์มสะดุดไปบ้างค่ะตามหลังคู่แข่งถึง12คะแนนค่ะแต่ว่าเรามาเร่งเครื่องตามดูแล้วก็ในที่สุดปาดหน้าแซงชนะไปนะคะหลังจากจบการแข่งขันโค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยก็บอกค่ะว่าเป็นเกมที่เหนื่อยพอสมควรเพราะว่าอินโดเล่นได้ดีช่วงแรกเราเสียระบบทีมนะคะแต่ว่าโชคดีที่ปรับทีมกลับมาได้ทันค่ะสำหรับแมตช์ต่อไปในการเจอกับจีนถือว่าเป็นงานหนักนะคะเพราะว่าจีนเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่ในท็อประดับโลกค่ะแล้วก็เป็นต่อกับไทยมากๆเลยก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะคะหากว่าเราจะเอาชนะจีนดังนั้นจะต้องมีความพร้อมแล้วก็สมบูรณ์มากๆในทุกด้านค่ะตามเชียร์ทีมชาติไทยกันได้ค่ะจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้ค่ะ21กันยายนเวลา14นาฬิกาตามเวลาบ้านเราส่วนการแข่งขันเซปักตะกร้อค่ะประเภททีมชุดชายรอบแรกกลุ่ม A ไทยเจ้าของแชมป์7สมัยนะคะในเสื้อสีขาวพบกับเกาหลีใต้ค่ะปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะไป3ต่อ0ทีมเลยค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะเจอกับอินโดนีเซียค่ะแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะเวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วนฟุตบอลชายค่ะทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเลยทีเดียวค่ะถล่มฮ่องกงไป5ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วค่ะยังอยู่ที่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะฟุตบอลชายเอเชียนเกมกลุ่ม A นัดที่2เตะกันที่โตโยต้าสเตเดียมทีมชาติไทยชุดสีขาวค่ะนัดแรกเราชนะคีร์กีสถานมา3ประตูต่อ2พบกับฮ่องกงที่แพ้ญี่ปุ่นมา 0-2 ฮ่องกงนำไปก่อนนะคะหลังจากเล่นกันได้14นาทีอูชุนหมิงค่ะตัดบอลจากการคืนสั้นแล้วก็ยิงแฉลบเข้าประตูไปแต่ว่าจากนั้นไทยเราเดินหน้าบุกค่ะกระทั่งนาที39ธนกฤตโชติเมืองปักยิงไกลสุดสวยเลยค่ะจบครึ่งแรกตามตีเสมอ1ประตูต่อ1เดี๋ยวดูช็อตภาพช้าไฮไลท์สุดสวยโอ้โหยิงมุมแคบด้วยค่ะลูกนี้จากนั้นครึ่งหลังไทยโชว์ฟอร์มเหนือกว่าค่ะปริพันธ์วงษายิงแซงให้ไทยเรานำ2ประตูต่อ1ค่ะในนาที53และถือว่าเป็นประตูที่3ในทัวร์นาเมนต์นี้ของเขาค่ะจากนั้นนาที56แนวรับฮ่องกงทำเข้าประตูตัวเองนะคะทีมชาติไทยทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อ1 ต่อด้วยนาที76เจฮานอฟีมาม่าค่ะพังประตูเป็นนัดที่2ติดต่อกันค่ะทีมชาติไทยนำห่าง4ประตูต่อ1แล้วค่ะเท่านั้นไม่พอนาที84วรวุฒิน้อยศรีสังหารลูกที่5ค่ะหมดเวลาทีมชาติไทยถล่มฮ่องกงไป5ประตูต่อ1ไทยเราคว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วนะคะแม้ว่านัดสุดท้ายเราจะเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพวันที่23กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ก็ตามเชียร์ทีมไทยกันต่อค่ะขณะที่ฟุตบอลหญิงไทยเราก็มีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นค่ะทบทวนแท็กติกก่อนจะดวลกับเวียดนามชี้ชะตาผ่านเข้ารอบเอเชียนเกมค่ะพาไปที่เจกรีนซากายสเตเดียมนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ในรอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่3ที่ไทยจะเจอกับเวียดนามวันที่21กันยายนนี้ค่ะสถานการณ์ปัจจุบันฟุตบอลหญิงไทยเรากับเวียดนามยังไม่มีคะแนนนะคะจากการลงสนามมา2นัดค่ะโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับที่3ที่ดีที่สุดต่อไปนั่นเองค่ะบรรยากาศการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนสาวไทยเราก็พาลูกทีมติวเข้มเลยทีเดียวนะคะเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะแล้วก็จังหวะลูกเตะมุมค่ะใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งสำหรับทีมชาติไทยกับเวียดนามค่ะจะลงสนามวันพรุ่งนี้ค่ะ21กันยายนเตะกันที่นาเกอิสสเตเดียมในเวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมไอจีนาโกย่า2026ประกาศแล้วนะคะว่าพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีนี้แล้วก็ยืนยันค่ะว่าการแข่งขันจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อนกำลังแรงตู้เจียนซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่ทะเลทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะคะคาดว่าจะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็มีคลื่นลมแรงค่ะซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้นะคะซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวก็อยู่ในช่วงของการแข่งขันเอเชียนเกมนั่นเองค่ะล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันไอจินาโกย่า2026ได้มีการประชุมกับหัวหน้านักกีฬาทั้งหมด45ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมไปถึงตัวแทนของทีมชาติไทยของเราด้วยนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบพร้อมกับมั่นใจการแข่งขันได้รับผลกระทบคราวนี้น้อยที่สุดอย่างแน่นอนค่ะขณะที่ปัญหาเรื่องต่างๆของทางเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมระบบขนส่งต่างๆตอนนี้ได้มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจึงได้ขอบคุณทางเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะที่คอยช่วยเหลือคอยแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีส่วนภาพรวมของการแข่งขันกีฬาอื่นที่น่าสนใจในเอเชียนเกมค่ะนักไตรกีฬาเจ้าภาพประเดิมคว้าเหรียญทองแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ค่ะเอเชียนเกมไอจินาโกย่าชิงเหรียญทองแรกนะครับไปกันที่ไตรกีฬาชายค่ะแข่งขันกันที่กัมมาโกริจังหวัดไอจิผลงานของทาคุมิโฮโจนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะทำผลงานได้ดีที่สุดจากการว่ายน้ำระยะทาง750เมตรจักรยาน20กิโลเมตรแล้วก็วิ่งอีก5กิโลเมตรนะคะประเดิมคว้าเหรียญทองแรกหลังจากเข้าเส้นชัยมาเป็นคนแรกค่ะเวลา52นาที56วินาทีเหรียญเงินเป็นจางจื้อรุ่ยจากจีนค่ะเข้าเส้นชัยด้วยเวลา53นาทีกับอีก5วินาทีตามมาด้วยเหรียญทองแดงอารานซานาเวจากคาซัคสถานนะคะทำเวลาได้53นาทีกับอีก11วินาทีค่ะสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้กันบ้างค่ะหลังจากที่เปิดฉากชิงเหรียญอย่างเป็นทางการนะคะจีนช่วยกันโกยมาได้มากถึง11เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงนำเป็นอันดับ1ค่ะตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทอง7เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงที่3เป็นเกาหลีใต้4เหรียญทอง3เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงนะคะส่วนอันดับที่4เป็นคาซัคสถานค่ะได้มาแล้ว4เหรียญทองกับอีก2เหรียญทองแดงขณะที่ทีมชาติไทยค่ะจากทั้งหมด45ชาติตอนนี้เราอยู่อันดับที่5นะคะได้มา3เหรียญทองกับ1เหรียญเงินค่ะ3เหรียญทองได้มาจากเทคบอลแล้วก็1เหรียญเงินจากคาราเต้หญิงนั่นเองค่ะส่วนโปรแกรมการถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้ค่ะทางหน้าจอ MBT 2 HD นะคะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ 7:30 นพาไปดูการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายต่อด้วย 10:00 นเป็นการแข่งขันเซปักตะก้อประเภททีมชายค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากนะคะทั้ง2ท่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณกุ้ง คุณผู้ชมคะมาส่งท้ายข่าวพักดึกวันนี้นะคะไปดูภาพครอบครัวเสือโคร่งไซบีเรียที่ชาวบ้านในอำเภอวังชิงมณฑลจีหลินของจีนบังเอิญไปพบเจอเข้าค่ะขณะที่แม่เสือกำลังเดินนำลูกน้อยแสนซน4ตัวข้ามถนนอยู่ค่ะลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ี่เผ็ดระเบิดสูตรพราวแล้วข้าชอบเผ็ดข้าชอบเผ็ดข้าชอบเผ็ดทุกคนต้องกินเผ็ดตามข้า
1: เอ้าเอาไปคนละชามอย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน
0: ให้ระเบิดเลย
2: ดีมากเจ้าชอบเผ็ดคนอื่นก็ต้องชอบเผ็ดด้วยใส่เข้าไปอีกข้าสะใจยิ่งเผ็ดยิ่งแสบปากข้ายิ่งเบิกบานใจ
0: ใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีก
3: โอ้ยเผ็ดเผ็ด
4: คลื่นแทรกทำให้คลื่นแทรกทั้งภาพและเสียงได้เดี๋ยวข้าจะทำให้ดู
0: นี่นี่นี่นี่กดตรงนี้กดตรงนี
4: ้เจ้าจงตามข้ามาข้ามีเพลงที่เพราะที่สุดในโลกให้เจ้าฟัง
0: ใครนะ
4: เพลงเพลงนี้จะทำให้เจ้ามีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นเพลงที่ไพเราะที่สุดในโลกถ้าอยากฟังเดินไปที่สวนหินหลังโรงเรียนสิ
0: อุ๊ยไม่เอาหรอกสวนหินนั่นห้ามเด็กเข้าขนั่งดูรูปฟังเพลงอยู่ตรงนี้สบายใจกว่าก็ดีโอ้ยนี่ก็หล
5: ่อมาเธอหน้าคนสวยข้าจะให้เจ้าถ่ายรูปกับข้าและเพื่อนๆจนกว่าจะพอใจเลย

0: ายรูปกับทุกคนเลย
1: ถ้าเจ้าตามมาข้ามีน้ำหอมทุเรียนพันปีที่หอมที่สุดและมีก๊อกกิล่าที่ขนสวยนุ่มที่สุดให้เจ้าด้วยนะ
2: ตามไปสิข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรที่น่าดูน่าฟังน่าดมน่าสัมผัสมากกว่าที่เจ้าเคยเจออีกบ้าง
0: ก็ได้ก็ได้ข้าจะตามไปดู
3: นั่นข้าเห็นปีศาจอยู่ใกล้ๆพาวอีกแล้ว
4: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติรายา
5: ฉายาปีศาจจอมลุ่มหลงชื่อจริงกาเมสุมิจฉาจารนิสัยชอบชักจูงให้หลงไหลในกามคุณทั้งหลายทำให้ล่วงละเมิดผู้อื่นผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย
4: เพราะเจ้าปีศาจจอมลุ่มหลงนี่เองพราวถึงเป็นแบบนี
1: ้รีบไปดีกว่าได้ถ่ายรูปกับหนุ่มหล่อรีบตามไปช่วยก๊อกกิล่าของเจ้าที่สวนหินหลังโรงเรียนเลวน้อยนาข้าจะล่อให้พราวเข้าไปในนั้นที่นั่นคนน้อยคงไม่มีใครเห็น
4: แล้วพราวจะไม่หลงทางหรอกกัน
1: ไม่หรอกข้ามีเครื่องมือที่ระบุตำแหน่งของทุกคนได้ใครอยู่ตรงไหนข้ารู้หมด
4: สุดยอดเจ้านี่เก่งจริง
1: ๆศิลาเจ้าปันเจ้าไปช่วยน้อยหน่านะส่วนข้าจะนั่งคุมเครื่องส่งคลื่นแทรกอยู่ตรงนี
3: ้ได้เลย

0: ไหนล่ะเพลงที่เพราะที่สุดในโลกไหนไอดอลสุดหล่อของข้าไหนล่ะน้ำหอมทุเรียนพันปีน่ะยูฮูเจ้าก๊อกกิล่าเจ้าอยู่ไหน
1: กันพวกข้าเจอตัวพราวแล้วจะลงมือปฏิบัติการเดี๋ยวนี
2: ้รับทราบ
3: ขาแย่แล้ว
4: กันข้ามีอะไรตั้งใจนะ
3: โธ่หมดกันเครื่องพังหมดแล้ว
5: เร็วจะปัน
6: เดี๋ยวสิลาถ้าเราเข้าไปกันหมดใครจะติดต่อกันล่ะเดี๋ยวก็หลงทางกันหมดนี่หรอกกันได้ยินแล้วตอบด้วยกันได้ยินข้าไหมทำไมไม่มีเสียงอะไรเลยล่ะ
7: แย่ละทีนี
0: ้ให้ก็กินแล้วไปไหนละเนี่ยพระเจ้าคนเดียวเลย
1: เจ้านั่นแหละถ้าคืนให้ข้าแต่แรกก็จบแล้ว
0: ข้าจะดูรูปฟังเพลงได้ยังไงล่ะทีนี้โอ๊ยหมวกของน้องค่ะแล้วเธอหมดแล้ว
3: ยังจะมีอารมณ์มาห่วงของทางหมวกละอีกตอนนี้พวกเราหลงทางแล้วรู้ไหม
0: ฮะแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
3: ข้าเห็นก๊อกกี้ล่าวิ่งไปทางนั้นลองเดินไปดูก็แล้วกัน
7: เฮ้ยโอ๊ยปีนไม่ถึงอ่ะแบบนี้จะรู้ได้ไงว่าพราวกับน้อยหน่าอยู่ไหนแล้ว
6: ใจเย็นๆรอกันมาช่วยตรงนี้แหละเดี๋ยวก็คงติดต่อได้กินซาลาเปากันดีกว่ามา
7: เจ้านี่ใจเย็นหรือเห็นแกกินกันแน่เนี่ยข้าชักแยกไม่ออกแล้ว
6: โหยแรงอ่ะ
0: ไหนจะบอกว่าถ้าเดินมาทางนี้เราจะกลับไปที่โรงเรียนได้ไงแต่นี่เรากลับมาที่เดิมอีกแล้วนะ
1: ข้าแค่บอกว่าลองเดินมาดูก่อนข้าจำทางไม่ได้พอๆกับเจ้านั่นแหละ
0: จากที่นี่ไม่ได้ข้าก็จะไม่ได้ดูรูปสวยๆไม่ได้ฟังเพลงที่ชอบไม่ได้ดมกลิ่นน้ำหอมทุเรียนพันปีไม่ได้กินบะหมี่เผ็ดระเบิดด้วยแล้วก็ไม่ได้นอนบนที่นอนขนนกนุ่มๆอีกแค่คิดข้าก็ทนไม่ได้แล้ว
1: เราใจเย็นๆนะถึงเจ้าจะไม่ได้ทำอะไรที่ชอบแต่ตอนนี้เจ้าก็มีความสุขได้กับธรรมชาติรอบตัวนะ
0: ข้าไม่สนนะข้าต้องการของชอบของข้าเท่านั้น
8: เจ้าไม่ได้ดู

0: ไม่ได้ฟังไม่ได้ดมไม่ได้กินไม่ได้สัมผัสสิ่งที่เจ้าชอบไงเล่า
1: แล้วข้าต้องทำยังไงถึงจะหายทรมานสักที
0: ก็ต้องทำทุกทางให้ได้สิ่งที่เจ้าต้องการกลับคืนมานะสิอย่าลืมว่าชีวิตเจ้าอยู่ได้ด้วยความสุขจากการได้ดูได้ฟังได้ดมได้กินได้สัมผัสสิ่งที่เจ้าชอบเท่านั้น
1: ใช่ข้าต้องเอาความสุขของข้าคืนมาพราว
2: แย่แล้วพราวถูกปีศาจจอมลุ่มหลงครอบงำจิตใจอยู่พวกศิลาจะจัดการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
3: คำไทย
4: เป็นอะไรศิลาทำหน้าเหมือนโกรธใครมา
5: เจอคนทำตัวหน้าโมโหมาน่ะสิข้าน่ะอยากด่าออกไปแรงๆเลยแต่โชคดีที่ข้าปิดปากทันหึ
4: นี่แหละเขาเรียกว่าสำรวมอินทรีย์หรืออินทรีย์สังวร
5: อินทรีย์สังวรแปลว่าอะไรเจ้าปัน
4: อินทรีย์สังวรคือความสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนเจ้าที่มีความสำรวมคือมีสติยับยั้งไม่ให้ปากพูดด่าออกไปไงล่ะ
5: อ๋อแบบนี้นี่เองข้าจะพยายามมีอินทรีย์สังวรให้มากก็แล้วกัน
4: ดีมากดีมาก
3: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
4: ในตอนต่อไปพราวกับน้อยหน่าหลงทางอยู่ในสวนหินแถมพราวยังพลัดตกลงไปในหลุมลึกแย่แล้วสิเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่11กาเมสุมิจฉาจารตอนที่3
1: ศิลา
2: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่นะเอง
1: กัน

0: ไปไหนมาเนี่ย
1: ขอโทษทีเครื่องส่งคลื่นแทรกกับเครื่องระบุตำแหน่งเสียเลยติดต่อพวกเจ้าไม่ได้ต้องให้เจ้าหมอนทองนำทางมาแทน
2: อยู่ๆก็มีลมแรงเหมือนพายุจะมาเลย
0: นั่นสิอากาศเริ่มหนาวยังไม่รู้หรือง
1: ั้นรีบไปตามหาน้อยนากับพราวกันเถอะเจ้าหมอนทองนำทางไปเลย
3: ไป
2: ไป
4: พราวใจเย็นๆนะข้าขอร้องถ้าเจ้าถอนขนนกก็กีล่ามันจะต้องหนาวจนตายนะ
5: ข้าไม่สนอ่ะ
6: แค่ทำให้ตัวเองมีความสุขไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยคนเราถ้าไม่ทำเพื่อตัวเองจะเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อ
5: ใช่เขาเกิดมามีคนตามใจทุกอย่างอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากดูอยากฟังอยากดมอยากกินอยากสัมผัสในสิ่งที่พอใจข้าก็ทำโดยไม่ต้องสนว่าจะกระทบใครเพราะข้าคิดว่ามันคือความสุขของข้า
6: เจ้าทำถูกแล้วชีวิตคือความสุขอะไรที่สนองความสุขได้ก็ต้องทำสิไม่เห็นจะแปลกเลย
5: แต่ทำไมตอนนี้ข้ากลับไม่รู้สึกสุขเลยสักนิดขนนกนุ่มๆพวกนี้จะมีความหมายอะไรล่ะถ้าต้องทำให้นกก็กิล่าเหล่านี้ต้องอยู่ในสภาพน่าเวทนานอนหนาวตายข้าขอวางความลุ่มหลงในใจข้าลงทั้งหมดข้าจะไม่ให้มันทำใครเดือดร้อนอีกแล้ว
6: ใจดีซะงั้นอ่อนโยนเฉยเฮ้ยอะไรกันไม่จริงเกิดอะไรขึ้นน่ะ
0: ตอนนี้แหละศิลา
2: แสงแห่งปัญญาของพราวสว่างขึ้นแล้วเจ้าปีศาจจอมลุ่มหลงที่นี่ไม่ต้อนรับเจ้าต่อไปพลังสัมมาทิฏฐิ
6: เมาได้เมา
5: ไม่เป็นไรโอ๊ยข้า
7: เดี๋ยวข้าลงมาช่วยเจ้าขึ้นมาเองฮึบ
5: ข้าอยากช่วยนกก็กีล่าพวกนี้เป็นการไถ่โทษนะ
1: ไม่ต้องห่วงพวกเราจะช่วยเจ้าพานกก็กีล่าทุกตัวกลับไปอย่างปลอดภัยเอง
5: ขอบคุณมากนะทุกคนข้าสัญญาว่าจะไม่รังแกเจ้านกก็กีล่าอีกแล้วล่ะ
8: ทีนะเจ้าตัวยุ่งถ้าหนีไปอีกข้าไ

0: ที่ชอบฟังเพลงจริงๆเลยนะ
1: ก็มันเป็นความสุขของเขานี่นะแต่พราวก็ไม่ได้ฟังเสียงดังรบกวนใครอีกแล้วนะ
2: ใช่ๆแถมกลิ่นน้ำหอมทุเรียน

0: ไปทั่วโรงเรียนแบบนี้คือไม่สำรวมทางจมูกใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจ้าอู้มนะแปลว่าใจหรือแปลว่ารู้คิดมีมนะสูงจึงได้แก่มีใจสูงหรือมีความรู้สูงคิดสูงมนุษย์จึงมีดวงตาปัญญาติดมาแต่กำเนิดด้วยกันสามารถจะรู้จักดีชั่วชอบผิดได้ตามเป็นจริงกล่าวได้ว่านี้เป็นสิทธิมนุษยชนข้อแรกเป็นสิทธิที่สัตว์เดรัจฉานไม่มีและใครช่วงชิงไปไม่ได้เพราะมีสิทธิในปัญญาโดยกำเนิดนี้จึงรู้จักที่จะสร้างความดีความเจริญและความสุขทุกคนผู้เกิดมามีสิทธิมนุษยชนดังกล่าวจึงย่อมต้องการดีไม่ต้องการชั่วและมักจะมีความเห็นในเรื่องนี้สอดคล้องกัน
2: เข้าใจแล้วขอรับคุณครูพิมพ์ฟ้า
3: ในที่สุดพราวก็รู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงในใจได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครส่วนศิลากับเจ้าปันก็ได้เรียนรู้ไปด้วยแต่ยังมีปีศาจอีกมากมายรออยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
2: คำทำคำไทย
0: ข้าสงสัยมานานแล้วว่าท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะเป็นใครกันแน
4: ่เอาไม่รู้หรอเนี่ยท่านอาจารย์ทั้ง3ก็คือกุศลมูล3ไงล่ะ
0: แล้วกุศลมูลคืออะไรข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
4: กุศลมูลแปลว่าต้นเหตุของความดีมี3ประการคืออโลภะไม่โลภมีความพอเพียงอโทสะไม่โกรธแค้นมีเมตตากรุณาอโมหะมีปัญญารู้ตามจริง
0: โอ้อย่างนี้นี่เองความหมายตรงกับนิสัยท่านอาจารย์เป๊ะ
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
5: ในตอนต่อไปพบกับกระจิบข่าวคนดังแห่งชมรมยกเมฆโอ้โหแค่ชื่อชมรมก็ไม่น่าไว้ใจแล้วเรื่องราวจะชุลมุนวุ่นวายแค่ไหนต้องติดตามกันนะครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวไว้แล้วถึงพยากรณ์ปริศนาโรคาพินาศว่าโลกเราปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยลาต่อไปเสือเพ่นจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงเสือเพ่นจะเป็นหมาแม้กว่านักเลงโตทั้งหลายเคยใหญ่เคยโตทั้งหลายนะได้แก่แล้วติดคุกติดตารางโดยคดีความเข้าไปในคุกนี่เป็นหมาเลยก็แล้วกันท่านเป็นหมาตัวหนึ่งเลยฮะอยู่ข้างนอกเป็นเจ้าพ่ออยู่ข้างในเป็นลูกกระจอกวันแรกก็รับน้องใหม่แล้ววันที่สองถูกไถ่ต่อไม่ยอมนะก็ทำคดีในคุกอีกเสือเป็นจะเป็นหมาอยู่เป็นคนดีๆสบายๆไม่ชอบทำสัมมากัมมันตะอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะไม่ชอบชอบใหญ่ชอบโตคนไทยชอบใหญ่ชอบโตต่างประเทศก็เหมือนกันอ่ะมันมีเจ้าพ่อหมดเจ้าพ่ออันคาโปเจ้าพ่ออิตาลีเจ้าพ่ออเมริกาเจ้าพ่อของประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศสุดคนเขาทนไม่ไหวเขายิงทิ้งเจ้าพ่อยาเสพติดเอาเงินไปไหนอ่ะแล้วตายก็ตายอย่างกับหมาเลยโดนยิงตายเละเทะไปหมดแล้วคนที่ยิงตายไม่ยิงเขาตายก่อนด้วยการปิดปากเขาเขาก็แก้แค้นด้วยการปิดปากเรา

ม่เป็นเจ้าพ่ออยู่ไม่ได้กันเลยไงแต่ยังมีเทคคลับผับบาร์ร้านอาหารสถานเรืองรมย์ในองค์กรต่างๆในด้านการบ้านการเมืองการราชการถึงเวลาแล้วจะเป็นหมาราชการการบ้านการเมืองอ่ะพอหมดสมัยไปแล้วนะฮะเดินนั่งอยู่ที่บ้านนี่นั่งไม่ติดไม่มีใครมาใกล้ชิดเชื้อเชิญแล้วไปไหนยังไม่มีศักดิ์ศรีแล้วยังมีคดีติดตัวอีกนี่ก็เรียกเสือเพ่นจะเป็นหมาถ้าใครคิดจะเป็นแบบนั้นก็ลองดูแต่อาตมาเห็นมาแล้วไม่เหลือสักคนหนีกระเด็กกระเด็นไปต่างประเทศแล้วเขาก็รู้ว่ามาจากไหนทำผิดอะไรเพราะอะไรไม่มีใครเขาคบแล้วตายเป็นศพอย่างอนาถาในต่างประเทศ

คุณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมาร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าที่บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับรายการแววหวานตำนานเพลงติดตามได้ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz NBT ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศใครพยากรณ์อาตมานี่พยากรณ์ก็เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเรื่องวิบัติของโลกด้วยธาตุสี่ประการและด้วยมนุษยชาติที่ร่วมกันทำและได้อ่านเรื่องราวความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลรู้เลยนั่นคือญาณวิเศษของพระเจ้าที่มาบ่งบอกเราเพื่อเรารู้ว่าจะเกิดขึ้นและกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆและจะต้องเตรียมตัวแก้ไขอย่างไรก็เหมือนการพยากรณ์ฝนฟ้าอากาศนี่แหละบอกหนึ่งถ้าเราไม่มีพระอย่างพระเจ้าจะมีใครพยากรณ์ภัยธรรมชาติมาเห็นไหมอายนักกันหมดแล้วพอเลิกไปแล้วคงก็เลิกไปเลยไม่มีใครติดตามอย่างแท้จริงเลยไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นไปดูต่างประเทศดูวิทยุคลื่นสั้นเขาดูวิทยุสื่อสารดูการส่งสารเขาไม่ใช่คนไทยมานั่งเล่นโทรศัพท์แล้วไม่มีสถานีหลักไอ้วิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยตัวสำคัญทุกบ้านนะท่านนะมีฐานไว้ก็แล้วกันนะแล้วบอกแล้ววิทยุชุมชนก็หายไปแล้วมันไม่สื่อเนื่องถึงกันแล้วคนไทยก็ไม่ชอบฟังพยากรณ์อากาศเดินทางแบบหลับตาสูมเสียไปอย่างนั้นนะดังนั้นโลกามันจึงพินาศได้บอกแล้วเสือเพ่นจะเป็นมาอีกาจะเป็นหงคนจนๆแต่มีปณิธานได้สร้างฐานะสร้างรากฐานขึ้นมากลายเป็นหงนะหงกลายเป็นอีกาจนกันหมดสมบัติเก่ากินเติบใช้เปลืองอีกาที่ว่าเป็นนางกานางกานางกาเรื่องอะไรฮะหรือคนอย่างอัตมานี่คนอย่างคนอื่นเหมือนกันน่ะกลับมาโดดโลดแล่นเป็นที่นับถือทางวิชาการทางคุณธรรมก็กลายเป็นหงส์อยู่บนฟ้าไปบินไปนู่นไปนี่ไปไม่ได้เขาก็ลงทางซูมประชุมทางอากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงกันได้แล้วถ้าทั้งหลายเกิดมาจนก็อย่าไปจนจอมอยู่อย่างนั้นให้รู้ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องมีถึงเราละถ้าเราไม่ทิ้งปณิธานให้มีความขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาฝีมือเข้าไว้วันหนึ่งเราคงได้เป็นหงส์แบบของเรา

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพิจารณากายกำหนดขันธ์ 5สู่หลักอริยสัจ 4คือหลักธรรมนาวาวังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thammanawa.net/ebooks นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
0: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นั้นท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนเถียงกันเรื่องศาสนาวันนี้เสนอเป็นตอนจบนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหเวรคติธัมมจารินติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเชิงปาฐกถาธรรมเพื่อท่านทั้งหลายได้เข้าใจจากเรื่องที่แล้วมาว่ามนุษย์เถียงกันพระนี่แหละพระนี่แหละเถียงกันเพื่อจะเป็นอรหันต์มากกว่าองค์อื่นรู้มากจะได้เป็นพระอรหันต์จะได้มีคนกราบไหว้ว่านี่ของแท้นั่นของเทียมอันนั้นใช่อันนั้นไม่ใช่แล้วก็มีโยมมาห้อมร้องเยอะแยะไปหมดเมื่อมายอมมาห้อมร้อมเยอะแยะก็เกิดกองเชียร์เกิดกองเชียร์เสร็จแล้วเป็นยังไงท่านก็เกิดเป็นพระของแก่ของข้านี่ยังไม่ได้ว่าความหนุ่มกับความหล่อของพระองค์นั้นนี่นะที่เขาไปหาเนี่ยนะยังไม่ได้พูดถึงความหนุ่มความหล่อยังไม่ได้ถึงวัดวาอารามวัดอะไรอย่างนั้นไม่ได้พูดถึงสมณศักดิ์อีกนะมาเปิดเองอีกนะเราหาพระกันแบบเนี้ยเราเถียงกันแบบเนี้ยแล้วเราก็ลงโซเชียลไม่ค่อยอยากพูดหรอกโซเชียลมันแปลว่าอะไรอาตมาก็ยังไม่รู้เอาสื่อสาธารณะก็แล้วกันหากหันมาดูว่าที่เขาวิจารณ์กันจนไม่ได้สาระอะไรเลยแล้วก็ยังทะเลาะกันจนทุกวันเนี้ยเขาบอกศาสนาไม่ควรมีศาสนพิธีไม่ควรมีศาสนพิธีอาตมาก็นั่งฟังคุณเจ้าอย่างไรของคุณนะมาแต่ไหนหันไปทางไหนเนี่ยเป็นพระอรหันต์มาทางไหนเนี่ยไปรู้ดีมาจากไหนก็ทะเลาะกันแล้วนักบวชเขาก็ทะเลาะกันให้อาตมาดูอาตมาก็ดูแล้วก็ขออภัยท่านผู้ชมยังนอกจากทะเลาะกันอย่างนี้ยังมีนินทากันว่าใครเทศดีกว่าใครหรือไม่ดีกว่าใครโยมรู้สึกไหมฮะโยมเขาวิจารณ์ว่าพระองค์นี้เทศไม่ค่อยดีเลยสู้พระองค์นู้นไม่ได้พระองค์นู้นเสียงดีแต่ธรรมะไม่ดีพระองค์นี้ธรรมะดีแต่เสียงไม่ดีพระองค์นี้ธรรมะดีเสียงดีแต่รูปร่างไม่ดีอ่ะแม้ถ้าสูงสักหน่อยละหล่อเลยว่าแต่นี่เตี้ยไปนิดหนึ่งถ้าขาวสละดีเลยแต่นี่ดำไปนิดหนึ่งอ้าวโอ้โหยมเลือกจังเลยนะน่ะจะเอาแบบไหนจะเอาพระปูนปั้นไหมจะเอาพระปูนปั้นไหมปั้นมาให้ดีเชียวให้มันเหมือนบล็อกเดียวกันเลยฮะหลวงพ่อทวดท่านรูปร่างดีไหมล่ะหลวงปู่คริ้งท่านรูปร่างดีไหมล่ะวาจาสิทธิ์น่ะหลวงพ่อคุณท่านรูปร่างดีไหมล่ะแล้วโยมจะเอาอะไรล่ะไอ้ที่โยมว่าดีดีเนี่ยมันไม่ดีมาก่อนก็ได้เพชรพลอยแต่ละดวงเนี่ยไปหยิบมันมาแต่ที่เดิมเถอะมันก็ไอหินธรรมดานี่แหละมานั่งเจรนายกันท่านจะเอาอะไรมันอยู่ที่พูดเจรนายเอาสาระของมันหันมาดูเรื่องศาสนา5ประกาศศาสนาบุคคลเอาแต่ไม่อ่านหรือว่าแต่อุ่นไม่อ่านเลยพระยังไม่อ่านเลยเอาประวัติพระพุทธเจ้ามาเนี่ยไม่อ่านอะไปดูท่านอ่านแค่พาหูให้จบ
8เรื่องสิประวัติพระพุทธเจ้าหาจริงๆนะตั้งแต่พาหงสาสมภินิพิตสาอุตันตังคริเมครังอุทิตโครสรสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามนินโทตันเตชสาพระพุทธเตชมังคารานิทำไมพาหงโพธิจึงขึ้นก่อนเพราะถ้าไม่มีบทนี้บทอื่นก็จะไม่มีแล้วทรงชนะมาราธิราชทั้งหมดทั้งมวลด้วยแหละทานาธิธรรมวิธินาคือทศบารมีธรรมซึ่งแตกแยกกระจายไปอย่างละสิบสิบซึ่งเป็นปรมัตถบารมีธรรมแล้วไปดูพระเถอะท่านหลวงพ่อพอดภาษีใครถวายปัจจัยมานะท่านก็นั่งว่าท่านอย่างนั้นนั่งสุบุรีท่านไปนั่งสุบุรีนั่นละมีกองบดีซึ่งรัตติคาบพระราชทานให้แต่ถ้าขาตังมาท่านก็นั่งเผาสตางเล่นไม่ใช่เล่นหรอกเผากิเลสท่านหลวงพ่อก็พวกคุณก็แจกไปมึงเอามาเปิก 1,000 หนึ่งกูก็เอาไว้แบงค์100หนึ่งเอาไปอยู่ไปกินกันที่รู้เอ้ยอันนี้ก็ฝากกูไปทำบุญให้ดีหลวงพ่อคุณดีเสียอย่างเดียวนั่งไม่เรียบร้อยก็พูดไม่เรียบร้อยเสียตรงไหนอะทำไมต้องมึงกับกูก็ท่านเรียกของท่านอย่างนั้นคนยอมพ่อยอมให้เรียกคนไม่ยอมก็จะไปสิผู้ราบมากดีก็จะไปสิคะฟังไม่ได้ว่าแต่ผู้ราบมากดีพูดกันนอกบ้านเด้อค่ะแต่ว่าเป็นผู้ราบมากดีนะคุยกันในบ้านนะไปด่าคนใช้ลองดูเถอะแล้วจะสยองอาตมาไม่ค่อยเชื่อใครหรอกจะสยองมันก็น่าสยดสยองอยู่หรอกก็เถียงก็มาจนถึงว่าสถานบุคคลดีมีศาสนสถานตั้งอยู่อาศัยแง่ๆอยู่แล้วล่ะศาสนวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยต่อมาไปศาสนเครื่องพระเครื่องศาสนศาสนธรรมแต่ศาสนพิธีไม่ใช่ศาสนาแท้ไม่แท้ได้ยังไงต่อมาถามว่าไม่แท้ยังไงระบบไม่จำเป็นซะด้วยนะอาตมาก็เลยบอกเอางี้ไหมขอถวายท่านผู้ชมนะมาในงานนี้ก็เถียงกันอย่างเงี้ยเฉพาะตัวเรานี่แหละเอาแท้ๆเลยเปลืองผ้ากันได้หมดเลยปะไอ้ที่ใครแต่งอะไรมาเพชรพลอยเนี่ยเปลืองให้มันหมดเลยปะแล้วท่านมันเราจำเป็นต้องทาเล็บทาปากนาทาหน้าทาตาจมูกโยมยังไม่แท้เลยจะทำมันทำไมอ่ะปากโยมก็ยังไม่แท้เลยสีแดงที่ปากก็ยังไม่แท้หน้าก็ยังไม่แท้เลยถามจริงๆเหรอทำทำไมก็โยมอาบน้ำมาเสยผมมาวัดจบมันก็ขาดกันไปไงท่านมันก็ขาดกันไปท่านพูดไม่เพราะเลยอ้าวก็เรากำลังพูดถึงเรื่องนี้มันจะดูได้ไหมเนี่ยถ้ามันไม่มีบริขารดูแลสังขารแล้วท่านยังท่านหลายอย่าลืมว่าศาสนพิธีเนี่ยนะมันจะเหาะมันจะใช้กับศาสนบุคคลบุคคลหนึ่งบุคคลที่สภาพต่างกันเนี่ยใช้ศาสนพิธีไม่เหมือนกันนะอาตมายกให้ดูยกตัวอย่างจรวดท่านดูพระราชามหากษัตริย์พระราชพิธีกษัตริย์ศาสนพิธีทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นศึกษามาละเอียดสิแบบอย่าแบบขี้เกียจถ้าไม่มีเป็นแบบนั้นแล้วศาสนธรรมจะงดงามขนาดไหนทำไมต้องสร้างธรรมาสน์ราคาแพงแพงโต๊ะบรรดาในโลกนี้นะธรรมาสน์เป็นราคาที่แพงที่สุดพระคุณเจ้าจำไว้ด้วยตามวัดวาอารามไปดูแลนะฮะธรรมาสน์ให้ดีที่เดียวอย่าให้หมาขึ้นไปนอนอย่าให้ไก่ขึ้นไปไข่นะฮะอย่าให้แมวขึ้นไปลูกนะนั่นที่นั่งของคนที่จะแสดงธรรมรักษาให้ดีธรรมจะเทศต้องขึ้นไปบนนั้นล่ะก็เอาเก้าอี้มาเทศอย่างนี้ซะไม่ดีกว่าแล้วจริงๆนี่ไม่ดีเลย
อาตมาก็ไม่ค่อยชอบแต่นี่ทีวีสองเพดานไม่สูงพอทำไมก็ต้องจัดดอกไม้ไว้แล้วทำไมรอบๆเนี่ยจะต้องไปละมีลายเป็นมังกรมีลายเป็นพญานงพญานาคมีลายเป็นนกมีลายเป็นกนกนะยังมีเทวดายังมียักษ์แบกข้างล่างยังมีเทวดาแบกอีกนะยังมีพระพรหมอีกบางรูปเป็นหงส์อย่างเช่นด้วยการอะไรธรรมาสของวัดสุทัศน์วัดพระเชตุพนเนี่ยธรรมาสหลวงวัดใหญ่ๆจริงเนี่ยเขาทำเป็นรูปหงส์เพราะว่าถือว่าพระมีหน้าที่สอนสอนก็ขี่หงส์เพียงสงพรเพียงหงส์ทรงพรหมินพระพรหมท่านมีหน้าที่สอนท่านก็ออกแบบพระท่านที่แบบเป็นมนดบก็เป็นมนดบไปไปที่ราชการไปแล้วกว่าจะขึ้นไปได้จะต้องจุดธูปเทียนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเกิดโยมบางคนนะบ้ารามขึ้นมาบอกสาธุครับผมจะมาฟังเทศครับผมไม่ชอบไอ้ต้องมาจุดธูปเทียนผมไม่ชอบจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะจะต้องมาต่ออาราธนาธรรมก็พุทธเจ้าท่านบอกถ้าไม่อาราธนาศีลอย่าไปให้ศีลขาวเขาไม่ได้ขอศีลมันต้องขอกันนะถ้าไม่ได้อารัธนาธรรมอย่าไปแสดงธรรมต่อเขาถ้าเราอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างบนเขาถามธรรมะเราอย่าไปแสดงธรรมต่อเขาถ้าเขาใส่รองเท้าเราไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วก็ถามธรรมะเราอย่าไปแสดงธรรมต่อเขาเพราะเขาไม่ได้เคารพเราเนี่ยถ้าเขาใส่หมวกเราไม่ใส่หมวกก็จะไปแสดงธรรมในเสขยวัตรหมวดแสดงธรรมมีตั้ง10ประการถ้าไม่มีก็ทิ้งไปเลยสิพระคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ยที่มาเนี่ยที่ฟังเนี่ยฟังผมฮะทิ้งไปให้หมดแม้แต่ท่านจะไปบิณฑบาตท่านก็ไม่ต้องไปทำวัดท่านไม่ต้องไปยถาสัพพียถาสัพพีท่านก็ไปต้องไปยถาสัพพีแบบงดงามแล้วยะถาจะยะถาวัดดีวันหาปุราปริปติโนติสักลังปฏิปติโนติตโนติปัตตมันจะได้ผลไหมนะท่านขอบคุณเขานะศีลสมาธิปัญญาชาสมาบัติท่านเกิดขึ้นไหมพร่อยไปหน่อยนั่นนั่นก็พร่อยไปมากช่วยตัดเทปนี้ไปส่งไปหน่อยเดี๋ยวอาตมาก็ส่งฮะพอออกชีวิตแล้วก็ส่งแต่เมื่ออาตมายาฝ่ามือท่านน่ะอาตมาส่งสารธรรมมามือท่านส่งสารแน่ไม่รู้นะฮะมือใครเผยแผ่ธรรมะที่ดีๆได้มือคนนั้นน่ะเป็นมือวิเศษเป็นนิ้วเพชรอีดอพูดกับใครชี้กับใครคนจะเชื่อหมดอย่าไปชี้ในสิ่งที่ไม่ดีสิฮะพิธีมันเป็นทุกอย่างมันเป็นความงามตามพระคริสต์เนี่ยท่านไปดูสิท่านวันท่านบันทึกพระคริสต์มาท่านดูพิธีพระคริสต์สิแล้วก็จะสถาปนาแต่ละพระองค์เนี่ยเขาทำยังไงสังฆราชเราเนี่ยว่าย่อยลงไปแล้วนะเล็กไปแล้วนะพระคาร์ดินาลเวลาเขาจะแต่งตั้งเนี่ยไปดูปราสาทเขาสิใหญ่เบลเลอร์เทอร์เชิดเขานะเขามีพิธีการมีขบวนมงขบวนม้าอะไรต่ออะไรนะเขาประกาศให้ทั่วโลกรู้ต้องไปดูเขาบ้างคนเรานะเปลือกเรามันมีอยู่ขนาดผมเราเรายังต้องแต่งฮะผมมันก็เป็นศาสนาเป็นพิธีประการหนึ่งเสื้อเราต้องเปลี่ยนสีไปตามสีตามวัดต่างๆแล้วแต่สถานภาพรองเท้าก็ต้องไม่เหมือนกันโอ้ยคนมันตายไปแล้วแต่งชุดอะไรก็ได้มันตายไปแล้วอ่ะคุณลองแต่งไปสิแต่งไปเถอะเขาจะได้รู้ว่าไอ้บ้ามางานศพเขาแต่งชุดดำเพื่อจะไปเครื่องระลึกถึงว่าบัดนี้เพื่อนข้าพเจ้าพี่น้องข้าพเจ้าสายโรคสายเลือดสายรักสายพวกสายภาพสายชนสายน้ำได้ถึงแก่การมรณะแล้วเราจะแบกบุญที่เรามีอยู่จะระลึกถึงบุญไปเอาบุญนี้ไปร่วมกับเขาไปอุทิศต่อหน้าศพ
เขาจะไปอย่างนั้นแล้วไปที่งานศพเขาจะไม่คุยกันเขาจะเงียบกริบมันจะไปคุยถึงเหตุการณ์เสร็จแล้วเหตุการณ์มาคุยทีหลังได้แต่พระยถาสัพพีเนี่ยโกรธน้ำให้มันดีเถอะนี่ก็เสียเวลาไปก็ไปได้แค่แสดงตัวแสดงความอะไรแต่ชุดแดงมันก็ไปก็ได้ลองดูสิลองบ้าๆดูสิเพิ่งบอกศาสนาพิธีไม่สำคัญในโลกใบนี้มันมีศาสนาพิธีทางนั้นนี่ก็เป็นศาสนาพิธีเนี่ยทำไมต้องรัดอกก็มีศาสนาพิธีทุกอย่างต้องศึกษาให้ทั่วนะฮะถ้าไม่ทั่วแล้วมั่วไม่ได้แม้แต่ขัดนะชุมนุมเทวดาเนี่ยเวลาตั้งนโมเนี่ยธรรมะสอนเลยสัมภาษณ์เลยนโมมีหลายแบบนะนโมมีถึง13 14แบบไม่เหมือนกันตั้งนโมก็ตั้งให้มันดีนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอว่านะโมนะโมสุตันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ก็เรียก3จบนะโมเทศล่ะ5จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเขาจะรัวนะโมหันอย่างนี้เป็นนะโมเทศไม่ใช่นะโมให้ศีลบางคู่กับนะโมเทศผิดแล้วพระผู้ใหญ่ผิดเป็นครูท่านจำว่าพระพุทธน้องก็บอกเอาก็พระมหาเถระรูปนั้นท่านยังตั้งนะโมเทศสามจบก็มันผิดนะท่านประจำมาท่านจำว่าผิดแล้วโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างไรท่านนโมอภิธรรมล่ะท่านนโมเจริญพุทธมนต์ล่ะนโมเทศมหาชาติล่ะมันไม่ได้เหมือนกันหรอกทำไมก็เป็นงั้นเป็นศาสนพิธีมันมีต้องมากมายที่ท่านทั้งหลายควรจะศึกษาแล้วก็จะสายมันนะแม้แต่อะไรฮะสมาคมชาวจีนไปบำเพ็ญถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะที่ขึ้นสะพานอาตมานั่งอ่านดูเขาก็พยายามอธิบายยังไม่รู้เลยเครื่องใช้ไม้สอยแต่ละชนิดเป็นไงอยากรู้ว่าขึ้นสะพาน7ขั้นนะลงประทิศตะวันตกขึ้นประทิศตะวันออกเขาจะลงไปทำไมตะวันก็เห็นคนไทยนั่งจะกลับบ้านต้องงานพันนี้ถ้าอยากจะมาโดยเขาไม่ได้บังคับมาแล้วก็หาความรู้คุยกับเขาแต่มาโดยความจำเป็นจะมานั่งเราเหินเมื่อไหร่จะเลิกสักทีเมื่อไหร่จะเลิกสักทีรีบเลิกกลับบ้านไม่มีคุณสักคนก็ดีแล้วแต่มาเนี่ยดีแล้วที่มีมนุษย์สักคนก็ดีแล้วเขาอุตส่าห์ตั้งใจแล้วเข้าของเครื่องใช้รถเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น
ท่านคิดว่ากรองเอ่ยป้ายเอ่ยอะไรเนี่ยเป็นของใหม่ทางนั้นมันไม่ใช่กรองสิงโตเมื่อไหร่ล่ะหรือแม้แต่เป็นของเก่าเขาจะไปปิดทองมาใหม่รวมทั้งงานพระศพพระองค์พระด้วยอาตมาก็เรียกพระองค์พระเรายังไม่รู้ซึ้งเลยฮะแล้วพระไทยทั้งหมดเนี่ยเอาพระเป็นพระไทยก็แล้วกันเคยไปถามท่านไหมอาตมาพยายามถามจังแล้วเวลาทำพิธีนพเคราะห์นะบอกโยมวัดเล่งในยีมังกรคำราวาสอาตมารู้จักวัดทิพวาลีรู้จักให้ท่านสั่งของเองอะไรเองเราไม่ได้ที่จ่ายตังค์แต่มีปัญหาข้อเดียวนั่งให้จบจะได้สนทนากับท่านอาตมาก็ถามท่านบางอย่างก็ตรงพระไตรปิฎกแต่เครื่องใช้ไม้สอยทำไมต้องมีดนตรีต้องถามท่านดูด้วยเพราะจะขึ้นลงสวรรค์ว่าเรามีลิเกเรามีอะไรมีพิธีสวดมนต์เนี่ยดนตรีเพลงแรกเพลงอะไรสาธุการเขามีเพลงเท่านั้นนะพระชงพระฉันอะไรเขามีเพลงเท่านั้นการส่งพระเพราะเราไม่ค่อยได้สนใจนะคนไทยไม่ค่อยได้สนใจมันจึงอยู่กันไปอย่างนั้นอิเลอิเตอร์แล้วพระก็ไม่สนใจเรื่องศาสนพิธีพอโทศาสนพิธีไม่ได้เจ้าวาดสมเด็จพระโคสาจารย์องค์มรณภาพไปแล้วอาตมาเป็นเลขาวัดมองวัดก็ดิกนิ้วเรียกทำไมคนชอบดูเงียบนะดูเงียบเงียบแหกตาดูที่

0: ใครคิดหน้าดูรั้วดูวังเขาบ้างที่เขาจัดยังไงสำคัญเลิกเถียงก็ได้แล้วใครเถียงโยมคนไหนหรือพระองค์ไหนชอบเป็นบริสุทธิ์นะฮะกระสันจังเลยนะฮะเออแต่ถ้าเข้าห้องน้ำอย่าเปลือยผ้านะเออถ้าปิดประตูท่านอย่าเปลือยกายนะท่านต้องนุ่งสบงอาบน้ำเอาผ้าอาบมาเช็ดตัวนะถ้าเปลือยเมื่อไหร่ผมเล่นงานท่านบ้างนะไม่ได้จะมาทะเลาะอะไรกับเรื่องนี้ไอ้ผมมาเคลียร์ตั้งชั่วโมงนึงอ่ะท่านไม่เชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ท่านก็ทำของท่านต่อไปฮะผมก็จะพยายามอธิบายให้โยมฟังต่อไปจนฝ่าเมื่อไหร่ท่านจะยอมแพ้ผมกลับไปวัดท่านนะกลับไปรื้อทิ้งแม่งให้หมดเลยเอาแม่งเลยรื้อทิ้งให้หมดเลยให้หมดเลยฮะนะหรือที่ว่าศาสนพิธีไม่มีความจำเป็นนะรองท้องรองเท้าอะไรไม่มีความจำเป็นถอดมันทิ้งให้หมดพุทธรูปไม่มีความจำเป็นเป็นอิฐหินนิทายทุบทิ้งให้หมดไปให้หมดเลยกุฏิอย่าปูที่นอนสีชมพูก็แล้วกันนะกับสีฟ้าก็แล้วกันนะเตียงนอนนะดูสิฮะดูให้มันแน่นอนออกไปไม่เถียงกันแล้วนะใครเถียงมานี่มาวัดสุทัศน์นี่มาหาผมนี่มาถ้าโยมมานั่งฟังกันเนี่ยผมจะเปิดอะไรฮะไลฟ์สดให้นั่งฟังถ้าโยมถามมาทางไลฟ์สดได้แต่คำหยาบไม่เอานะคำหยาบไม่เอาแม้แต่คารวาสมาแสดงธรรมด้วยคำหยาบคำอะไรต่ออะไรไม่เอาไม่ชอบนานาธรรมาก็แกล้งทีนึงอ่ะไม่อยากพูดคำหยาบหรอกคนหน้าตาไม่ดีไปพูดคำหยาบมันก็ไม่ดีใหญ่พูดธรรมะไปพูดคำหยาบมันก็ไม่ได้ใหญ่คนหน้าตาดีนะฮะมีฐานะดีไปพูดคำหยาบก็ยังเสียคนตั้งเยอะแยะมาตกลงกันนะโยมไปบอกด้วยใครอยากจะถามเรื่องศาสนพิธีศาสนวัตถุศาสนบุคคลศาสนสถานศาสนวัตเดี๋ยวศาสนบุคคลศาสนสถานศาสนสถานศาสนวัตถุศาสนพิธีเอาว่าตรงไหนไม่สำคัญนะผมจะตัดเฉพาะวัดท่านผมจะเอารถไปขนที่วัดท่านรวมทั้งขนโยมของท่านด้วยแล้วมันจะได้จบไปว่าโอ้โหนี่เป็นสำนักที่วิเศษที่สุดศึกษามาดีที่สุดตอนนั้นก็ตกลงก็ได้แล้วขออนุญาต
1: คุณผู้ชมคะความสำคัญของพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่ความรุ่งเรืองในอดีตแต่อยู่ที่พวกเราทุกคนในปัจจุบันที่จะช่วยกันทำนุบำรุงให้ดำรงอยู่ต่อไปผ่านการค้ำจูทั้งศาสนสถานศาสนวัตถุนำศาสนธรรมมาปฏิบัติร่วมกับศาสนพิธีด้วยความเข้าใจและเคารพสนับสนุนศาสนบุคคลเพราะเมื่อเราทุกคนช่วยกันดูแลครบทั้ง5ประการนี้พระศาสนาก็จะเติบโตเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้มั่นคงของสังคมตลอดไปค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการข่าวพอดีของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับแล้ววันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงครับหรือว่าโรงเรียนโพธินิมิตพิทยาคมครับไปร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการพิชยุทธ์ธารวงศ์ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันในช่วงแรกของรายการนั่นเลยครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

มพิชยุทธารวงศ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคมนนทบุรีครับจริงๆแล้วจบการศึกษามาตั้งแต่ปี2541แล้วก็ได้ทำหน้าที่ครูสอนนะครับในส่วนของโรงเรียนเอกชนชื่อดังในจังหวัดนนทบุรีของเรานะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบราชการก็คือรับราชการเมื่อปี2552นะครับที่โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิสมุทรปราการนะครับเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีเมื่อปี2558นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนที่โรงเรียนวัดคลองตะไคร้อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2563นะครับและก็ได้ไปอยู่ที่โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลนะครับอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคมนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2566ครับแนวคิดในการบริหารงานโรงเรียนให้มีคุณภาพนะครับโดยจัดรูปแบบออกมาเป็น4กลยุทธ์16จุดเน้นนะครับแล้วก็ภายใต้การบริหารด้วยหลัก5ร่วมก็คือร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาร่วมพัฒนาแล้วก็ร่วมชื่นชมความสำเร็จนะครับอันนี้คือหลักในการบริหารโรงเรียนให้เกิดคุณภาพซึ่งจริงๆแล้วนะครับเมื่อดำเนินการตามหลักการเหล่านี้นะครับโรงเรียนของเราก็ได้รับนะครับประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของคุณครูมาโรงเรียนมาทำงานก็มีความสุขส่วนนักเรียนมาเรียนก็มีความสุขนะครับและที่สำคัญที่สุดก็ได้รับนะครับภูมิคุ้มกันในตัวเองนะครับในการที่จะออกไปสู่โลกภายนอกในโอกาสต่อไปครับผมมีความเชื่อว่าสำคัญที่สุดก็คือคนนี่แหละครับคนสำคัญที่สุดทีนี้เมื่อเราอยากให้นักเรียนนะครับมีคุณภาพนะครับรอยต่อระหว่างการบริหารจัดการกับนักเรียนก็คือคุณครูเพราะนั้นนะครับเราจึงมุ่งพัฒนาคุณครูนะครับให้คุณครูเรามีความรู้ความสามารถมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับแล้วก็นำเอาสิ่งที่ตัวเองไปเรียนรู้เพิ่มเติมมาพัฒนาตนเองขึ้นมานี่นะครับเอาไปปรับใช้สร้างเป็นสื่อเป็นนวัตกรรมต่างๆแล้วก็ลงสู่ผู้เรียนนะครับในแต่ละสาระวิชานะครับเพราะนั้นตรงนี้จึงได้ข้อสรุปว่านักเรียนของโรงเรียนโพธิมิมิตของเรานี่นะครับในเรื่องของภาษานะครับเรื่องของภาษาเรื่องดนตรีกีฬาเรื่องการอาชีพนะครับโรงเรียนของเราสามารถที่จะพัฒนาผู้เรียนได้มีคุณภาพสูงๆยิ่งขึ้นไปนะครับ

ูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเรานี่นะครับไม่ได้สำเร็จแค่ปีนี้นะครับเราลงมือทำมาตั้งแต่อดีตท่านผู้อำนวยการได้หลายท่านที่วางรากฐานไว้นะครับวางรากฐานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไว้โดยร่วมมือกับชุมชนด้วยนะครับกับหน่วยงานใกล้เคียงกับโรงเรียนน้องของเราโดยเฉพาะโรงเรียนโพบ้านอ้อยซึ่งเป็นโรงเรียนน้องของเราเราจะร่วมมือกันอยู่ตลอดในเรื่องของการพัฒนาในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยที่หลักการง่ายๆก็คือเรามีการที่จะสอดแทรกในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้นะครับเข้าไปในการสอนในทุกๆวิชานะครับทุกๆกลุ่มสาระเขาใช้คำว่าบูรณาการนะครับในการจัดการเรียนการสอนแล้วทีนี้เมื่อเราบูรณาการในเรื่องของหลักสูตรเรื่องจัดการเรียนการสอนแล้วเราก็จะนำลงสู่ปฏิบัติเราจะมีฐานอยู่8ฐานนะครับที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของเรานะครับให้เด็กๆได้ลงไปใช้ฐานนั้นในการพัฒนาทักษะนะครับในการพัฒนาซอฟต์สกิลของเขา

0: โรงเรียนโพนิมิตของเราเนี่ยนะครับมีคณะครูจำนวน78ท่านมีนักเรียน 1,068 คนทีนี้นะครับการหลอมรวมใจของทุกคนเนี่ยให้มามีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือสิ่งที่โรงเรียนดำเนินการอยู่นะครับทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกันนะครับครูมองเห็นเป้าหมายว่าจะทำให้นักเรียนของเรามีความสุขเวลามาเรียนที่นี่ทำให้นักเรียนของเรามีการพัฒนาทักษะต่างๆนะครับนี่คือเป้าหมายของครูส่วนนักเรียนนะครับก็มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองขึ้นมาเพราะนั้นเมื่อเรามีเป้าหมายเดียวกันเราก็มุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นโดยใช้หลัก5ร่วมที่ผมได้นำเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าหลัก5ร่วมของเราก็คือร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาร่วมพัฒนาแล้วก็ร่วมชื่นชมความสำเร็จโดยใช้หลักการเหล่านี้ครับมาร่วมมือกันนอกจากนั้นเรายังได้รับความร่วมมือนะครับได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆจากชุมชนนะครับจากบ้านจากวัดนะครับทุกๆภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในครั้งนี้ครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรวัฒกรรมวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณธนาครับแห่งธนาเบอร์เฮาส์ครับรู้จักเกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์นกสวยงามครับเพื่อให้มีสีสันสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ที่ไปที่มาของการเป็นนักบิดเดอร์จนยอมออกจากงานเพื่อที่มาทำนกแก้วนะครับด้วยตลาดของเมืองไทยเนี่ยมีคนเลี้ยงนกแก้วค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็นกแก้วเนี่ยมันมีความหลากหลายทางสีสันลักษณะท่าทางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำให้บุคคลเนี่ยคนต่างๆเนี่ยหลงไหลในนกแก้วของเราจนผมเนี่ยตัวผมเองผมก็หลงไหลในนกแก้วเช่นกันนะครับจนตอนนี้กลายเป็นนักบีดเดอร์ลักษณะวงของนกแก้วในเรื่องของการผสมพันธุ์หรือว่าการสืบสายทอดพันธุกรรมนะครับผมก็จะเริ่มต้นจากไข่เลยนะครับก็จะมาจับคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ว่าตัวนี้มีสีโดดเด่นในเรื่องของสีไหนตัวเมียมีโดดเด่นในเรื่องของสีไหนแล้วก็ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยซึ่งจะเป็นคนละสายเลือดนะครับแล้วก็ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลว่านกตัวนี้มีพ่อแม่มาจากพ่อแม่ตัวไหนรหัสเบอร์อะไรนะครับเพื่อที่ไม่ซ้ำสายป้องกันการเลือดชิดเพื่อที่เกิดปัญหาในเรื่องของลูกนกอาจจะพิการได้นะครับนั่นคือส่งผลให้เรามาคัดบีดพอลูกนกครบ45วันเราเริ่มจะเห็นสีชัดเจนมากขึ้นผมก็จะส่งตรวจเพศแล้วก็มาดูว่าน้องจะเข้าคู่กับตัวไหนได้บ้างเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ให้ออกมาสวยงามมากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับ
1: ผมให้ดูนะครับ
0: อันนี้นะครับอยู่ในวัยที่เป็นลูกป้อนเลยนะครับเด็กๆนะครับอันนี้อยู่ในวัย24วันครับที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ก่อนที่จะบีดเนี่ยสีดั้งเดิมเลยนะครับจะเป็นสีพื้นฐานเลยคือสีเขียวกับสีเหลืองธรรมดาแล้วก็นักบีดเนี่ยก็เอามาผสมจนกลายพันธุ์หรือว่ากลายเป็นสีที่เราต้องการตามตลาดเพื่อที่ให้นกเนี่ยออกมาเป็นสีสันที่สวยงามมากที่สุดเท่าที่เราจะมีความสามารถทำครับตอนนี้คนจะต้องการสีเหลืองแดงมากจะถูกจะแพงแรงแดงไว้ก่อนนะครับอันนี้คือของตลาดที่ผมมองเลยว่าคนเนี่ยต้องการสีแดงนะครับสีแดงเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะผมเป็นนักบีดเนี่ยการตลาดตอนนี้คือพยายามที่จะทำให้ออกมาสีเหลืองกับแดงให้เยอะที่สุดครับการดูแลนะครับการดูแลในเบื้องต้นของผมเลยนะครับผมจะเดินทุกเช้ากลางวันเย็นนะครับว่าน้องมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปไหมดูอาหารว่าน้องรับประทานหมดหรือยังอาหารนะครับอย่างเช่นน้ำอย่างเงี้ยครับผมก็จะเปลี่ยนทุกๆวันนะครับน้ำจะต้องสะอาดนะครับใช้เวลาแค่24ชั่วโมงสำหรับอาหารนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเลี้ยงน้อยนะครับก็ให้เปลี่ยนให้มื้อต่อมื้อนะครับก็คือให้1วันก็พรุ่งนี้เราก็เปลี่ยนออกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงเยอะนะครับก็ดูตามความเหมาะสมครับว่าน้องเนี่ยกินหมดหรือยังถ้ากินไม่หมดถ้ามันมีกลิ่นหรือว่ามีความชื้นมากแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็ควรที่จะเปลี่ยนครับแล้วเน้นในเรื่องของความสะอาดมากๆครับในเรื่องของการเลี้ยงนกแก้วครับ

0: อาหารแต่ละประเภทเนี่ยผมจะเน้นไปทางธัญพืชกับสมุนไพรไทยเรานะครับผมก็ใช้สมุนไพรในบ้านเราด้วยเสริมไปด้วยนะครับแล้วก็เมล็ดหญ้าที่ผมพอที่จะเพาะปลูกได้เงี้ยครับก็นำมาให้น้องๆครับเพื่อที่จะลดต้นทุนด้วยรวมไปถึงเป็นการเซฟคอสของเราลงด้วยครับอาหารเสริมจำเป็นไหมมันอยู่ที่เราด้วยครับอีกทั้งหนึ่งนั้นว่าเราเนี่ยจะเสริมด้วยอะไรอย่างเช่นแคลเซียมพวกนี้นะครับพวกอาหารแคลเซียมอาจจะมาจากกระดองหมึกหรือว่าเปลือกไข่ที่เราหาได้นะครับหรืออาจจะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเข้ามาช่วยก็ได้ครับสมุนไพรที่ผมปลูกไว้นะครับก็จะมีกระเพราแดงมีฟ้าทลายโจรมีสะระแหน่นะครับมีพริกนะครับส่วนเหล่านี้นะครับเป็นสมุนไพรที่สามารถช่วยป้องกันโรคน้องได้แล้วถ้าเกิดว่าน้องมีอาการเป็นหวัดหรือเป็นไข้อย่างเงี้ยครับเบื้องต้นเลยก็สามารถให้น้องได้อย่างเช่นกระเพราแดงเนี่ยจะมีกรดเป็นความร้อนถ้าเกิดว่าอากาศในเมืองไทยเราเนี่ยมีฤดูช่วงหน้าฝนหน้าหนาวผมจะเน้นไปให้กระเพราครับเพื่อที่ป้องกันในเรื่องของโรคหวัดนะครับป้องกันแล้วก็ให้ความอบอุ่นเพราะว่าด้วยสมุนไพรเหล่านี้ครับจะมีกรดความร้อนแล้วก็ทำให้น้องเนี่ยมีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นครับจะได้ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะส่วนฟ้าทลายโจรผมจะให้ในช่วงของฤดูหน้าฝนเช่นกันแล้วก็รวมไปถึงหน้าร้อนก็จะเน้นๆเหมือนกันเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยก็ต้องป้องกันในเรื่องของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเจอฝนหรือจะเจอหนาวนะครับก็ต้องให้น้องเนี่ยเสริมภูมิต้านทานด้วยสมุนไพรครับผมจะบอกว่าการดูแลของนกแต่ละในฤดูของในเมืองไทยเนี่ยหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากๆเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใน3ฤดูสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยคือการดูแลเอาใส่ใจในเรื่องของความสะอาดเน้นความสะอาดเป็นหลักก่อนนะครับสิ่งที่ตามมาคือหน้าร้อนนะครับเราจะต้องดูว่าอากาศตรงนั้นมันอุณหภูมิสูงไปจนถึง40องศาหรือเปล่าอันนั้นก็จะเสี่ยงต่อการที่จะทำให้น้องสามารถช็อกได้อันนั้นเราก็ต้องใส่ใจมากยิ่งขึ้นครับยิ่งอุณหภูมิสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้น้องเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการที่น้องจะเกิดการเสียชีวิตได้ครับส่วนหน้าฝนนะครับก็จะห่วงในเรื่องของสุขภาพมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับก็จะมีอากาศหนาวมีอากาศเย็นชื้นก็สามารถทำให้น้องมีหวัดได้พอหน้าหนาวปุ๊บนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลให้น้องเนี่ยต้องการใช้พลังงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะเราก็จะเสริมสมุนไพรเข้าไปอย่างเมล็ดทานตะวันถ้าเราสามารถปลูกได้เราก็ปลูกนะครับสมุนไพรอย่างเงี้ยเราก็ตัดให้ 2-3 วันครั้งหรือถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวหน้าฝนอย่างเงี้ยครับเราสามารถตัดให้ได้ทุกวันเช่นกันนะครับซึ่งหน้าหนาวเราก็ควรที่จะกกไฟนะครับเพราะว่านกเนี่ยต้องการแสงแดดนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลา8ชั่วโมงต่อ1วันเพื่อสุขภาพของขนของน้องสุขภาพของร่างกายของน้องด้วยก็จะส่งผลดีต่อน้องครับถ้าเกิดว่าเรารักษาอุณหภูมิให้ดีที่สุดครับไม่ได้จำเป็นต้องกกตลอดเวลาครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนแสงแดดไม่ถึงเพราะว่าตอนนี้ผมถือว่าในฟาร์มของผมเนี่ยจะใช้เป็นแสงแดดทดแทนนะครับเนื่องจากว่าน้องเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรงบินหรือว่ากรงที่มีขนาดใหญ่ที่จะสามารถแสงแดดส่องเข้าถึงผมก็เลยใช้พลังงานเนี่ยเป็นหลอดไฟแสงอาทิตย์ทดแทน UVA UVB นะครับเพื่อที่ให้น้องเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีการสร้างภูมิต้านทานในร่างกายของเขาด้วยครับเพื่อที่จะลดปัญหาในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณปนัดเจริญวุฒิธรรมครับแห่งปลูกสุขแฟมิลี่ครับที่นี่ครับมีการจัดการดินครับโดยการปรุงดินเองทำปุ๋ยใช้เองครับในระบบเกษตรอินทรีย์เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ื่อตอนปี64ครับก็คือเริ่มทำแปลงเล็กๆแต่ว่าไม่ได้ทำตรงนี้นะครับเมื่อก่อนผมออฟฟิศอยู่ที่ตลาดปากเกร็ดก็เป็นตึกแถวอยู่ขึ้นมาชั้น4ก็ทำไปทำอยู่บนดาดฟ้านะครับก็เป็นแปลงเล็กๆแต่แปลงประมาณเมตร20นะครับคูณ2เมตรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำไปเล็กๆทำอยู่8แปลงก็ตอนนั้นปลูกผักสลัดเป็นหลักเลยนะครับผักสลัดก็คืองามตอนนั้นงามมากเพราะว่าอยู่ข้างบนดาดฟ้าแดดมันดีมากแล้วก็แมลงต่างก็น้อยหอยทากก็ไม่มีอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นมาพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีปลูกผักที่กินเองด้วยนะครับพวกพริกมะเขือยาวถั่วฝักยาวแตงกวาญี่ปุ่นโหระพากะเพราผักชีฝรั่งพวกนี้ก็จะคืออะไรที่เรากินเองเนี่ยเราก็จะปลูกเองนะครับเราเริ่มจากการปรุงดินขึ้นมาครับผมดินที่ปลูกเนี่ยจะต้องปราศจากจริงๆแล้วมันอาจจะมีสารพิษมาก็ได้ไม่เป็นไรอันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องมีวิธีในการล้างดินนะครับแล้วก็หมักดินทำยังไงให้เราสามารถที่กำจัดสารพิษนั้นออกไปให้ได้นะครับผม

อันนี้จะเป็นส่วนผสมของการทำดินปลูกที่ฟาร์มใช้นะครับจะมีอยู่6ส่วนด้วยกันอันแรกก็คือเป็นขุยมะพร้าวนะครับถัดมาจะเป็นเศษหญ้าเศษใบไม้นะครับก็จะที่สวนจะใช้หญ้าเนเปียแล้วก็ต้นกล้วยสับ3ก็คือจะเป็นแกรบดิบนะครับแล้วก็จะมาเป็นพวกของแกรบเผานะครับพระเอกของเราก็คือนี่ครับเป็นมูลวัวขี้วัวนะครับถ้าไม่มีขี้วัวก็เป็นขี้หมูก็ได้นะครับขี้เป็ดขี้ไก่ได้หมดนะครับสุดท้ายก็จะเป็นดินจะเป็นหน้าดินนะครับหน้าดินจะเป็นหน้าดินที่ก็มีสารอาหารอยู่แล้วนิดนึงนะครับผมขั้นตอนในการทำก็คือเราจะเอาทุกอย่างเนี่ยผสมลงไปในภาชนะเลยนะครับแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ถึงขั้นตอนการเติมน้ำหมักลงไปนะครับน้ำหมักที่สวนที่เราใช้อยู่เป็นประจำก็จะมีน้ำหมักปลานะครับจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับแล้วก็น้ำหมักขี้วัวนั้นเราก็ลดลงไปเลยครับเริ่มต้นก็ทีละน้อยก่อนนะครับค่อยๆดูสังเกตดินนะครับแล้วก็คลุกครับเพิ่มความชื้นนะครับให้จุลินทรีย์ในน้ำหมักลงไปในดินแล้วก็ให้เขาทำงานย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับระหว่างทำเราก็คอยเช็คความชื้นนะครับเนี่ยครับพอดินเขาพอบีบแล้วเนี่ยเป็นก้อนไปเป็นก้อนได้นะครับมีน้ำซึมออกมาจากง่ามมือบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับไหลเจิ่งออกมานะครับก็คือดินใช้ได้แล้วความชื้นใช้ได้ก็คือสามารถนำไปเก็บนะครับโดยการเก็บใส่กระสอบก็ได้นะครับวางไว้ในที่ร่มนะครับก็ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนจนกว่าดินเขาเย็นนะครับเราถึงจะเริ่มเอาไปปลูกได้นะครับปุ๋ยหลักๆที่เราใช้ที่นี่นะครับก็จะเป็นพวกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักเป็นหมักใช้ขี้วัวแล้วก็ใบไม้นะครับผมขี้วัวส่วนหนึ่งใบไม้3ส่วนทับถมกันไปเรื่อยๆนะครับปุ๋ยหมักนี่ก็ประมาณ2เดือนเหมือนกันถามว่าทำไมต้องใช้ใบไม้นะครับใบไม้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ต้นไม้เขาเก็บสะสมอาหารเอาไว้นะครับเวลาที่เรานำใบไม้มาใช้เนี่ยมันก็คือการรีไซเคิลสารอาหารที่เขาเก็บเอาไว้เนี่ยลงไปในปุ๋ยแล้วก็ใส่กลับให้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับการเลือกวัตถุดิบมาใช้ในการทำปุ๋ยหมักก็สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือควรจะหาใบไม้ที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับเพราะว่าบางทีการนำพวกผลไม้อื่นๆข้างนอกเนี่ยพวกมะละกอสับปะรดต่างๆพวกนี้ก็จะโดนเคมีค่อนข้างเยอะการที่เราเอาพวกนี้มาใช้เนี่ยก็คือการเอาเคมีสารพิษใส่ไปในกองปุ๋ยหมักนะครับอันนั้นก็ระยะยาวก็จะมีผลกับดินของเราเหมือนกันครับ

0: หญ้าที่ผมปลูกเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้างหน้าเลยจะมันจะดูรกนิดนึงนะครับแต่ว่าเขามีประโยชน์มากเขาเรียกว่าเป็นหญ้าเนเปียนะครับหญ้าเนเปียก็คือเป็นหญ้าที่วัวแก่นี่ชอบมากนะครับเป็นหญ้าที่มีไนโตรเจนค่อนข้างสูงนะครับเวลานำปุ๋ยปักทำปุ๋ยปักเนี่ยผมก็จะผสมทั้งเป็นหญ้าสดนะครับหญ้าสดจะมีในไนโตรเจนนะครับส่วนใบไม้ที่แห้งก็จะมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับก็จะพยายามบาลานซ์ให้มันมีส่วนผสมทุกอย่างนะครับแล้วก็พอคลุกกับขี้วัวลงไปแล้วเนี่ยหมักเก็บเอาไว้สารอาหารทุกอย่างก็อยู่ในนั้นนะครับก็คือเราสามารถเอามาผสมดินปลูกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นการให้ปุ๋ยระหว่างเวลาที่เราปลูกอยู่ก็ได้ประโยชน์ที่เราใช้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนาะอันดับแรกเลยคือเราไม่ต้องไปซื้อเขานะครับผมก็คือบางคนเห็นเศษใบไม้ใบหญ้าก็ไปโกยทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเหมือนเป็นการที่ว่าเราเอาสิ่งที่มันเหลือใช้แล้วมันต้องทิ้งอ่ะเราเอามารีไซเคิลใหม่นะครับมันก็ช่วยเรื่องของการประหยัดต้นทุนไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดแมลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในดินของเราเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นออร์แกนิกเป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะครับดินที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยเขาก็จะสมบูรณ์ด้วยตัวเองนะครับอาจจะใช้เวลาบ้างนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยสิ่งแวดล้อมตรงนี้มันก็จะส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปนะครับให้เป็นประโยชน์ได้
1: คุณผู้ชมครับและช่วงสร้างรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณสุทธิศักดิ์ครับซึ่งมีการปลูกแก้วมังกรในปลูกเกษตรปลอดภัยครับปลอดภัยจากผู้ผลิตและก็สู่ผู้บริโภคครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

่วงนั้นที่ผมมาช่วยคุณพ่อทำเนี่ยมาในยุคปี40ซึ่งจริงๆผมพื้นเพเป็นคนกรุงเทพผมก็ไม่ได้โตที่สวนหินนะครับก็ยังปรับตัวเป็นเด็กเมืองมาอยู่เด็กในจังหวัดนะฮะแต่ตอนนี้เราอยู่มา27ปีแล้วเนี่ยในช่วง5ปีหลังจากที่เริ่มมาอยู่ปี40เนี่ยก็ได้เห็นความแตกต่างคือหนึ่งการทำเกษตรเนี่ยคุณได้ความสงบไอ้คำว่าสโลไลฟ์อะไรต่างๆจริงมันไม่ได้ดราม่าหรอกครับคุณต้องให้เข้าใจก่อนว่าความวุ่นวายใจกับความสงบในใจเนี่ยมันแตกต่างกันคุณจะเอาวัตถุเป็นตัวตั้งหรือคุณจะเอาเรื่องของสุขภาพแล้วคุณก็จะเอาเรื่องของความสงบเป็นตัวตั้งการมาทำเกษตรสำหรับผมเนี่ยผมได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้ความสงบแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันเรียบง่ายผมก็รู้สึกพอเพียงกับสิ่งที่ผมทำนะตามแนวพระดำริคือจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องทำกำไรเยอะแต่ทำยังไงให้สวนเนี่ยมันอยู่ได้ทำยังไงให้ลูกน้องเราเนี่ยมีรายได้ซื้อข้าวเราเองอยู่ได้รักษาที่ดินไว้ได้ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพอเพียงคือพอดีครับจริงๆแล้วรัชกาลที่9ท่านพูดเนี่ยเราต้องตีความให้เข้าใจก่อนว่าพอเพียงและพอดีนะครับเมื่อคุณพอเพียงแล้วคุณต้องพอดีด้วยนะครับเพราะคุณมีท่านก็บอกเราไม่ให้คุณขี้เหนียวนะครับให้คุณประหยัดมีเงินต้องใช้คุณสามารถซื้อนู่นซื้อนี่ได้แต่คุณไม่ใช่ขี้เหนียวคำว่าขี้เหนียวกับประหยัดไม่เหมือนกันคนประหยัดคือคนที่รู้จักใช้เงินแต่คนที่ขี้เหนียวคือขี้ยังไม่ให้หมากินเลยอันนั้นคือคนที่ตระหนี่เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้สอนให้เราขี้เหนียวท่านสอนให้เราประหยัดพอเพียงแล้วเราก็รู้จักพอดีอะไรที่มันเกินไปมันก็เกินความต้องการของชีวิตเราความสุขมันก็ไม่เกิดเหมือนคนที่อยากได้เงินเยอะๆทำงาน OT ทำทั้งวันพอคุณทำอย่างนี้5ปีคุณก็ป่วยเป็นมะเร็งแล้วคุณก็ตายแต่ถ้าคุณปรับวิธีคุณให้พอดีพอใช้พอเพียงคุณก็สามารถสร้างสมดุลอายุยืนขึ้นได้ในทุกๆด้านพร้อมกันถ้ามีรายได้สุขภาพแข็งแรงมีเวลาอยู่กับครอบครัวแต่แก้วน้ำความต้องการในชีวิตคุณเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันอันนั้นคงจะต้องปรับเรื่อง mindset และวิธีคิดข้อแรกผมรู้สึกว่าผมทำอาชีพนี้แล้วเนี่ยไม่ได้รับแรงกดดันจนเกินไปผมมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดผมปรับวิธีคิดเรื่องความทะเยอทะยานต่างๆไม่จำเป็นต้องมีมากแต่มีให้พอนะครับแล้วมีให้เหลือและทำอย่างไรให้มีไว้ในยามที่ฉุกเฉินปลอดภัยอันนี้ความพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากันผมมาทำแล้วผมสุขใจผมได้ความสุขใจมากกว่ารู้สึกว่าผมสุขเงินเพราะฉะนั้นอาชีพเกษตรเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณอย่ามาหวังรวยกับอาชีพนี้เพราะคำว่ารวยในอาชีพเกษตรมันไม่ได้หมายความว่าคุณรวยไปตลอดปีนี้น้ำท่าดีคุณก็มีกำไรปีต่อไปฝนแล้งอากาศไม่ดีคุณก็ขาดทุนแต่สิ่งที่คุณกำไรคือ1สุขภาพแข็งแรงสุขใจและที่สุดของการกำไรคือกำไรที่ดินคุณยังรักษาผืนแผ่นดินของบรรพบุรุษไว้นะครับในวันนึงถ้าสมมติคุณอยากจะเลิกทำมันคุณลองคิดไปว่าที่ดินเมื่อ20ปีที่แล้วกับในวันนี้ราคามันไม่เคยย้อนกลับไปเมื่อ20ปีอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่คุณกำไรแต่คุณจะรักษามันยังไงให้มันอยู่โดยที่มันไม่พับเป็นแบงค์ใส่กระเป๋าซะก่อนโดยปกติแล้วผมเองเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับปี2562ของทางจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็เคยได้ประกวดเกษตรกรดีเด่นนะครับก็เข้ารอบไปถึงระดับเขตนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นระดับประเทศนะครับต้องเรียนงี้ว่าที่ผ่านมาผมก็เป็นวิทยากรในการอบรมหรือว่าแนะนำนะครับไม่ว่าจะมีกลุ่มคณะนักเรียนมาศึกษาหรือมาคุยมาดูงานวิธีการปลูกนะครับแล้วก็มาเรียนรู้แนวคิดในการทำเกษตรอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นการช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็ให้องค์ความรู้นะครับกับผู้ที่สนใจแล้วก็อยากจะมาทำอาชีพเกษตรครับข้อแรกคุณต้องมีแพชชั่นนะครับหรือความตั้งใจนะครับหรือว่ามีความสนใจในมันจริงๆก่อนโดยที่คุณไม่ได้สนใจความลำบากและความเหนื่อยยากเพราะอาชีพเกษตรนั้นเหนื่อยคุณมีเทวดาเป็นหุ้นส่วนกับทู่

0: 13ดอกนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถคุยกับเทวดาได้สิ่งที่คุณคาดหวังหรือคุณตั้งใจไว้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันปรับไปเปลี่ยนในแต่ละวันก่อนจะลงทุนทำอะไรเมื่อคุณมีที่ดินอยู่หรือกำลังจะซื้อที่ดินคุณก็ต้องวางแผนก่อนว่ามันมีแหล่งน้ำเพียงพอไหมความพร้อมดินน้ำลมสภาวะอากาศเป็นยังไงในพื้นที่ของเราชุมชนพื้นที่และผมย้ายทำกระดาษทำเกษตรบนกระดาษ A4 ก่อนหาข้อมูลเยอะๆปัจจุบันเนี่ยง่ายไม่ต้องซื้อหนังสือคุณเปิด YouTube TikTok หาข้อมูลหลายๆอย่างแล้วเลือกพืชหลักคิดของผมคือคุณต้องมีพืช3ชนิดก่อนพืชประทานพืชรองแล้วก็พืชเสริมพืชประทานเช่นไม้ยืนต้นพืชรองก็คือไม้ล้มลุกต่างๆระยะปี2ปีกล้วยน้ำว้าเอ่ยกล้วยหอมเอ่ยมะละกอแล้วก็พืชเสริมเช่นกลุ่มผักต่างๆอันนี้เข้าไปเสริมเพื่อให้มีรายได้ในทุกระยะแต่คุณเขียนในกระดาษ A4 ก่อนขนาดพื้นที่เท่านี้ต้องใช้คนเท่าไหร่แล้วคุณต้องทำสิ่งนี้ซ้ำๆเป็นระยะเวลาหลายๆปีคุณมีแพชชั่นหรือเปล่าคุณเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่อย่าเริ่มจากใหญ่ไปแล้วเจ๊งอันนี้คุณจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเขาเล่าว่าเห็นเขาทำแล้วอยากทำอย่างเขาโอกาสที่คุณจะไม่ประสบความสำเร็จนั้นมีสูงเพราะฉะนั้นลองเขียนกระดาษ A4 ขึ้นมาวางแผนเหมือนเราจะปลูกบ้านนะครับมีใครบ้างครับไปตัดต้นไม้แล้วปลูกเลยนอกจากไม่เขียนแปลนบ้านขึ้นมาก่อนฉันได้ฉันนั้นทำเกษตรหลักคิดของผมคือแบบนี้ครับ
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับที่สำคัญคุณผู้ชมต้องมีความรู้คู่คุณธรรมครับแล้ววันนี้ครับเวลาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

สุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: และผมวรพัฒน์ภัทยากุลนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ

0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิบริษัทโค้กอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC สเปซพาร์ค1995จำกัดประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนายจตุพรจำนงรัตน์และครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะล่าสุดออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวไปประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นค่ะก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริการ่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นส่วนคณะที่ร่วมเดินทางประกอบด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและภาคเอกชนซึ่งการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กซึ่งนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากฝ่ายกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชามาพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าฝ่ายไทยได้ทำอย่างเต็มที่โดยมีความมั่นใจในกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขณะนี้อยู่ในกระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอส
2: เต็มทีมครับเต็มทีมนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันคลอสใช่ไหมฮะที่สัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีศรีศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันนะมันก็เริ่มรอบแรกนะครับทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
0: มาดูการขับเคลื่อนงานภายในประเทศกันบ้างนะครับเรื่องการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองปลามันจังหวัดเชียงใหม่ครับไปติดตามการปรับลดภาระงานครูในสถานศึกษาระดับกลางครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินนโยบายการปรับลดภาระงานครูในสถานศึกษาระดับกลางโรงเรียนหนองปลามันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาของสถานศึกษา ดยนายอัตพลบุญกลิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลามันระบุว่าโรงเรียนหนองปลามันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนขาดแคลนงบประมาณรวมทั้งมีนโยบายเร่งด่วนจากภายนอกทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการและส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของครูผู้สอนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งการเงินและพัสดุสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดปัญหาความซับซ้อนในการทำงานเพื่อลดเวลาในการทำงานของคุณครูรวมถึงการฝึกอบรมให้คณะครูมีความเชี่ยวชาญในงานบริหารมากยิ่งขึ้นสำหรับโรงเรียนบ้านหนองปลามันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีนักเรียนทั้งหมด282คนมีคณะผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่รวม19คน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลห้วยแถลงแห่งใหม่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการคัดกรองและค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนอำเภอห้วยแถลงนายแพทย์วิชาญคิดเห็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าอำเภอห้วยแถลงที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีมาแล้ว2ครั้งพบผู้มีความผิดปกติหรือมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจำนวน29รายนอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยที่มีนิ่วในถุงน้ำดีถุงน้ำที่ตับและความผิดปกติอื่นๆรวม28รายซึ่งได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อวินิจฉัยและรักษาเรียบร้อยแล้วทุกรายจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคนอำเภอห้วยแถลงและโรงเรียนจักรราชวิทยาตำบลจักรราชอำเภอจักรราชเพื่อเป็นประธานเปิดตัวโครงการ Smile Model สัญจรเด็กโคราชปลอดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงภายใต้แนวคิดหยุดการเดินทางที่ยาวนานด้วยการแพทย์แม่นยำต่อมาได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่3หรือคฟม.3ที่บ้านหนองปรือหมู่ที่6ตำบลหลุ่งประดู่อำเภอห้วยแถลงโดยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่าบ้านหนองปรือหมู่ที่6เดิมยังมีบ้านเรือนประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน48ครัวเรือนจึงได้ดำเนินโครงการคฟม.3ขยายระบบไฟฟ้าแรงสูงระยะทาง3กิโลเมตรระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 5.5 กิโลเมตรติดตั้งเสาไฟฟ้ารวม182ต้นและขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนแล้ว40ครัวเรือนส่วนอีก8ครัวเรือนอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการกล้วยน้ำว้าบ้านหนองปลาดุกรับฟังปัญหาของเกษตรกรครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรโดยที่วัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งซึ่งเป็นผลมาจากการให้นโยบายหลังจากลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานางสาวปิยรัตน์กล่าวว่าตลาดเกษตรกรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงสามารถรับรู้ความต้องการของตลาดและนำข้อมูลไปวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจากนั้นนางสาวปิยรัตน์เดินทางไปยังอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่5บ้านหนองปลาดุกตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการกล้วยน้ำว้าพบปะเกษตรกรและรับฟังปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ ขณะที่นายวัชรพลขาวขามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดแหล่ง

0: ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหมอนไหมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มผ้าทอโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยนายวัชรพลกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหมอนไหมเป็นการนำการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงกับวิถีหมอนไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมและทอผ้าไหมพร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับบ้านโดนกอกมีจุดเด่นด้านการทอผ้าไหมโบราณการอนุรักษ์ลวดลายผ้าและการย้อมสีเส้นไหมจากดอกบัวแดงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนได้เป็นอย่างดี
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ต้องขออภัยด้วยนะคะข่าวที่คุณพลพีลงพื้นที่ไปในพื้นที่อำเภอห้วยแถลงเป็นที่ตำบลจักรราชอำเภอจักรราชไปโรงเรียนจักรราชวิทยานะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าออกเสียงผิดไปนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเราไปดูผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการค่ะผลปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงเป็นผู้ชนะนะคะพร้อมกับประกาศสานต่องานเดิมของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกยิงเสียชีวิตโดยนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งหลานชายอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงได้คะแนน 182,424 คะแนนเป็นอันดับที่หนึ่งรองลงมาเป็นนายเดชรัตน์สุขกำเนิดหมายเลข4จากพรรคประชาชนได้คะแนน 130,015 คะแนนตามมาเป็นอันดับ2ซึ่งนายนฤพลให้สัมภาษณ์ภายหลังคะแนนนำขาดจากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการว่าขอขอบคุณชาวนนทบุรีทุกคนที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมเชื่อว่าดวงวิญญาณของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรียังคงเฝ้าดูผลการเลือกตั้งและขอให้อาสบายใจได้เพราะทีมงานผึ้งหลวงทำสำเร็จแล้วพร้อมจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้ด้านนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแถลงภายหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการว่าขอแสดงความยินดีกับนายนฤพลแม้การเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีจะมีอุปสรรคอยู่พอสมควรแต่ก็ยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และทุกคะแนนเสียงไม่ว่าจะลงคะแนนให้พรรคประชาชนหรือพรรคอื่นล้วนมีความหมายและพรรคประชาชนเคารพเสียงและการตัดสินใจของประชาชนพร้อมแสดงความยินดีกับผู้สมัครจากกลุ่มผึ้งหลวงที่จะได้รับการเลือกตั้งและเข้ามาทำหน้าที่นายกอบจ.นนทบุรีต่อไป
1: มาดูการปราบปรามการเลือกตั้งท้องถิ่นกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่ปกป้องผู้ทุจริตกรณีคณะทำงานนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาเชื่อมโยงคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับพร้อมสั่งให้ตรวจสอบประวัติกับตำรวจและปปช.ก่อนส่งข้อมูลให้กับปปง.และปปท.ตรวจสอบเพิ่มเติมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทำหนังสือสอบถามข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงความเชื่อมโยงระหว่างนายธงเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากนายธงเจือถูกพาดพิงหลายครั้งเกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นบุคคลที่ได้ประสานพูดคุยกับสถาบันการศึกษาที่จะสอบโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งหนังสือกลับมาแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลโดยขอให้ถึงเวลาพร้อมกับยืนยันว่ายังคงยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมและเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความมั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบปรามคนโกงเพราะว่านายกรัฐมนตรีเคยพูดว่ามาโกงบนหัวผมเรื่องนี้นายอนุทิน
2: ให้มันถึงเวลาเพราะว่าอันนี้ผมถามข้อมูลไปนะครับ
3: เพราะว่าท่านนายกเคยพูดว่าที่ถามไปทำเท่าไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบ
2: ใช่ครับครับ
3: ตรงนี้ท่านนายกยังยึดติดชื่อถือพฤติกรรม
2: แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับไม่งั้นจะถามมันทำไมหรอกใช่ไหมไม่เห็นต้องถามคำถามนี้เลยไม่ได้จะถามทำไมถามอย่างเปิดเผย
3: คือท่านนายกก็มั่นใจใช่ไหมคะว่าจะปราบคนโกง
2: มั่นใจนะครับ
3: บอกว่ามาโกงบนหัวท่านนายก
2: มั่นใจมั่นใจ
1: นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่านายทองเจือได้รายงานถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจึงได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่าผิดกฎหมายใดหรือไม่เมื่อทีมงานยืนยันว่าไม่ผิดจึงส่งตรวจไปตรวจประวัติทั้งจากตำรวจแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หลังจากนี้จะประสานไปทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ได้ก่อนหน้านี้ได้ข้อมูลมาแล้วนะฮะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ว่าพบข้อมูลตามข้อกล่าวหาหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีนายทองเจือแต่หากกล่าวถึงใครก็จะตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่ปกป้องใครและจากนี้จะไม่มีการทุจริตสอบอย่างแน่นอนครับ
2: คุณทองเจือก็ทำรายงานว่าสิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาเนี่ย มันคืออะไรแล้วเขาได้ทำอย่างไรแล้วเมื่อเขาทำรายงานมาที่ผมก็ให้ทีมงานของผมตรวจสอบรายงานมีข้อกฎหมายอะไรที่มันผิดหรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่มีอะไรผิดก็ผมก็บอกงั้นผมขอตรวจสอบประวัติแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอแนวทางปิดชื่อถึงพฤติกรรมก็ยังมีอยู่นะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้เลยว่าผมจะไปปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมมีนั่นคือทำให้ตัวเองอายุสั้นไม่มีทางที่ผมจะทำเช่นนั้นเป็นขาดนะครับ
3: ที่เป็นร
2: ั
3: ฐบาลน
2: ี้
3: ถ้ามีการสอบเข้าอีกจะไม่มีการโกงใช่ไหมคะท่านนายกบอกได้ไหมคะ
2: บอกได้ครับจากนี้ไปไม่มีนะครับไม่มีแน่นอน
0: มาติดตามความคืบหน้าท่อส่งน้ำมันรั่วย่านพระราม3กันนะคะหลังจากที่พบจุดเรือรั่วซึมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมเร่งซ่อมด้วยวิธีแรปแล้วก็สแกนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆ2ครั้งก่อนที่จะทดสอบแรงดันแล้วก็ต้องตรวจเช็คความปลอดภัยตลอดแนวท่อกว่า32กิโลเมตรถ้าหากว่าพบจุดไหนเสี่ยงก็พร้อมจะสั่งเปลี่ยนท่อใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดรั่วของท่อที่อยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งปลอกดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1.8 เมตรและติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้บริษัทจึงปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปลี่ยนแล้วก็เปิดพื้นที่ตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดกรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งให้กลุ่มบริษัทบางจากจัดหาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมือ UT scan หรือการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาช่วยตรวจสอบเพราะถือเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสภาพวัสดุและหารอยร้าวภายในได้โดยไม่ทำลายชิ้นงานโดยผลการตรวจสอบด้วยเครื่องดังกล่าวสามารถระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ 1.2 เมตรและพบแผลบริเวณท่อมีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรสำหรับการดำเนินการต่อไปทีมวิศวกรและช่างเทคนิคจะเร่งซ่อมแซมผลด้วยวิธีแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ใช้ซ่อมแห้งจะใช้การตรวจสอบด้วย UT scan ซ้ำรวมถึงใช้เครื่องมืออื่นตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันว่าจุดที่ซ่อมไม่มีการรั่วซึมก่อนเข้าสู่กระบวนการการทดสอบแรงดันทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่จบเพียงแค่การซ่อมจุดที่พบในครั้งนี้แต่ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่อทั้งระบบมีความปลอดภัยหลังผ่านขั้นตอนการทดสอบแล้วจะมีการตรวจสอบภายในท่อด้วยกระสวยอัจฉริยะตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อประเมินความหนาของท่อและค้นหาจุดที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพิ่มเติมหากพบจุดที่มีความเสี่ยงบริษัทจะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ขณะที่จุดที่พบความเสียหายในปัจจุบันต้องเสนอแผนเปลี่ยนท่อใหม่ตามหลักวิศวกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการและการทดสอบอย่างใกล้ชิด
1: กรมธุรกิจพลังงานยังได้ออกคำสั่งให้บริษัทส่งประวัติการบำรุงรักษาท่อรวมถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกหุ้มท่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่โดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นอีกในอนาคตสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งระบบไม่ใช่เพียงแก้ไขเฉพาะจุดที่เกิดเหตุโดยจะต้องให้บริษัทดำเนินการตามหลักวิศวกรรมตั้งแต่การซ่อมแซมการทดสอบแรงดันไปจนถึงการตรวจสอบท่อทั้งแนวเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบขนส่งน้ำมันมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
0: ด้านนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยในฐานะเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3กล่าวว่าหลังดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จจะมีการตรวจสอบสภาพภายในท่อส่งน้ำมันด้วยวิธี Intelligent Picking ก่อนดำเนินการคืนสภาพและปิดกลบพื้นผิวถนนเป็นการชั่วคราวโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ทั้งนี้จะประสานสำนักการระบายน้ำร่วมพิจารณาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้เคียงกับระบบท่อระบายน้ำส่วนการขนย้ายดินปนเปื้อนออกจากพื้นที่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันจะดำเนินการขนย้ายดินปนเปื้อนเพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมพร้อมประสานสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อพิจารณาปิดการจราจรบริเวณจุดกลับรถเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการขนย้ายดินปนเปื้อนออกจากพื้นที่ สำหรับการติดตามสุขอนามัยและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านสุขอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจและติดตามปัญหาความเดือดร้อนตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในชุมชนและผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปรึกษานะครับไปช่วยสาวออทิสติกหลังถูกรองนายกอบจแห่งละเมิดทางเพศครับพร้อมกับบอกว่าจะดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้สู้เพียงนายเจเซไทยได้ไปพูดคุยกับผู้เสียหายและครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการรับฟังโดยไม่ซ้ำเติมพร้อมสอบถามความต้องการในการช่วยเหลือทั้งด้านความปลอดภัยการคุ้มครองสิทธิ์และการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายเจเซตกล่าวว่าได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวเป็นพิเศษเนื่องจากเหตุเกิดขึ้นในจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเองประกอบกับเป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและการสร้างกลไกดูแลความปลอดภัยให้กับ

0: จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่อาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองนะคะหลังจากที่สั่งเดินหน้าตรวจครองศุลกากรตำรวจนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจซ้ำตรวจดูจำหน่ายสินค้าในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเน้นการตรวจสอบการนับจำนวนสินค้าและเอกสารการนำเข้าเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบประเด็นสำคัญหลายส่วนโดยเฉพาะการแสดงฉลากสินค้าที่พบว่าบางรายการไม่มีฉลากภาษาไทยรวมถึงต้องตรวจสอบมาตรฐานด้านสาธารณสุขและการกำกับดูแลจากอย.ขณะที่ทางศุลกากรอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีการนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำว่าสินค้าที่จำหน่ายในไทยต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานเพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกทุกสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากพบความผิดปกติเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานจะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแลความสงบเรียบร้อยและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจะสนับสนุนด้านความปลอดภัยซึ่งจะรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านก่อนแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
1: มาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับไปที่กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าผลักดันข้าวประณีตให้เป็นต้นแบบข้าวไทยสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่แปลงนาถึงตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนครับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรหรือข้าวประณีตให้สร้างมูลค่าจากข้าวได้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การเลือกพันธุ์และการผลิตการจัดการดินและน้ำการควบคุมคุณภาพการสีและการแปรรูปการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแบรนด์การสร้างเรื่องราวของสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดรวมถึงการนำผลปล่อยได้และวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ผลการดำเนินโครงการในจังหวัดร้อยเอ็ดสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดสาขานกเหาะมีความพร้อมด้านการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพทั้งโรงสีโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสารและห้องบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและสร้างแบรนด์ของสากลเพื่อรองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นมีจุดเด่นด้านการเชื่อมโยงการผลิตในระดับชุมชนเกษตรกรสามารถรวบรวมและควบคุมคุณภาพผลผลิตได้เองรวมถึงระบบบริหารจัดการน้ำผ่านระบบธนาคารน้ำใต้ดินและการทำเกษตรผสมผสานทั้งการปลูกผักและเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และลดความเสี่ยงด้านการผลิตกรมการค้าภายในจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบรวมถึงนำประสบการณ์และบทเรียนไปต่อยอดขยายผลยังพื้นที่อื่นพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตสะท้อนถึงกระบวนการผลิตข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการยกระดับมูลค่าข้าวไทยครับ
0: พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะไปติดตามการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรกำชับเรื่องของการบูรณาการเชิงป้องกันแก้มลิงและระบบระบายน้ำถาวรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยที่ประตูโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามรองนายกรัฐมนตรีได้รับทราบสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบลำน้ำอูนกับแม่น้ำสงครามตำบลศรีสงครามซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงประมาณ 15,000 ถึง 16,000 ไร่จึงเน้นย้ำให้เตรียมการเชิงป้องกันล่วงหน้าทั้งการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและวัชพืชการขุดลอกแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำต่อมาได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตบ้านโนนสังตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้เร่งพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติมโดยพิจารณานำพื้นที่ที่มีศักยภาพมาใช้รองรับน้ำส่วนเกินก่อนระบายลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้งพร้อมส่งเสริมแนวคิดแก้มลิง2ชั้นทั้งการเก็บกักน้ำบนดินและการเก็บกักน้ำใต้ดินจากนั้นลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและรับทราบมาตรการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาระวังระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำของเมืองนครพนมอย่างเป็นระบบพร้อมพัฒนาระบบสูบน้ำและโครงสร้างพื้นฐานแบบถาวรเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับการวางผังเมืองและการพัฒนาท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนครพนมและสามารถสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ครับชาวนาตำบลศาลเจ้าไก่ต่อต้องเร่งเก็บเกี่ยวนาข้าวเพื่อที่จะหนีน้ำหลังฝนตกสะสมนะครับทำให้น้ำเนี่ยไหลบ่าเข้าท่วมทุ่งขณะที่บางรายเกี่ยวไม่ทันนะครับต้องปล่อยให้ต้นข้าวจมน้ำครับชาวนาในพื้นที่ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับเร่งนำรถเกี่ยวข้าวลงแปลงนาเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดหลังมีฝนตกสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่การเกษตรและทุ่งนาเป็นบริเวณกว้างเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เพิ่มขึ้นด้านนายสหแรงกสิวิทย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้ชาวนาหลายรายต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเนื่องจากมีน้ำไหลเข้าพื้นที่นาบางรายต้องเร่งดำเนินการภายใน 1-2 วันนี้เพื่อสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนน้ำจะมาและก็เพิ่มสูงขึ้นขณะที่บางรายเกี่ยวไม่ทันก็ต้องปล่อยให้ข้าวในจมน้ำครับขณะที่พื้นที่หมู่ที่3บ้านวังทับเวียนซึ่งมีพื้นที่นาข้าวที่กำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อและชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาดำเนินการปิดทางน้ำเพื่อสกัดและชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวที่กำลังรอการเก็บเกี่ยวหวังที่จะรักษาผลผลิตของเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเสียหายครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสตูลค่ะพร้อมกับสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จับตาสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำณฝายดุสนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกติดต่อกันในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ฝ่ายปกครองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชนประทานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นส่วนที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนโดนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้สั่งการให้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยและเสียงสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งได้ประสานอบต.ฉลุงนำเครื่องจักรเข้า

0: ตัดเคลียร์ต้นจามจุรียักษ์ที่ล้มทับขวางถนนระหว่างหมู่3และหมู่4ตำบลฉลุงเพื่อเปิดการสัญจรให้ประชาชนรวมถึงสั่งการให้โครงการชลประทานสตูลร่วมกับอบต.ควนโพเร่งขุดขยายท่อระบายน้ำบริเวณหมู่4บ้านเกาะเนียงตำบลควนโพเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายให้ไหลลงสู่คลองชลประทานได้ดีขึ้น
1: ลงใต้ไปที่พังงานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าไปมอบถุงยางชีพแล้วก็เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับพร้อมกับคณะลงพื้นที่ไปให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าพร้อมกับมอบถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพเบื้องต้นให้กับชาวบ้านตำบลตำตัวตำบลบางไทรตำบลนายศรีตำบลโคกเขียนและก็ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าภาพรวมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ5ตำบล24หมู่บ้าน 1,017 ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ำส่วนใหญ่ได้ลดระดับลงสู่ภาวะปกติแล้วคงเหลือเพียงประมาณ100กว่าหลังคาเรือนที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบที่พักอาศัยด้านการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นทางจังหวัดพังงาได้มอบหมายให้กับอำเภอตะกั่วป่าประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเร่งสำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อความช่วยเหลือตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นหากความเสียหายเกินขีดความสามารถของอปท.ทางจังหวัดพังงาจะพิจารณาช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของจังหวัดต่อไปนอกจากนี้เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมซ้ำในอนาคตทางจังหวัดเตรียมประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้และร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: รู้สู้ภัยเอลนีโญวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าถึงแม้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะไม่ได้สร้างฝุ่นพิษโดยตรงแต่ว่าภาวะแห้งแล้งสะสมกำลังกลายเป็นตัวเร่งให้ไฟป่าบนเกาะสุมาตราปะทุรุนแรงขึ้นและก็ส่งผลให้กระแสลมพัดพาหมอกควันข้ามแดนเข้ามาปกคลุมหลายจังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาค่ะที่ตอนนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยมาตรการเฝ้าระวังและการตั้งรับของประชาชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากทีมข่าว NBT สงขลาค่ะ

0: ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะฝนไม่ได้หมายความว่าฝุ่นจะหายไปอย่างถาวรหากต้นทางยังคงมีการเผาไหม้และสภาพอากาศยังเอื้อต่อการพัดพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่หนึ่งในปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้คือเอลนีโญปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลต่อทิศทางลมปริมาณฝนรวมถึงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่เอลนีโญไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝุ่นโดยตรงหากแต่สามารถทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งเมื่อฝนน้อยลงและสภาพพื้นที่แห้งมากขึ้นก็ยิ่งเอื้อต่อการเกิดและลุกลามของไฟป่าส่งผลให้ควันและฝุ่นละอองสะสมในอากาศยาวนานขึ้น
1: มันเป็นปีที่มีเอลนีโญค่อนข้างรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงปลายปีแล้วก็ลากจนไปถึงต้นปีหน้าคราวนี้พอมาดูเรื่องความแห้งแล้งเอลนีโญนอกจากว่ามันจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาเซียนตอนล่างและกันใช้คำนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะทางอินโดนีเซียลงมาพอมันมีความแห้งแล้งนั่นแปลว่าไฟป่าพลุที่เกิดขึ้นอยู่ในอินโดนีเซียตอนนี้มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและลากยาวขึ้นเพราะฉะนั้นพอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีความแห้งแล้งไม่มีฝนลงไปเลยปรากฏฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงกระจายอยู่ในภูมิภาคนี้คาดว่าก็จะยาวนานขึ้นกว่าในปีก่อนๆค่ะ
0: สำหรับจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะควันจากจุดความร้อนบนเกาะสุมาตรา